0: ศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถนำบทนิยามและสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียนในชั่วโมงก่อนๆในชั่วโมงก่อนหน้ากันมาก่อนค่ะเรามาดูบทนิยามแรกกันเลยค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางอยู่เช่นกันค่ะแล้วถ้าครูถามนักเรียนว่า10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเก่งมากเรามาดูบทนิยามถัดไปกันเลยนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง nเรามาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกำลังกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนคะข้อแรกเป็นสมบัติของอะไรคะ
1: การคูณ
0: ถูกต้องค่ะเป็นสมบัติของการคูณเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a ยกกำลัง n บวก n
0: เก่งมากๆเลยค่ะจะมีค่าเท่ากับa ยกกำลัง m บวก n นั่นเองค่ะหรือพูดง่ายๆว่าฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะถูกต้องค่ะฐานเดียวกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะต่อมา a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะเท่ากับอะไรคะ
2: a ยกกำลัง n ลบ n
0: ถูกต้องค่ะจะมีค่าเท่ากับa ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะโดยที่ a ไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่าฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะถูกต้องค่ะฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะเราสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ค่ะเรามาดูสถานการณ์แรกกันเลยค่ะนักเรียนสามารถอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
2: พร้อมนะ

0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะนักเรียนคะนักเรียนอาจจะแบ่งข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับข้อความของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคำถามแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกคะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นเพื่อปูส่วนหย่อมได้เต็มพื้นที่พอดี
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นหน้าเครื่องหมายสแลชสีน้ำเงินก็จะเป็นข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และข้อความของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นเพื่อปูส่วนหย่อมได้เต็มพื้นที่พอดีข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือพูดง่ายๆได้ว่าลักษณะของส่วนหย่อมและความยาวแต่ละด้านของส่วนหย่อมนั่นเองค่ะนักเรียนคะเราไปดูการแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือบริเวณส่วนหย่อม

0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ125เซนติเมตรนักเรียนคะถ้าคุณครูต้องการเขียนความยาวด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะเขียนได้เป็นอะไรคะ125เกิดจากการคูณซ้ำๆกันกี่ตัวคะเกิดจากอะไรคูณซ้ำๆกันคะตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูถามว่าสามารถเขียนด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคิดเป็นพื้นที่5ยกกำลัง3ตารางเซนติเมตรค่ะนักเรียนคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสว่ายังไงแล้วคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรแล้วคะ
1: ด้านคูณด้าน
0: ถูกต้องค่ะด้านคูณด้านหรือความยาวของด้านคูณความยาวของด้านนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ของบริเวณส่วนหย่อมนี้คืออะไรคะเมื่อกี้เราทราบแล้วว่าความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ5ยกกำลัง3จะได้ว่าพื้นที่ของบริเวณส่วนหย่อมนี้คืออะไรคะถูกต้อง5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนคะนักเรียนทราบได้ยังไงว่าจะต้องใช้กระเบื้องจำนวนกี่แผ่นนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะหายังไงคะนำอะไรคะนำหารด้วยอะไรคะเพราะฉะนั้นเราจะนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะดังนั้นจะต้องใช้กระเบื้อง5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3หารด้วย5ยกกำลัง2อย่างที่นักเรียนตอบครูมาว่าตัวตั้งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตัวหารคือพื้นที่ของกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนคะเราดูที่ตัวตั้งกันก่อนค่ะ5ยกกำลัง3คูณ5ยกกำลัง3จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะจะได้เป็น5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลัง2จากสมบัติการหารของเลขยกกำลังสามารถเขียน5ยกกำลัง6หารด้วย5ยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ5ยกกำลัง6ถูกต้องค่ะ5ยกกำลัง6ลบ2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง4แล้ว5ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะถูกต้องค่ะ5คูณกัน4ตัวนักเรียนคิดคำนวณเลยค่ะว่า5ยกกำลัง4หรือ5คูณกัน4ตัวจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบมาแล้วนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถฝึกคิดได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 625
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้คำตอบเท่ากับ625นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1จะได้คำตอบเท่ากับ625แผ่นนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะแนวคิดนี้เป็นแนวคิด1ในการหาจำนวนของกระเบื้องซึ่งในชีวิตจริงจำนวนกระเบื้องที่ใช้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้ซึ่งเกิดจากระยะของการยาแนวระหว่างกระเบื้องนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยค่ะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะมีมวลประมาณ 3.3 คูณ 10 ยกกำลัง 23 กิโลกรัมดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีมวลประมาณ 5.8 คูณ 10 ยกกำลัง 3 เท่าของดาวพุธอยากทราบว่าดาวพฤหัสบดีมีมวลประมาณกี่กิโลกรัมนักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะหรือพูดโดยการสรุปง่ายๆว่ามวลของดาวพุธและจำนวนเท่าของมวลของดาวพฤหัสเทียบกับดาวพุธนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือดาวพฤหัสบดีมีมวลประมาณกี่กิโลกรัมเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะเราทราบว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดาวพุธมีมวลประมาณ 3.3 คูณ 10 ยกกำลัง 23 กิโลกรัมแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรอีกคะจำนวนเท่าของดาวพฤหัสเทียบกับดาวพุธนั่นคือดาวพฤหัสบดีมีมวลประมาณ 5.8 คูณ 10 ยกกำลัง 3 เท่าของดาวพุธนักเรียนคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรแล้วคะ
1: ดาวพฤหัสมีมวลกี่กิโลกรัม
0: นั่นคือมวลของดาวพฤหั

ช่ไหมคะแล้วเรามีแนวคิดในการหามวลของดาวพฤหัสยังไงคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือมวลของดาวพฤหัสใช่ไหมคะแล้วจากข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ว่าจำนวนเท่าของมวลของดาวพฤหัสเทียบกับดาวพุธเรียนจะหายังไงคะจากบรรทัดนี้ให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นนี้มีนักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะจำนวนเท่าของดาวพฤหัสคูณกับอะไรคะ
1: จำนวนเท่าของดาว
0: คูณกับมวลของ
1: ดาว
0: พุธเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าดาวพฤหัสมีมวลประมาณเท่าไหร่คะเขียนได้อยู่ในรูปการคูณได้ยังไงคะจากที่นักเรียนบอกว่านำจำนวนเท่าของมวลของดาวพฤหัสคูณกับมวลของดาวพุธเขียนได้เป็น 5.8 คูณ10ยกกำลัง3คูณด้วย 3.3 คูณ10ยกกำลัง23นักเรียนคะสามารถหาผลคูณโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกำลังได้ยังคะยังไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะต้องทำยังไงต่อคะเราจะต้องใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณก่อนค่ะนักเรียนก็จะได้ประมาณ 5.8 คูณ 3.3 คูณด้วย10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง23นักเรียนคะเรามาดูคู่แรกกันก่อนค่ะ 5.8 คูณ 3.3 ผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งซึ่งคุณครูเคยทบทวนให้กับนักเรียนแล้วว่าการคูณทศนิยมเราสามารถละจุดออกก่อนได้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถคำนวณคำตอบลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะหากละจุดออกนักเรียนนำอะไรมาคูณกันบ้างคะ58คูณ33แล้วค่อยมาพิจารณาจุดในลำดับถัดไปใช่ไหมคะนักเรียนสามารถหาผลคูณออกมาได้เลยค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย 5.8 คูณ 3.3 ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับ 19.14 แล้ว10ยกกำลัง3คูณ10ยกกำลัง23จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะได้คำตอบเท่ากับได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10
0: ยกกำลัง26เพราะฉะนั้นจะมีค่าประมาณ 19.14 คูณ10ยกกำลัง26นั่นเองค่ะข้อนี้จะได้คำตอบประมาณ 19.14 คูณ10ยกกำลัง26กิโลกรัมให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: รามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าในร่างกายของคนปกติจะประกอบด้วยเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์ในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10อังสตรอมนักเรียนคะสัญลักษณ์อังสตรอมจะเป็นตัว A แล้วมีวงกลมอยู่ด้านบนค่ะถ้านำเซลล์ทั้งหมดนี้มาเรียงต่อกันเซลล์ต่อเซลล์จะได้ความยาวของสาย DNA ประมาณกี่เมตรเมื่อกำหนดให้1อังสตรอมเท่ากับ10ยกกำลังลบ10เมตรนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ในร่างกายของคนปกติจะประกอบด้วยเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์ในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10อังสตรอม
0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมีอย่างที่นักเรียนตอบมาค่ะนั่นคือร่างกายของคนปกติจะประกอบด้วยเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์ในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10อังสตรอมนักเรียนคะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะนั่นคือความยาวของสาย DNA นั่นเองค่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูวิธีทำนะคะในแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณ 1.02 คูณยกกำลัง10อังสตรอมจากที่1อังสตรอมมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ10เมตรเราสามารถเขียนว่าแต่ละเซลล์มี DNA ยาวประมาณเท่าไหร่คะหรือคิดเป็น 1.02 คูณ10ยกกำลัง10คูณ10ยกกำลังลบ10นั่นเองค่ะนักเรียนคะ10ยกกำลังลบ10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะเศษ1ส่วน10ยกกำลัง10หรือคือ 1.02 คูณ10ยกกำลัง10หารด้วย10ยกกำลัง10นั่นเองค่ะเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะหากคุณครูนำ10ยกกำลัง10หารทั้งตัวตั้งและตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่5ได้คำตอบไปแล้ว10ยกกำลัง10หารด้วย10ยกกำลัง10จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง0แล้ว10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับ 1.02 เมตรนั่นเองค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในร่างกายคนปกติมีเซลล์เล็กๆประมาณ10ยกกำลัง13เซลล์หากนักเรียนต้องการหาความยาวของสาย DNA ว่ายาวประมาณเท่าใดนักเรียนสามารถทำยังไงได้คะนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะนำมาทำยังไงกันคะถูกต้องค่ะนำมาคูณกันนั่นเองแล้วนำอะไรมาคูณกันบ้างคะหนึ่งจุดศูนย์สองคูณ10ยกกำลัง13เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบประมาณ 1.02 คูณ10ยกกำลัง13เมตรค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม5สมบัติของเศรษฐีซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะในใบกิจกรรมจะมีข้อความมาให้นักเรียนแล้วเรียนตอบคำถามซึ่งจะมีทั้งหมด5ข้อค่ะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบของคำถามในแต่ละข้อต่อไปนี้เมืองแห่งหนึ่งมีเศรษฐีทั้งหมด5คนแต่ละคนมีทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลดังนี้เศรษฐีคนที่1มีทรัพย์สมบัติมูลค่า25คูณ10ยกกำลัง5บาทเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเป็น2คูณ10ยกกำลัง2เท่าของทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนที่1เศรษฐีคนที่3มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเป็น 0.1 คูณ10ยกกำลัง2เท่าของทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนที่1เศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติมูลค่าน้อยกว่าเศรษฐีคนที่2อยู่20ล้านบาทเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมูลค่ามากกว่าเศรษฐีคนที่4อยู่150ล้านบาทค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะข้อแรกเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: 2คูณ10ยกกำลัง2
0: ได้นักเรียนคำนวณมาแล้วว่าเศรษฐีคนที่2เนี่ยมีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะนักเรียนหาคำตอบมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ50คูณ10ยกกำลัง7นั้นเรามาดูกันว่าที่เพื่อนๆได้คำตอบ50คูณ10ยกกำลัง7เนี่ยมันมาจากไหนเนื่องจากเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเป็นเท่าไหร่คะ2คูณ10ยกกำลัง2เท่าของทรัพย์สมบัติของเศรษฐีคนที่1และเศรษฐีคนที่1มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะ25คูณ10ยกกำลัง5เรามาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่า2คูณ10ยกกำลัง2คูณ25คูณ10ยกกำลัง5จากนั้นทำยังไงต่อคะ
2: ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่
0: ใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น2คูณ15คูณด้วย10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง5แล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ50คูณ10ยกกำลัง7อย่างที่เพื่อนๆตอบมานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะข้อแรกครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้เรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2มีลักษณะการทำคล้ายๆในทำนองเดียวกันกับข้อที่1เลยใช่ไหมคะเศรษฐีคนที่3มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 2 คูณ 10 ยกกำลัง 7
0: นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจะมีวิธีการคิดในทำนองเดียวกันกับข้อที่1ค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะเศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะเนื่องจากเศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าเศรษฐีคนที่2อยู่20ล้านบาทนักเรียนคะ20ล้านบาทสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ20ล้านบาทเกิดจาก20คูณอะไรคะ20ล้านบาทเกิดจาก20คูณด้วยคูณด้วย1ล้านนักเรียนคะนักเรียนสังเกต1ล้านมีศูนย์กี่ตัวคะ6ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง6ถูกต้องค่ะหรือ20คูณ10ยกกำลัง6แล้ว20เกิดจากอะไรคะ2คูณด้วย2คูณ10เพราะฉะนั้น10คูณด้วย10ยกกำลัง6จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ2คูณ10ยกกำลัง7บาทและเศรษฐีคนที่2มีทรัพย์สมบัติมูลค่า50คูณ10ยกกำลัง7บาทดังนั้นเศรษฐีคนที่4มีทรัพย์สมบัติมูลค่า50คูณ10ยกกำลัง7

0: ลบด้วย2คูณ10ยกกำลัง7จากนั้นให้นักเรียนใช้สมบัติการแจกแจงก็จะได้บรรทัดต่อมาออกมาค่ะพอนักเรียนคิดคำนวณแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ48คูณ10ยกกำลัง7บาทนั่นเองค่ะเรามาตรวจสอบความถูกต้องในข้อที่4กันเลยค่ะเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมูลค่าเท่าไหร่คะเนื่องจากเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมากกว่าเศรษฐีคนที่4อยู่150ล้านบาทนักเรียนคะในข้อที่4นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจะมีการคิดในลักษณะเช่นเดียวกับข้อที่3นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่5กันค่ะเศรษฐีคนใดมีทรัพย์สมบัติมูลค่าน้อยที่สุดและมากที่สุดคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะคำตอบคือเศรษฐีคนที่1มีทรัพย์สมบัติน้อยที่สุดและเศรษฐีคนที่5มีทรัพย์สมบัติมากที่สุดนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพื่อให้สามารถหาแนวคิดในการปัญหานั้นๆได้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด7การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในเสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: เสียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๊ฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปบี้นี่นา
0: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้า

0: ฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
0: ใช่แล้วจ้ะถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊รับบี้เอ๊ฟ้าฟ้าไอ้รับบี
0: ้เห็นไหมท
1: ั้
0: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
0: ต้ออยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ
0: ๊อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต
1: ้ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบแคทโต้
1: ได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไม้โทนั่นเองไม้โทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไม้โทรถไฟ
2: พี่ไม้โทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไม้โทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไม้โทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำ

0: ภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: โน่นๆๆรถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: คุณยายขึ้นรถไฟอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลานๆ
2: โหเปิดแผ่นไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: แผ่นไทยเปิดหน้าต่างอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
2: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไหมโทรเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: แทนไทยกินน้ำแข็งใสอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให
2: ้ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
3: รถไฟปล่อยควันอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
2: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
3: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
2: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
3: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อ่ะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลยโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
6: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได
2: ้แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, my lovely student. How have you been up to? You good? Nice. I'm very well today. Thanks for asking. Good morning, teachers, and what's up, student on the L7? You are taking the English lesson with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Everyone, are you happy today? Are you happy?
3: Yes. Yes.
0: And are you ready for the lesson?
3: Yes.
0: Okay. Today, the topic for today is English is fun. Do you think English is fun? Is it fun?
3: Yes.
0: Yes or no?
3: Yes.
0: I hope so. Okay. Everyone, you have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to identify the sentence between the positive meaning and the negative meaning. Number two, you'll be able to speak about your favorite subject, and you have to give us the reason why. Number three, you'll be able to write about the subject that you like and the reason of it. Okay, everyone, are you ready?
3: Yes.
0: I hope so. Let's take a look at our words today. We have to review it again. Can you remember how to pronounce all of these words? What is it, everyone?
3: P-E.
0: What is it, one?
3: Art.
0: Home.
3: Home
0: economics.
3: Home economics.
0: What's about this one?
3: Math.
4: Geography.
3: Geography.
0: History.
3: History.
0: Science. And
3: English.
0: English. Today, I would love to ask you the same question. What is your favorite subject? Can you remember this word? Favorite. One more time, favorite.
3: Favorite.
0: Okay, today I would love to start with the activity. วันนี้นะคะที่ฉันจะเริ่มทบทวนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวิชาต่างๆนะคะโดยจะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมายืนเรียงแถวหน้ากระดานนะคะโดยบางกลุ่มจะมี4คนบางกลุ่มมี5คนใช่ไหมคะคนแรกจะอยู่ที่ขวามือสุดของคุณครูนะคะเรียงลำดับกันไปคนแรกต้องแนะนำตัวนะคะทุกคนจะได้แนะนำตัวบอกว่า Good morning everyone, my name isPin, for example, my favorite subject is English. หรือว่านักเรียนไม่ใช้คำว่า my favorite ก็ได้นักเรียนสามารถใช้คำว่า I like ตามด้วย the subject ได้โอเคแต่หน้าที่ของคนที่สองจะต้องทวนนะคะทวนความชอบของเพื่อนบอกว่าคนแรกชอบอะไรและตัวฉันชอบอะไรนะคะคนที่3ก็จะต้องแนะนำตั้งแต่คนที่1คนที่2และบอกวิชาที่ตัวเองชอบเรียงไปแบบนี้โอเคพูดแบบนี้นักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะ
5: เข้าใจค
0: ่
5: ะ
0: คนที่1จะง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจะแนะนำตัวและบอกชื่อวิชาของตัวเองนะคะที่ตัวเองชอบงานจะเป็นหนักอยู่ที่คนสุดท้ายนะคะว่าจะสามารถจำได้หรือเปล่าถ้าเกิดนักเรียนตั้งใจที่ชอบจะให้ทวนแค่ด้านเดียว

0: แต่ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจทีเชอร์จะให้ทวนกลับด้วยคนที่1จะต้องบรรยายตั้งแต่คนสุดท้ายมาจนถึงตัวเองเลยเดี๋ยวให้ลองเป็นกลุ่มที่1เป็นตัวอย่างก่อนนะคะโอเคกลุ่ม1 are you ready กลุ่ม1 please come here next to me please โอเคเดี๋ยวให้เราเป็นคนแรกคนที่1ใช่ครับ
1: My name is
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวซ้อมให้ดูก่อนได้อ่ะคนที่2คนที่3วิธีการเล่นนะคะนักเรียนวิธีการทำกิจกรรมนี้คือคนที่1แนะนำตัวก่อนว่า What's your name
1: My name is Gata
0: Miss Gata I like and follow by the subject What subject do you like ชอบวิชาอะไรคะ
1: PE
0: I like PE บอก Say it I like PE
1: I like PE
0: ทีนี้หน้าที่ของคนที่2ก็คือเราก็จะต้องบอกว่าบอกชื่อเพื่อนตามด้วย likes แล้วก็ตามด้วยชื่อวิชาของเพื่อนกาต้าใช่ไหมคะกาต้า likes PE and my name is ปิ่นปินัสแซงจัน I like English แบบนี้นึกออกไหมคะแนะนำเพื่อนก่อนแล้วค่อยบอกตัวเองคนที่3จะต้องบอกตั้งแต่คนที่1คนที่2และบอกของตัวเองแบบนี้โอเคอ่ะ are you ready พร้อมไหมคะทำเหมือนเดิมบอกชื่อและบอกวิชาที่ชอบนะคะ are you ready โอเคเริ่มเลยค่ะ
1: My name is Gata
0: I like
1: like PE
0: โอเค next one louder please พูดดังๆนะคะชัดเจน Gata likes
2: Gata like PE likes
0: one more time
2: Gata likes PE My name is I like ICT
0: ICT good job next one นักเรียนต้องตั้งใจฟังตั้งแต่คนแรกเลยนะคะเพื่อทวนบอกของเพื่อน Gata likes PE โอเค
3: มันไรนะ
0: go
3: ICT Gata likes PE Sa likes ICT My name is Focus likes art
0: I like
3: art
0: okay weird repeat three of your friends
4: Gata likes PE Sa likes ICT Focus likes art My name is Weir I like English
0: Okay good job clap your hand for your friends good job very good next one group two เลือกเอาระหว่าง2อันเลือกเอาน ักเรียนจะเลือกใช้วิธีการบอกว่า my favorite subject is หรือนักเรียนจะเลือก I like ง่ายๆก็ได้นะคะโอเค Are you ready อย่าลืมเติม S ที่คำว่า like ด้วยนะคะเวลาเพื่อนบอกนะของตัวเองไม่ต้องนะคะแต่เวลาบอกเพื่อนเนี่ยต้องใช้โอเค Are you ready? Let's go.
5: Hello, my name is Boon. I like PE.
0: I like
5: PE.
0: ไม่ต้องเติม S ถ้าประธานเป็น I ไม่ต้องเติมถ้าประธานเป็นชื่อคนคนเดียวถึงจะเติมนะคะ
6: Boon I like PE.
0: Boon likes PE.
6: Boon like PE.My name is Fim. I like English.
7: Boon likes PE. Fim likes English. Likes English. My name is Pai Fa. I like history.
0: I like
7: history.
0: You don't have to put S if you use I. Bai Fa, listen to me. Bai Fa, listen to me. I like, she likes, he likes, but I like. Okay, one more time. Boon likes.
7: Boon likes PE. Film likes English.

0: My name is Pai Pha. I write history.
1: Very good. History. The last one.
2: Pun, lies. P.E. Film, lies. English. Pai Pha, lies.
1: History.
2: History. My name is Ping Pong. I like math.
1: Very good. Clap your hands for group two. Fantastic. Next one, group three. Ping Pong สำเนียงดีมากเลยนะคะ เก่งมาก หนาว
3: ไม่หนาวพี่อ๋อใส่ชิ้น
1: ถ้าแนะนำของตัวเองไม่ต้องเติม S ที่คำว่า like นะคะแต่ถ้าของเพื่อนต้องเติมนะโอเค Are you ready?
4: Yes.
1: Go
0: Hello everyone I เอ้ย
3: ขอเริ่มใหม่ได้ไหมคะ
0: Hello everyone My name is Ying I like English
1: English Good
5: Ying like English My name is Tom I like ICT.
1: Very good.
6: Nam Ying likes English. Tom likes IT.
1: ICT.
6: My name is Asia. I like geography.
1: Very good.
7: Nam Ying likes English. Tom likes PE. ICT.น้ำอิงไลเอเอเซียไลจีเอกราฟิกไอไลเอ my name is Pan I like art
1: art nice
8: in I like English
1: in likes
8: in likes English time likes ICT Asia likes geographic Pan likesArt. My name is Thank You. I like PE.
1: Very good. Fantastic. Okay, everyone. Good. Nice. Go for.
3: Half of it. Half of it.
1: Little. Okay. Who is the first one? Okay, Shampoo.เดินเข้าไปอีกนิดนึงค่ะ
9: เราโดนอโนยออก
1: ใกล้ๆเลย
9: อโนยออก
1: นักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะนักเรียนคำว่า like โอเค everyone say like
10: like
1: like ลอลิงนะคะเหรอ
10: like
1: and likes โอเค
11: hello my name is Chompu I like math
1: nice
12: Shampoo like math. My name is Lian Tong. Like English.
1: I like English. Thank you.
13: Shampoo like math.
1: Likes.
13: Likes math. Lian Tong likes English. My name is Lai Fern. I like PE.
1: Very good.
14: Shampoo like math.เหรียญทองไลท์อังกฤษไลเฟอร์ไลท์พีอีไลท์ไลท์ใครอะ
1: พีอี
14: พีไลเฟอร์ไลท์พีอี my name is Alice I like ICT
1: very good
14: ชมพูไลท์แมทเหรียญทองไลท์อังกฤษเอ้ยอังกฤษ
1: Okay, one more time. No problem, no problem.
14: เอาใหม่ใช่ไหม
1: One more time.
14: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาไว้ชมพู like math เหรียญทอง like English Lifeen like PE Alice like ICT My name is Bang like art.
1: Art very good, fantastic, good job.Five. Okay, everyone, please welcome group five. Come here, please.

0: Go on the stage, please. ไปเลยลูก
1: Hello, my name is Basai. I like science.
0: Science.
2: Basai likes science. My name is Nam. I like art.
0: Fantastic. Good job. Next one.
3: Basai likes science. Nam likes art. My name is Kapun. Like.
0: I like
3: math.
4: ฟ้าใส like science. น้ำ like art. Kapun like math. My name is Noben. I like ICT.
0: ICT. Good job.
5: ฟ้าใส like science. น้ำ like art.เขาปุ่นไลท์แมทโนเบิลไลท์ไอซีที My name is Bob I like English
0: Very good Clap your hand for group 5 Okay The last one Welcome group 6 please Okay Take the microphone please The microphoneเดินเข้าไปใกล้ใกล้ๆลูกเออ Are you ready?
6: Yes.
0: Go.
7: Hello my friend. My name is Nadet. I like PE.
8: Nadet likes PE. My name is Code. I like Chinese.
9: Nadet likes PE. Code like Chinese. My name is Kaokong. I like Math.
10: Nadet likes PE, Code likes Chinese, Kaokong likes math. My name is Eva, I like English.
0: Very good.
11: Nadet likes PE, Code likes Chinese, Kaokong likes math, Eva likes English. My name is Bella, I like science.
0: Very good. Clap your hand for yourself. Thank you. Take the seat first. Thank you.Okay. I think you are ready for the lesson now. You can tell us what subject that you like or what is your favorite subject, right? Okay. All right. I will give you this reason. Okay. You have to give us the reason why you like thatsubject that you tell us เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้บอกวิชาที่ตัวเองชอบนะคะแต่นักเรียนยังไม่รู้วิธีการบอกเหตุผลนะคะวันนี้ทีเชอร์จะนำเหตุผลนะคะในภาษาอังกฤษมานำเสนอให้นักเรียนนะคะดูจากภาพก่อนนะคะดูจากภาพ take a look at this one and I think you got your word card already นักเรียนดูบัตรคำศัพท์ที่อยู่บนโต๊ะของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะดูจากภาพแล้วนักเรียนคิดว่าในบัตรคำศัพท์นั้นคำไหนที่สอดคล้องกับภาพนี้นักเรียนชูขึ้นมาเลยค่ะshow me the sentence look at the picture let's think about what do they feel หน้าตาของเขาทั้ง3คนเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยมีความสุขยิ้มแย้มใช่ไหมคะจากบัตรคำนั้นนะคะหรือว่าประโยคนั้นก็คือ it's fun everyone say it's fun ถ้าเรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันสนุกน่าสนใจ you can say it's fun one more time it's fun very good what about these two pictures look at this picture first a boy sittingThe boy sitting on the table. Okay. The first picture is, it's boring. That's right. Everyone say, it's boring.
12: It's boring.
0: นักเรียนเคยรู้สึกว่าเรียนวิชาอะไรแล้วรู้สึกแบบนี้ไหมคะ It's boring. Why is it boring? มันจะต้องมีวิชาสักวิชาที่ทำให้เรารู้สึกว่า มันหนักกับเราเหลือเกินนะคะเราจะรู้สึกนี้เลย it's boring รู้สึกเบื่อนะคะเรียนอาจจะเบื่อภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าต้องตั้งใจเรียนก่อนนะคะต่อไปภาพนี้นะคะลองทายดูว่าภาพนี้จะ

0: พยางค์แรกนะคะ interesting ต่อไป look at this one what's the subject math นะคะ for me I think is it quite hard for me which one is hard which one is the first one is okay everyone say it's difficult
1: It's difficult.
0: One more time. It's difficult.
1: It's difficult.
0: Don't forget to pronounce the difficult.
1: Difficult.
0: It's difficult.
1: It's difficult.
0: Or you can make it easier. It's hard.
1: It's hard.
0: One more time. It's hard.
1: It's hard.
0: ทั้งสองคำนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่ายากเหมือนกันถ้าวิชานั้นนะคะทำให้นักเรียนรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินนะคะนักเรียนสามารถบรรยายได้ว่า is difficult or is hard เมื่อมีคำว่ายากแล้วคำที่อยู่ตรงข้ามกันคือ
1: easy
0: very good
1: it's easy
0: one more time it's easy
1: it's
0: easy เดี๋ยวย้อนกลับมาดูอีกสักหนึ่งครั้งนะคะว่าออกเสียงอย่างไร this one it's
1: It's fun.
0: Very good. It's fun.
1: It's boring.
0: Next one.
1: It's interesting.
0: Interesting.
1: Interesting.
0: จากที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีหลายพยางค์ใช่ไหมคะแต่เราต้องออกเสียงว่า interesting. Only three. Interesting. Not interesting. Interesting.
1: Interesting.
0: Very good. This one.
1: It's difficult.
0: Or it's hard and this one
1: it's easy
0: นี่ก็คือเหตุผลนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะเคยใช้คำศัพท์เหล่านี้มาหลายครั้งแล้วก็ได้นะคะทีเชอร์ก็นำมาให้เราได้ลองทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเรามีเหตุผลทั้งหมด6เหตุผลด้วยกันนะคะซึ่งทีเชอร์จะให้พวกเราทำการแยกนะคะเหตุผลต่างๆว่าเป็นไปในเชิง positive meaning or negative meaning ถ้าเกิดคำไหนนะคะที่นักเรียนคิดว่ามันเป็น positive ให้นักเรียนวางไว้ด้านซ้ายมือของตัวเองนะคะหรือว่าขวามือของครูนะคะจะเป็นด้าน positive meaning และด้านซ้ายมือของครูก็คือ negative meaning นั่นเองให้นักเรียนลองแยกกันดูนะคะว่าใน6คำนี้คำไหนคือ positive คำไหนคือ negativeเริ่มเลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วโอเคกลุ่ม2กลุ่ม6เสร็จแล้วนะคะแยกเลยนะคะตอนนี้แยกก่อนกลุ่ม1โอเคกลุ่ม4 finished กลุ่ม1 finish how about กลุ่ม5นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแยกกันก่อนว่าคำไหนนะคะที่เป็นเชิงบวกและคำไหนที่เป็นเชิงลบนั่นเองโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน everyone what is this word hard okay everyone say
1: is hard
0: positive or negative
1: negative
0: that's right what about this one
1: is fun
0: positive or negative
1: positive
0: very good I think so next one is
1: easy
0: Easy. One more time. It's easy.
1: It's easy.
0: Positive or negative?
1: Positive.
0: I think so. This one. What is it?
1: It's boring.
0: It's boring. What about positive or negative?
1: Negative.
0: Next one. It's
1: interesting.
0: Interesting.
1: Interesting.
0: Interesting. Positive or negative?
1: Positive.
0: Positive, that's right. This one is
1: difficult.
0: Difficult.
1: Difficult.
0: Positive or negative?
1: Negative.
0: I think so. ทีนี้หน้าที่ของนักเรียนคือจดจำให้เวลาจำ3วินาทีดูดีๆนะคะจำไว้3วินาที3
1: 2
0: 1Okay. เหตุผลทั้งหมดนะคะก็จะเป็นทางด้านบวกและด้านลบนักเรียนจำไว้นะออกเสียงว่ายังไงบ้างนะคะต่อไปทีเชอร์จะให้พวกเรานะคะดูคำถามและวิธีการตอบนะคะว่าเวลาถามตอบนั้นจะต้องทำยังไงบ้างนะคะ ซึ่งวันนี้กิจกรรมของเรานะคะทีเชอร์ให้ออกมาพูดแล้วใช่ไหม

0: วันนี้จะต้องมีการได้พูดภาษาอังกฤษแน่นอนนะคะเกี่ยวกับการสอบถามนะคะเรื่องของวิชาที่ชอบและเหตุผลว่าทำไมเราถึงชอบแต่นักเรียนชอบทุกวิชาไหมก็ไม่ใช่ไหมคะนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการถามเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ชอบบางรายวิชาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นและความถนัดเพราะฉะนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะนักเรียนสามารถตอบได้ตามความจริงเลยนะคะวิธีการถามนะคะคำถามเวลาเราจะถามว่าคุณชอบวิชานั้นๆไหมวิชานี้คือวิชาอะไรเอ่ยที่เชอร์ใช้วิชานี้นะคะเป็นตัวอย่างก่อนเวลาถามเราต้องถามว่า do you like EnglishEnglish.
1: English.
0: Do you like English?
1: Yes, I do.
0: Or do you like English? Which one?
1: Do you like English?
0: English or English?
1: English.
0: Do you like English?
1: Do you like English?
0: ถ้าตอบว่าถ้าเราชอบให้ตอบว่า Yes, I do. ถ้าไม่ล่ะคะ
1: No, I don't.
0: ทีนี้นักเรียนต้องจำแล้วนะคะว่าถ้าเพื่อนๆของเราตอบว่าชอบคำถามที่เรียนจะต้องถามต่อไปคือ why do you like it why แปลว่าอะไร why ทำไมคุณถึงชอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็เลือกเหตุผลได้ยกตัวอย่างเช่น it's fun or because it's fun it's okay แต่ถ้าเพื่อนตอบว่า no I don't นักเรียนต้องถามว่า why don't you like itแล้วก็ให้คำตอบแบบ negative ออกมานะคะว่าที่เราไม่ชอบเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่น it's difficult สำหรับนักเรียนคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษยากบ้าง raise your hand สำหรับครูนะคะตอนที่คุณครูอายุเท่าพวกเรานะคะภาษาอังกฤษยากมากนะคะคุณครูก็เลยมาสอนพวกเราให้ภาษาอังกฤษมันง่ายขึ้นนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลนั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการถามแบบคร่าวก่อนที่เราจะไปทำใบงานของเรานะคะ Look at your worksheet number 52 English is fun Okay I will let you ask three of your friends So could you please write your friend name Your friend number one have to be the friend that you like to talk withเพื่อนคนแรกคือเพื่อนที่เราชอบคุยด้วยมากที่สุดเขียนชื่อเขาลงไปก่อนเลยนะคะในใบงานในใบงานนะคะครูจะมีให้เราระบุชื่อของเพื่อนเอาไว้ใช่ไหมคะให้ระบุชื่อเพื่อนที่เราชอบคุยด้วยที่สุดก่อนคนแรกเขียนเลยค่ะเขียนเลยคนแรกคือเพื่อนที่เราชอบคุยด้วยมากที่สุดEveryone eyes on me. One more time. Eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Can you stop talking, please? Can you stop talking, please? Can you stop talking, please? Group three. Can you stop talking, please? Okay. You have to stop talking first, and then listen carefully because you have to practice more. Okay.If you don't listen, you will not understand what I say. Do you understand what I say?
1: Yes.
0: Okay. The first one, you have to put your friend name, your friend's name, the friend that you like to talk with. นักเรียนจะต้องเขียนชื่อเพื่อนที่นักเรียนชอบคุยด้วยที่สุด1คนเขียนลงไปนะคะ Number two, student. เพื่อนคนที่2นะคะคือเพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามของเรานะคะเพศตรงข้ามของเรานะคะคนที่2และคนที่3นะคะ
2: คนที่3
0: ก็คือเพื่อนที่เราแทบไม่ได้คุยด้วยเลยนะคะเขียนชื่อเขาลงไปนะคะตอนนี้นักเรียนจะต้องมีเป้าหมายแล้ว3คนสำหรับการสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับวิชาที่เพื่อนชอบหรือว่าไม่ชอบนั่นเองถ้าเขียนชื่อเพื่อนเสร็จแล้วให้สัญญาณด้วย Have you finished?
1: Yes
0: Have you? ใครเขียนเสร็จแล้ว3คนโอเคกลุ่ม6โอเคเขียนเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะเหรียญทองเสร็จหรือยังเหรียญทองเสร็จหรือยัง

0: ไรเฟิลเสร็จหรือยังคะ
1: โอเค
0: น้ำเสร็จหรือยังน้ำอิงเสร็จไหมโอเคมันเสร็จหรือยังฟิล์มเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังปิงปอง
1: โอเค
0: เขียนชื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะไปดูคำอธิบายต่อไปนะคะดูตัวอย่างวิธีการถามดูวิธีการถามก่อนนะคะนักเรียนต้องถามคำถามเพื่อนว่าอะไรนักเรียนต้องถามเพื่อนว่าอะไรคะอันนี้คือตัวอย่างที่เชื่อกำหนดให้เป็นวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าแมทใช่ไหมคะวิธีการถามคือ do you like math เราก็ต้องฟังคำตอบของเพื่อนนะคะว่าเขาตอบ yes หรือ no if they say yes
2: I do
0: ถ้านักเรียนชอบวิชาที่เพื่อนถามนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
2: yes I do
0: yes I do เพื่อนคนไหนตอบว่า yes นักเรียนต้องถามว่า why do you like itแล้วก็ให้ตอบเหตุผลออกไปนะคะต่อไปถ้าเกิดเพื่อนตอบว่าไม่ชอบ No I don't You have to say Why don't you like Okay repeat after teacher Do you like math
2: Do you like math
0: Yes I do
2: Yes I do
0: Why do you like it
2: Why do you like it
0: Because I love numbersโอเคอันนี้ในกรณีที่เพื่อนตอบว่าใช่นะคะต่อไปในกรณีที่เราตอบว่าไม่ Everyone say Do you like math
2: Do you like math
0: No I don't
2: No I don't
0: Why don't you like it
2: Why don't you like it
0: Because it's difficult
2: Because it's difficult
0: แต่เหตุผลไม่ได้มีแค่นี้นะคะนักเรียนนักเรียนดูดิฉันยังมีตัวอย่างให้เหมือนเดิมเราต้องพูดบ่อยๆนะคะเพราะว่าสังเกตว่านักเรียนยังออกเสียงได้ไม่ค่อยแม่นเลยปัญหาคือนักเรียนฟังน้อยถ้านักเรียนฟังน้อยนักเรียนก็จะพูดไม่ได้นะคะโอเคคำถามแรกถามว่า do you like follow by subject นะคะวิธีการถามนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวิธีการถาม do you like follow by subjectนักเรียนปลายทางก็เลือกรายชื่อวิชาก่อน Do you like home economics? Do you like history? Do you like math? Do you like PE? Do you like English? Do you like science? Do you like ICT? Do you like arts? Or do you like geography? It depends on you เราจะถามเพื่อนถึงวิชาอะไรก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่เรานะคะแต่ต้องถามให้ถูกต้อง Do you like follow by subject? If you want to say yes, just sayYes, I do. Everyone say yes, I do.
2: Yes, I do.
0: เมื่อเพื่อนตอบว่า yes, อย่าลืมถามว่า why do you like it? เมื่อมีคนถามว่า why ทุกครั้งเลยนะคะ why นักเรียนต้องตอบว่า
2: because
0: ก็คือเพราะว่าตามด้วย reason หรือว่า because followed by the reason. เช่น I like math becauseIt's fun, or because it's easy, because it's interesting. คำศัพท์ตรงนี้นักเรียนก็สามารถดูได้จากคำศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะของนักเรียนนะคะว่านักเรียนจะหยิบมาใช้ประโยคไหนในการให้เหตุผลนั่นเองต่อไปนะคะในกรณีที่นักเรียนตอบปฏิเสธว่าไม่ชอบวิชานั้นหรือถ้าเพื่อนตอบแล้วเราจะถามยังไงต่อนะคะคำถามยังคงเหมือนเดิม Do you likeFollow by subject. If you want to say no, just say no, I don't. ถ้าเกิดว่าเพื่อนตอบว่า no, I don't, นักเรียนต้องถามว่า why don't you like it? แปลว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบวิชานั้น นักเรียนก็ตอบเหตุผลว่า because follow by the reason. For example, because it's difficult, becauseIt's hard because it is boring, something like that. Okay. อันนี้คือประโยคที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะแต่ทิเชอร์ยังมีตัวเลือกให้นักเรียนเลือกได้อีกนะคะตรงนี้นักเรียนลองมาดูว่านักเรียนจะสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้อย่างไรนะคะตรงนี้นักเรียนปลายทางฟังทิเชอร์ปิ่นให้ดีนะคะนักเรียนส

0: ามารถเลือกให้ประโยคว่า everyone eyes on me
1: eyes on you
0: look at the board first วิธีการตอบเหตุผลนะคะนักเรียนสามารถเลือกใช้ I love or I like หรือ I don't like followed by the gerund do you know the gerund is what is it gerund ก็คือคำกริยาที่เติม ing แล้วเปลี่ยนหน้าที่เป็นคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น I like drawing who like art who like art ใครชอบภาษาศิลปะบ้างวิชาศิลปะเหตุผลคือนักเรียนชอบทำอะไรคำว่า draw นะคะ draw เฉยๆแปลว่าวาดเติม ing เข้าไปแปลว่าการวาดนะคะการวาดเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเติม gerund ตัวนี้ได้เช่น because I love drawing or I don't like drawing นี่คือ gerund นะคะต่อไป what is it
1: cooking
0: cook แปลว่าทำอาหารใช่ไหมคะ cooking จึงแปลว่าการทำอาหาร do youWho likes home economics? ใครชอบทำการงานนักเรียนอาจจะให้เหตุผลว่า because I like cooking หรือถ้านักเรียนไม่ชอบก็บอกว่า I don't like cooking แบบนี้ได้นะคะมันไม่ได้มีแต่ gerund อย่างเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวมีอันอื่นอีกนะคะเดี๋ยวดู Look at the picture. What are they doing? They are what are they doing? Study.Or reading ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะนักเรียนจะใช้คำว่า reading ก็ได้หรือว่า studying ก็ได้อย่างประโยคนี้ยกตัวอย่างว่า I like studying the story in the past What subject story in the past What subject
1: history
0: right okay If you like history you can say I love studying the story in the past สำหรับใครที่ชอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็ใช้เหตุผลนี้ได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ตอบได้เหมือนกัน I don't like studying the story in the past แบบนี้นอกจากเจอรันแล้วนะคะยังมีการตอบแบบเป็นก้อนคำนามเลยนักเรียนจำใบงานครั้งที่แล้วได้ไหมนะคะถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถพูดประโยคนี้ได้ I love numbersI like numbers เพราะมันเป็นคำนามถูกไหมคะนักเรียนหยิบก้อนคำนามขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะหรือนักเรียนบอกว่า
1: I like
0: computer and technology แบบนี้เลยก็ได้ค่ะ gerund คือคำกริยาที่เติม ing แล้วกลายเป็นคำนามแต่ถ้าอย่าง computer numbers เนี่ยมันเป็นคำนามอยู่แล้วนะคะแปลว่า I like or I loveหรือ I don't like เนี่ยตามด้วยคำนามเสมอนะคะถ้าจะบอกเหตุผลนักเรียนเลือกเหตุผลไว้ในใจของตัวเองได้เลยจะดูใบงานเดิมประกอบด้วยก็ได้หรือจะใช้เหตุผลที่อยู่บนโต๊ะตัวเองเลยก็ได้ค่ะโอเค Are you ready
1: Yes
0: Look at your friend number one your friend number one ดูที่ตัวเองเขียนไว้เพื่อนคนแรกของเราคือใครที่เราจะไปสัมภาษณ์เพื่อนคนแรกของเราคือใคร If you ready go to your first friends ไปหาเพื่อนคนที่หนึ่งเลยค่ะ

0: Everyone, time's up. Time is up. Put your pen down. Put your pen down. I hope you got three friends already. I hope you have got three friends already. ครูหวังว่านักเรียนจะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะถึง3คนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่างน้อยให้ได้สัก2คนก็ยังดีนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะถามใครให้ลองหันไปถามคุณครูปลายทางดูนะคะว่าเขาชอบวิชาอะไรนะคะคุณครูเชื่อว่าคุณครูหลายๆท่านนะคะต่อให้สอนวิชาอื่นๆก็อาจจะมีความชอบวิชาที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองสอนก็ได้นะคะเหมือนทิเชอร์ปิ่นเลยนะคะทิเชอร์ปิ่นก็ไม่ได้ชอบแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะนักเรียนคิดว่าทิเชอร์ปิ่นจะชอบวิชาอะไรบ้าง
1: คณิต
0: very difficult for me yes I love PE very much okay now I will pick two students who have to come here and ask the

0: questions and answer. I will pick number. Number 11. 11 plus 2. 11 plus 2. What is it? 11 บวก 2 คืออะไรคะ? 13, please. Number 13. Grab your microphone, please. Answer me. And where, what number do you like?
1: I like number 4.
0: Number 4. Okay, I will let number 4 plus 4. 4 plus 4. What is it? Number 8. Where is number 8? Come, please. Do you want to ask or answer? อยากถามหรือตอบคะ? You want to ask for or answer?
1: Ask.
0: Okay. เดี๋ยวเวียจะเป็นคนถามณเดชจะเป็นคนตอบนะคะเวียเลือกวิชาที่อยากถามส่วนณเดชตอบตามความจริงนะคะ Are you ready? Go.
1: Do you like PE?
2: Yes, I do.
1: Why do you like it?
2: Because it's fun.
0: It's fun. Okay, clap your hand for two of your friends. Good job. That's it. Nice. Good job. Okay. I need one pair. Another pair. อีกคู่หนึ่งนะคะคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคนแรกนะคะที่ทิเชอร์จะเลือก number 2 plus 5. 7. Where is 7? 7. Okay. Number 7, please.ทิติกรชอบเลขอะไรคะ What number do you like
3: เลขที่หนึ่งคร
0: ับ Number one Okay please welcome number one Okay Are you ready
4: Yes
0: Okay come next okay. Let's go
5: Do you like math
4: Yes I do
5: What do you like it
0: Why
5: do you like it?
4: Because it is interesting.
0: Interesting. Fantastic. Interesting. Clap your hand for your friends. Okay, guys, we have to wrap up together. Today we learned about how to ask why do you like some subject and why don't you like some subject, right? วันนี้นะคะเราได้ฝึกการถามเพื่อนๆนะคะว่าทำไมเพื่อนๆถึงชอบวิชาต่างๆหรือวิชาไหนที่เพื่อนๆไม่ชอบนะคะซึ่งนักเรียนก็รู้จักวิธีการถามรู้จักวิธีการตอบทั้งการตอบว่าใช่และไม่ใช่นะคะรวมถึงเลือกถามได้ในกรณีที่เพื่อนตอบว่าใช่เราก็สามารถถามได้ว่า why do you like it แต่ในกรณีที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ชอบบางวิชานักเรียนก็สามารถเลือกถามได้ว่า why don't you like it แล้วก็เลือกใช้เหตุผลได้นะคะทั้งแบบที่เป็น positive and negative รวมถึงนักเรียนสามารถเลือกใช้เหตุผลที่ตามด้วยคำนามต่างๆได้นักเรียนสามารถศึกษาจากใบงานที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วจากคาบที่แล้วนะคะรวมถึงหาข้อมูลใหม่ๆได้เสมอเลยนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะนักเรียนพยายามมากเลยคุณครูเชื่อว่าบางครั้งบางคาบเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะเด็กๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการใช้แต่ด้วยความพยายามนักเรียนจึงได้ใจทีเชอร์ปิ่นไปเลยเต็มๆนะคะหวังว่านักเรียนปลายทางก็จะตั้งใจฝึกเช่นกันเอาวันนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากพยายามรักษาตรงนี้เอาไว้นะคะ keep your heart with English นะคะ and try to practice every dayThe lesson for the next time is learning art to be an artist. บทเรียนที่เราจะเรียนกันในเรื่องต่อไปก็คือ learning art to be an artist. And สิ่งที่นักเรียนและสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือมีเรื่องของใบงานคำศัพท์นะคะแล้วก็ทีเชอร์ก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะซึ่งครูไปทางก็สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของเราได้นะคะวันนี้เก่งมากๆ very good fantastic I hope to see you again have a nice day bye byeThank you, teacher.
6: Thank you, the teacher.
7: Thank you.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ศึกษาวิชาทหารหมดลงแสดงความเคารพครูผู้สอนยกอกกระผมนักศึกษาวิชาทหารวณิชพลพินิจเป็นหัวหน้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1มาเข้ารับการฝึกศึกษาจำนวนยอดทั้งสิ้น25นายครับทั้งหมดนั่ง
1: ค่ะสวัสดีน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ทุกนายที่เรียนอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแล้วก็น้องๆที่เรียนทางบ้านด้วยเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะอาจารย์ชื่อร้อยเอกหญิงนันทิพันธ์บุญนาคค่ะเป็นอาจารย์ประจำวิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันชั้นปีที่1ในวันนี้เนี่ยเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด6เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด6เรื่องในเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือการปัจจุบันอันตรายต่างๆจากความร้อนนักเรียนจดตามได้เลยนะคะวันนี้เราจะเน้นกันที่เรื่องโรคฮีทสโตรกเนาะเรื่องอันตรายต่างๆจากความร้อนเนี่ยทำไมเราถึงจะต้องเรียนเรื่องความร้อนรู้ปะคะทำไมน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจะต้องเรียนเรื่องความร้อนเป็นเรื่องแรกของวิชาพยาบาลเพราะอะไรคะเพราะร้อนเอ้ยได้เพราะจริงๆแล้วเพราะวิชาทหารเนี่ยเป็นวิชาที่ส่วนใหญ่เราจะเรียนกลางแจ้งน้องๆจะได้เรียนอยู่กับความร้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องเรียนเรื่องความร้อนเพื่อที่จะดูอาการของตัวเองและดู และดูอาการของเพื่อนๆด้วยเพื่อไม่ให้อาการเนี่ยเกิดอาการหนักขึ้นหรือว่าจะต้องไปโรงพยาบาลแบบนั้นนะคะโรคลมร้อนนี่อันตรายมากถ้ารักษาไม่ทันพาไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่องโรคลมร้อนเนาะเรื่องที่2คือการวัดสัญญาณชีพค่ะ vital signs เนาะมันคือสัญญาณของการมีชีวิตอยู่นั่นเองเราอยากรู้ว่าเอ๊ะตายหรือยังตายหรือยังไม่ตายเพื่อนวิ่งเข้าไปในการที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเราต้องรู้ก่อนเลยว่าอ่ะตายหรือยังไม่ตายเราก็จะเริ่มจากการวัดชีพจรดูลมหายใจพวกนี้หลักๆเลยก็คือการวัดชีพจรและการดูลมหายใจเพื่อที่เราจะประเมินค่าผู้ป่วยเจ็บต่อไปประเมินค่าผู้ป่วยเจ็บคือการประเมินความช่วยเหลือเราต้องประเมินแล้วว่าผู้ป่วยเป็นอะไรต้องช่วยอะไรต้องช่วยแบบไหนผู้ป่วยเป็นลมเพราะอะไรเป็นลมจากโรคลมร้อนไหมหรือว่าผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นหรือว่าสำลักน้ำสำลักควันแบบนั้นต้องทำ CPR ไหมเราต้องการเปิดทางเดินการเปิดทางเดินหายใจถ้าวันนั้นน้องนอนเคยนอนแบบไม่มีหมอนป่ะคะเวลาที่เรานอนราบไปเลยโดยที่ไม่มีหมอนเนี่ยคอของเราจะตกเมื่อคอของเราจะตกมันก็จะเป็นการปิดทางเดินหายใจของเราเราก็ต้องเรียนเรื่องการเปิดทางเดินหายใจดันไปค้างขึ้นกัดเปิดกดหน้าผากลงพวกนี้ก็จะทำให้เกิดแอร์ฟลูนะหายใจได้สะดวกมากขึ้นการทำ CPR เคยเรียนเรื่องการทำ CPR ไหมคะการช่วยผู้ป่วยขั้นพื้นฐานด้วยการกดโน้ตหัวใจโรงเรียนเคยสอนไหมคะเคยเหรอมั่นใจเคยสอนอันไหนเดี๋ยวเรามาเทสกันการทำ CPR ทำกับคนเป็นหรือคนตายคะ เอ้ยเอาใหม่แล้วทำกับคนเป็นหรือคนตาย หัวใจหยุดเต้นถือว่าตายป่ะคะ เออวัดไปแล้วอ้าวมีชีพจรค่ะเราทำ CPR กับคนตายเนี่ยต้องเป็นการตายสดสดตายใหม่ๆตายเดี๋ยวนี้ตายมาแล้วไม่เกินกี่นาที กี่นาทีเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดสมองของเราขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน4นาทีหลังจาก4นาทีสมองของเราจะตายช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือไม่ควรเกิน4นาทีไม่ได้หมายความว่าพอขึ้นนาทีที่5แล้วอาจจะปล่อยเพื่อนแบบนอนไปเลยตรงนั้นไม่นะคะขึ้นนาทีที่5 6 7 8แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตได้โอกาสที่จะฟื้นได้เพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าปล่อยเขาไปเนาะที่สำคัญที่สุดเลยคือการขอความช่วยเหลือโทรเบอร์อะไรคะโทรเบอร์อะไรคะ1669นอกจาก1669โทรหาใครได้อีกโทรหาใครได้อีกโทรหาคุณตำรวจไงจ๊ะนึกอะไรไม่ออกหาคุณตำรวจไว้ก่อน191คุณตำรวจสวัสดีค่ะอะไรก็ว่าไปโทรหา1669ได้โทรหาคุณตำรวจได้191ได้โทร1418ได้ปอเต็กตึงมาไหม1418ถึงปอเต็กตึงถึงต่างจังหวัดไหมคะถึงอยู่เนาะหรือว่ามูลนิธิร่วมกตัญญู0มูลนิธิเอราวัณอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้โทรได้เลยจดเบอร์เหล่านี้ไว้ในมือถือให้เป็นเบอร์ฉุกเฉินเนี่ยเรามาลองเทสกันดีกว่าไมค์อยู่ที่ใครคะไมค์อยู่ที่ใครคะถือไมค์ขึ้นมาค่ะอ่ อ่ะเดี๋ยวพี่เป็น1669นะ1669สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับอ่ะใครเป็นอะไรคะ
2: มีคนหมดสติครับผมแล้วก็ไม่มีชีพจรหายใจครับ
1: อยู่ที่ไหนคะ
2: อันนี้อยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลครับผมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์กี่คน
2: 1คนครับ
1: 1คนครับจำไว้เลยสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เวลาเราจะโทรหา169หรือโทรหาผู้ที่เป็นให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินเราต้องตั้งสติแล้วบอกให้เขาได้ว่าใครเป็นอะไรพบผู้ป่วยเพศอะไรพบผู้ป่วยเพศชายพบผู้ป่วยเพศหญิงเพราะอะไรมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของการแต่ละเพศอ่ะเช่นผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องดูแล้วว่าใส่แบบสายเสื้อชั้นในมีโครงเหล็กไหมในการทำใช้เครื่อง AED ที่เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเราก็ต้องดูต้องถอดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะทั้งหมดออกจากตัวเคยดูป้าที่แบบเอ๊ะทำไมแบบฟื้นขึ้นมาแล้วแบบของหายหมดเลยของหมดตัวแหวนเหวินอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกู้ภัยเขาไม่ได้ตั้งใจเอาไปเนาะแต่กู้ภัยเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องถอดออกทั้งหมดเพื่อใช้ในการช่วยเหลือไม่ต้องถอดสร้อยถอดแหวนถอดนาฬิกาผู้หญิงก็เหมือนกันบอกว่าพบผู้ป่วยเพศหญิงพบผู้ป่วยเพศชายกู้ภัยเขาก็จะเริ่มมีการบอกว่าให้ดูตรงนั้นดูตรงนี้เพิ่มขึ้นพบผู้ป่วยเพศชายเป็นลมหมดสติอายุประมาณเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวจะมีสอนในการกดหัวใจกดโน้ตหัวใจเนี่ยแต่ละช่วงอายุมีวิธีการกดหัวใจไม่เหมือนกันที่เราเคยเรียนใช้สองฝ่ามือกดใช่ไหมคะเราถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆล่ะเป็นเบบี้มาเลยเป็นน้องๆทารกอะไรเงี้ยเราจะใช้สองมือกดก็ไม่ได้กดไปซี่โครงหักดังแกรกอะไรแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้สองนิ้วกดลงไปใช้หนึ่งฝ่ามือกดลงไปตกที่เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นหนึ่งฝ่ามือพอเข้าสู่วัยรุ่นเข้ากล้ามเนื้อเริ่มพัฒนาก็จะเป็น2ฝ่ามือนึกออกใช่ไหมตอนนั้นแล้วเวลาที่จะบอกเขาบอกช่วงอายุกู้ภัยเขาหรือว่าคนที่รับโทรศัพท์ของเราเนี่ยเขาจะได้ให้คำแนะนำถูกว่าควรขั้นตอนควรจะไปแบบไหนควรจะทำยังไงต่อไปพบผู้ป่วยเพศชายอายุเท่าไหร่เป็นลมหมดสติหรือว่าหัวใจหยุดเต้นสถานที่สำคัญมากโดยเฉพาะน้องๆ อยู่สมมติว่าเป็นในโรงเรียนอะไรเงี้ยน้องๆก็จะชอบมีโรงเรียนที่ชื่อซ้ำๆกันหลายๆชื่อหลายๆโรงเรียนที่อาจจะขึ้นต้นด้วยอะไรดีเนาะนวมินอะไรเงี้ยประมาณนี้ปะเรียนนวมินแล้วก็ตึ๊ดๆๆตามด้วยจังหวัดอะไรเงี้ยเผลอๆแบบโทรไปอ้าวแบบน้องอาจจะเป็นลมอยู่ฝั่งทนแต่ว่ากู้ภัยไปไหนคะเพชรบุรีอะไรแบบนี้นึกออกเนาะงั้นการบอกสถานที่ก็จำเป็นที่จะต้องเฉพาะเจาะจง precise ด้วยเพื่อให้เขาไปให้ทันเพราะเวลาที่ดีที่สุดของเราคือกี่นาที4นาทีเราก็จะมีเวลาการปั๊มหัวใจนู่นนี่นั่นกู้ภัยไม่ควรจะมาเกิน15นาทีหลังจากที่เราพบผู้ป่วยนะคะเรื่องสุดท้ายที่จะเรียนคือการช่วยผู้ป่วยที่เศษอาหารอุดกั้นทางเดินหายใจง่ายๆเลยเช่นลูกชิ้นติดคอเนาะลูกอมติดคอลูกชิ้นติดคอหรือเด็กตัวเล็กๆที่เขาเหมือนแบบยังอะไรดีอ่ะเจออะไรก็เอาเข้าปากเจออะไรก็แบบจับเข้าจมูกนึกออกไหมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวให้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะสแกน QR code ทางบ้านทำได้นะคะสแกน QR code แล้วเราไปทำแบบทดสอบก่อนบทเรียนกันพี่ให้เวลา10นาทีขณะนี้เวลา 9:10 นาทีก็ทำถึง 9:20 นาทีนะคะข้อสอบของเรามีทั้งหมด10ข้อ pretest ในขั้นตอนการกรอกนะคะสถานศึกษามีชื่อของเราน้องนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาให้ใส่โรงเรียนของตัวเองได้เลยโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนอะไรก็ตามเลยอะค่ะใส่ชื่อสถานศึกษาได้เลยเลขที่คือในใบเซ็นชื่อที่ตัวเองเซ็นชื่อเมื่อเช้าตัวเองเซ็นชื่อมาใช่ไหมคะมีเซ็นชื่อเนาะมีใบสีฟ้าสีอะไรไหมมีอยู่ไม่เป็นไรเอาเลขที่ตัวเองชอบเลขที่ที่นี่ก็ได้ค่ะห้องเรียนแบบอยู่ห้องนี้เลขที่เท่าไหร่เลยอะใช่ในใบรด25ก็ใช้เลขตัวนั้นเนาะไม่มีก็เลขนักศึกษาวิชาทหารได้แล้วเนาะยาวได้แล้วก็วันที่ค่ะวันที่วันนี้วันที่25กรกฎาคม69นะคะชอบมีคนใส่วันเกิดมาให้พี่ตลอดเลยเนาะไม่เอาวันเกิดนะคะวันนี้วันที่25กรกฎาคม2569ค่ะ10ข้อ9:20 น

หนมีใครได้คะแนนเต็มไหมคะ10คะแนนมีป่ะคะแสดงค่ะมารับเดี๋ยวทายคาบมารับรางวัลนะไหนใครได้10คะแนนยกมือขึ้นฮึบเอ้ยเก่งมากเพราะว่าข้อสอบก็คือที่พี่เฉลยไปหมดแล้วที่แบบเกินนำตอนนั้นก็พูดทั้งหมดก็คือข้อสอบเนาะสัปดาห์ที่11สอบนะคะนะข้อสอบรู้ป่ะสัปดาห์ที่11ที่ทุกคนจะได้เรียนเนี่ยเมื่อกี้คือข้อสอบหมดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องแรกกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนคืออันตรายต่างๆจากความร้อนอันตรายต่างๆจากความร้อนของเราเนี่ยมีทั้งหมด3ชนิดเนาะวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะเรื่องแรกก็คือตะคริวจากความร้อนเคยเป็นตะคริวกันไหมคะเป็นบ่อยๆแล้วเป็นที่ไหนเป็นที่น่องสมมุติว่าตัวเองเป็นตะคริวจากความร้อนความร้อนแบบน่องปูดขึ้นมาเราปฐมพยาบาลยังไงคะโดยปกติเราปฐมพยาบาลยังไงคะปกติทำไงนวดหรอบีบปะจำไว้ว่าห้ามบีบห้ามนวดห้ามไปทำอะไรกับมันโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเวลาที่เราเป็นตะคริวขึ้นที่น่องนั่นคือการหดเกร็งอย่างฉับพลันของมัดกล้ามเนื้อบริเวณน่องแปลว่ามัดกล้ามเนื้อที่น่องของเราเกิดการบาดเจ็บถ้าเรายิ่งไปบีบไปนวดไปเค้นมันบีบมันเข้าไปเพื่อที่ให้มันหายเจ็บมันจะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราห้ามไปจับมันเด็กๆจะชอบเป็นตะคริวที่น่องกันบ่อยเนาะวิธีในการปฐมพยาบาลอ่ะทุกคนยืดขามาค่ะยืดขาซ้ายมาหนึ่งข้างสมมุติว่าอันนี้เราเป็นที่น่องเนาะยืดขาซ้ายมาตั้งขาไว้แบบนี้ตั้งปลายเท้าขึ้นอย่างงี้ค่ะใช่วิธีนี้จะทรมานหน่อยใช้เวลานานแต่ว่าไม่ทำให้กล้ามเนื้อของเราบาดเจ็บมากขึ้นตั้งปลายเท้าแบบนี้แล้วก็กดปลายเท้าลงแล้วก็ตั้งปลายเท้าขึ้นแล้วก็กดปลายเท้าลงประมาณนี้ประมาณ3นาทีก็จะหายแต่ทรมานนะคะใช้เวลานานมากกว่าการกดนวดเยอะแต่ว่านั่นแหละมันก็จะไม่ทำให้กล้ามเนื้อของเราบาดเจ็บเคยเป็นตะคริวแล้วแบบว่าเราเจ็บไปอีก 3-4 วันปะใช่เพราะว่าเราปฐมพยาบาลผิดวิธีนั่นเองนอกจากตะคริวจากความร้อนก็จะมีอาการร้อนหมดแรงเข้าแถวตอนเช้าๆเดี๋ยวนี้โรงเรียนเข้าแถวหน้าสอทงปะไม่ค่อยมีแล้วเนาะก็จะมีการร้อนหมดแรงแล้วก็โรคลมร้อนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทัสกันวิธีทัสในการปฐมพยาบาลโรคลมร้อนของหน่วยฝึกที่เราใช้ฝึกจริงๆสิ่งที่เรายังทำอยู่ในปัจจุบันในหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทหารของเราเนี่ยปฐมพยาบาลโรคลมร้อนกันอย่างไรได้ค่ะ

0: วัสดีค่ะร้อยเอกหญิงสุชัญญาลือจันดาหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคติดต่อและกีตวิทยาแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุรนารีวันนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะมากับน้องๆทีมงานฝ่ายควบคุมโรคโรงพยาบาลค่ายสุรนารีดังนี้ค่ะอย่างที่เรารู้กันเลยนะคะว่าประเทศไทยมีอยู่3ฤดูค่ะได้แก่ฤดูร้อนฤดูร้อนมากแล้วก็ฤดูร้อนมากมากค่ะแทบจะร้อนตลอดทั้งปีเลยบางจังหวัดนะคะช่วงที่อุณหภูมิร้อนสูงสุดนะคะอาจจะสูงถึง43องศาเลยทีเดียวค่ะหลายคนอาจจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะต้องอยู่กลางแจ้งใช่ไหมคะแต่สำหรับน้องทหารใหม่นั้นนะคะอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเกี่ยวกับการฝึกได้นะคะสำหรับทหารกองประจำการหรือทหารใหม่ของเรานะคะก็จะเข้าประจำการปีละ2ครั้งค่ะผัด1นะคะจะเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมส่วนผัด2จะเข้าช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะซึ่งเราจะต้องมีการดูแลน้องๆทหารใหม่นะคะตลอดห่วงการฝึกทั้ง10สัปดาห์เลยล่ะค่ะตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและเจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้มีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังโรคลมร้อนตามประกาศกรมแพทย์ทหารบกเรื่องคำแนะนำการป้องกันการเฝ้าระวังและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนลงวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563และเราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียหรือการบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับโรคลมร้อนกันเลยค่ะเราจะแบ่งกลุ่มโรคลมร้อนนะคะออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับเบาปานกลางและก็อันตรายค่ะระดับเบาประกอบด้วยบวมแดดและผดผื่นคันระดับปานกลางประกอบด้วยลมแดดตะคริวแดดและเกรงแดด
1: และสุดท้ายระดับอันตรายที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนั่นก็คือภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวจากความร้อน heat exhaustion heat stroke หรือว่าโรคลมร้อนของเรานั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มจากระดับเบาแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆคนนะคะสำหรับอาการแรกนะคะอาการผดผื่นคันนะคะหรือว่า Piggy Heat นะคะจะเกิดบริเวณใบหน้าลำคอหลังหรือว่าลำตัวนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ในห้วงสัปดาห์แรกของการฝึกเกิดจากการที่เหงื่อเมื่อออกมาแล้วนะคะไม่สามารถระเหยออกไปได้นะคะก็เลยเกิดการอุดตันทำให้เกิดเป็นผดผื่นขึ้นมาค่ะวิธีการแก้ไขง่ายมากเลยค่ะให้น้องอาบน้ำซักผ้าให้สะอาดสำหรับอาการบวมแดดนะคะหรือว่า Heat Edema เกิดจากการขยายของหลอดเลือดบริเวณผิวหนังมีสารน้ำคั่งระหว่างเซลล์ทำให้เกิดอาการบวมที่มือหรือว่าบริเวณหลังเท้านะคะจะไม่สูงเกินข้อเท้าวิธีการแก้ไขง่ายมากเลยค่ะให้นอนยกขาสูงแล้วก็ให้น้องดื่มเกลือแร่ที่เพียงพอค่ะต่อมานะคะระดับปานกลางนะคะระดับปานกลางอาการแรกเลยนะคะที่เราจะเจอได้ก็คือการเป็นลมแดดค่ะหรือว่า heat syncope จะมีอาการหน้ามืดคล้ายกับเป็นลมหมดสติเกิดจากภาวะความดันโลหิตต่ำซึ่งเป็นผลจากการที่หลอดเลือดขยายตัวและปริมาณน้ำในร่างกายลดต่ำลงวิธีแก้ง่ายมากเลยค่ะให้นอนยกขาสูงเช็ดพ่นพัดแล้วก็ให้นั่งพักค่ะต่อมาตะคริวแดดหรือว่า heat clamp ค่ะเกิดจากการเสียเหงื่อและเกลือแร่ทำให้เกิดการกล้ามเนื้อกระทันหันมักมีอาการปวดนะคะบริเวณน่องขาวิธีแก้ง่ายมากเลยค่ะให้เหยียดขาดื่มน้ำผสมเกลือแร่แล้วก็สามารถรอให้หายเองได้ตามปกติค่ะต่อมาอาการเกรงแดดหรือว่า heat tetany เกิดจากการที่หายใจเร็วมากเกินไปทำให้เกิดความเป็นด่างในเลือดคนไข้มักจะมีอาการหายใจเร็วเกร็งควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่หมดสติวิธีการช่วยเหลือนะคะให้ควบคุมการหายใจอย่างช้าๆแล้วก็สามารถนำกรวยกระดาษนะคะมาครอบบริเวณปากและจมูกได้ค่ะสำหรับระดับปานกลางที่พูดไป3อาการนะคะระดับนี้จะต้องได้รับการพยาบาลหรือว่าได้รับเกลือแร่นะคะเพื่อให้ร่างกายกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะมาถึงระดับอันตรายกันแล้วนะคะที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยค่ะอาการแรกนะคะภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวจากความร้อนหรือ heat related rhabdomyolysis ค่ะเกิดจากการที่ร่างกายสลายกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลันจะมีอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงจะมีปัสสาวะสีแดงจางๆหรือสีน้ำตาลเข้มนะคะและแน่นอนค่ะภาวะนี้นะคะดื่มน้ำเท่าไหร่นะคะปัสสาวะสีก็จะไม่จางลงค่ะจะต้องพาน้องไปพบแพทย์นะคะต่อมาค่ะเป็น heat exhaustion นะคะอาการนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นนะคะแต่ยังไม่ถึง40องศาค่ะลักษณะอาการจะไม่จำเพาะเจาะจงนะคะอาจจะพบทั้งอาการมึนงงปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนจนถึงอาการหายใจถี่แต่ยังไม่หมดสตินะคะระบบประสาทส่วนกลางน้องอาจจะยังทำงานได้ตามปกติอยู่ ซึ่งจะต้องทำการหยุดฝึกหยุดออกกำลังทุกชนิดทันทีแล้วทำการปฐมพยาบาลน้องและนำส่งโรงพยาบาลเมื่อกลับจากโรงพยาบาลแล้วนะคะน้องทหารกลุ่มนี้นะคะหรือกลับจากโรงพยาบาลด้วยภาวะนี้แล้วจะต้องได้รับการงดฝึก3วันค่ะและก็มาถึงพระเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือโรคลมร้อนหรือโรคฮีทสโตรกที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองค่ะโรคลมร้อนนะคะเป็นภาวะที่อุณหภูมิร่างกายจะสูงมากกว่า40 องศาระบบ

าทส่วนกลางจะทำงานผิดปกติอาจจะเริ่มจากมีอาการกระวนกระวายพูดจาสับสนเดินเซหรือหมดสติในระยะต้นอาจพบว่ามีเหงื่อออกจนเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีเหงื่อออกเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องวินิจฉัยได้เร็วปฐ

0: ความร้อนน่ากลัวมากเพียงใดหากหน่วยฝึกใดเห็นน้องทหารที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนะคะให้รีบวินิจฉัยให้นึกถึงโรคลมร้อนก่อนปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะมาถึงเรื่องสำคัญของวันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปฐมพยาบาลถ้าเราทั้งคัดกรองปัจจัยเสี่ยงแล้วป้องกันทุกวิถีทางที่ดีที่สุดแล้วแต่เมื่อเกิดเหตุสิ่งที่เราควรจะทำได้และทำได้ดีนะคะนั่นก็คือการปฐมพยาบาลค่ะเมื่อเราเริ่มเห็นน้องทหารใหม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงให้เรานึกถึงโรคลมร้อนและเข้าทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนดังนี้ค่ะอันดับแรกเราจะต้องประเมินความรู้สึกตัวก่อนค่ะใช้คำถามง่ายๆเพียง3คำถามนะคะเช่นชื่ออะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรหรือว่าที่นี่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าเราจำชื่อน้องทหารใหม่ไม่ได้นะคะใช้วิธีการสังเกตไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อที่หน้าอกหรือถ้าน้องยังไม่ใส่ชุดฝึกพรางแบบนี้นะคะก็ให้สังเกตที่ป้ายบริเวณหน้าอกของน้องนั่นเองค่ะเราจะเลี่ยงคำถามที่เราไม่รู้คำตอบนะคะเช่นพ่อแม่ชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราประเมินความรู้สึกตัวเสร็จแล้วนะคะกรณีที่มีความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีสตินะคะเราไม่จำเป็นต้องวัดไข้แต่ให้ปฐมพยาบาลตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดแต่ถ้าความรู้สึกตัวไม่เปลี่ยนแปลงให้วัดไข้นะคะถ้าวัดไข้ 37.5 องศาให้ทำการปฐมพยาบาล2พาน้องทหารเข้าร่มที่ใกล้ที่สุดแต่ถ้าหากเกิดเหตุอยู่ในร่มแล้วทำการปฐมพยาบาลในร่มนั้นทันทีเลยค่ะสำหรับการเคลื่อนย้ายนะคะเราจะต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ 3. ทำการถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออกให้หมดโดยแบ่งหน้าที่เป็นท่อนบนและท่อนล่างการถอดเสื้อผ้าก็ยังต้องนึกถึงและคำนึงความปลอดภัยเป็นหลักเช่นกันค่ะขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่สำคัญค่ะเพราะเราจะทำการลดอุณหภูมิความร้อนของร่างกายผู้ป่วยค่ะการลดความร้อนนะคะมีหลายวิธีแต่วิธีที่เราแนะนำแล้วก็เหมาะสมที่สุดกับหน่วยฝึกนั่นก็คือวิธีการเช็ดพ่นพัดเพื่อประหยัดทรัพยากรสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเหมาะสมต่อการฝึกทุกรูปแบบการลดอุณหภูมิความร้อนเราจะแบ่งออกเป็นท่อนบนกับท่อนล่างนะคะแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน1คนพ่นและพัดและ2คนเช็ดตัวซึ่งการแบ่งนะคะจะแบ่งเป็นท่อนบนกับท่อนล่างให้ทั้ง2อยู่ทแยงมุมกัน
1: สำหรับคนที่ทำหน้าที่พ่นพัดเราจะต้องทำการพ่นละอองฝอยใส่ตัวผู้ป่วยและอีกมือหนึ่งพัดไปพร้อมๆกัน
0: ส่วนคนที่ทำหน้าที่ในการเช็ดตัวการเช็ดตัวนั้นมีความสำคัญนะคะซึ่งการเช็ดตัวนั้นนะคะเราจะเน้นย้ำเรื่องของการเช็ดตัวแบบย้อนรูขุมขนค่ะย้อนรูขุมขนเป็นแบบไหนนั้นง่ายมากเลยค่ะให้เรานึกถึงว่าหัวใจอยู่ตรงไหนนะคะเช็ดเข้าหาหัวใจค่ะจากขาเช็ดขึ้นบนจากแขนเช็ดเข้าหาหัวใจนะคะเป็นการเปิดรูขุมขนเพื่อระบายเหงื่อนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินจะต้องประเมินความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญทั้งทีมนะคะที่จะต้องทำการลดอุณหภูมิต้องลดอุณหภูมิให้ได้ภายใน30นาทีค่ะต่อมาข้อที่5นะคะนั่นก็คือขั้นตอนการนำส่งโรงพยาบาลค่ะการโทรประสานนะคะเราอาจจะแจ้งไปว่าเกิดเหตุอะไรมีคนไข้จำนวนกี่คนนะคะและระยะทางใกล้ไกลแค่ไหนเพื่ออะไรคะเพื่อโรงพยาบาลปลายทางที่จะรับนั้นสามารถเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะและสำหรับคนที่ขึ้นรถปฐมพยาบาลและทำการปฐมพยาบาลต่อเนื่องนั้นไม่ต้องไปทั้งทีมนะคะจัดคนที่จำเป็นและสำคัญประกอบไปด้วย1ผู้ประเมินค่ะ2คนพ่นพัด3คนเช็ดตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ขึ้นรถนั้นอาจจะมีอยู่บนรถอยู่แล้วนะคะหรือว่าหยิบอุปกรณ์ที่เราใช้ปฐมพยาบาลตั้งแต่แรกขึ้นรถไปด้วยได้ค่ะสำหรับหน่วยฝึกที่รถนำส่งไม่สามารถปิดท้ายได้นะคะเราจะใช้วิธีการล็อกเปโดยการใช้เชือกนะคะมัดจากท้ายกระบะด้านหนึ่งมัดใส่ฐานเปจากนั้นก็มัดจากฐานเปไปที่ท้ายกระบะให้แน่นขณะที่นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนั้นแล้วที่หน่วยฝึกทำอะไรคะเมื่อเกิดเหตุที่เราสงสัยว่ามีทหารใหม่ในหน่วยเป็นโรคลมร้อนหน่วยฝึกต้องปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ผู้ฝึกหรือผู้ที่มีอำนาจในการฝึกสูงสุดณขณะนั้นสั่งการหยุดฝึกทันที 2. นายสิบพยาบาลหรือครูทหารใหม่ทำการคัดกรองสีปัสสาวะและวัดไข้ใหม่ทุกนายค่ะ 3. ให้ทหารใหม่พักดื่มน้ำเช็ดตัวหรือให้อาบน้ำเลยก็ได้ค่ะ 4.ทำการประเมินสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งหมดค่ะ
2: ร้านไหน

0: เดี๋ยวพี่ตัวผู้ป่วยก็เป๋1 2พลิก1 2 1 2พี่ครับ1 2จบไปทางการลงมาจะดีผู้ป่วยหันไปที่ไหนหันไปที่นี่พี่เลยขอเสื้อผ้าเลยลูกขอเสื้อผ้าเดี๋ยวยกป่วยเจ้าป่วย1 2จบไปเลยไปเลยออกไป
1: เจ็ดต่อไปเจ็ดต่อไปเจ็ดแรงเจ็ดแรงเร็วเร็วน้ำหนักเร็วแรงเจ็ดแรงจะต่อไป
0: คุณแทบพูดที่ว่าได้มาที่กองศา
2: ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ายสุนันท์ใช่ไหมครับโทรจากหน่วยของทหารใหม่ป .6023 ขณะนี้มีทหารใหม่สงสัยจะเป็นโรคลมร้อนวัดอุณหภูมิได้39องศาขณะนี้ได้ทำการปฐมพยาบาลไปในเบื้องต้นจะนำผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลภายใน15นาทีขอให้ทางโรงพยาบาลเตรียมตัวรับผู้ป่วยครับ

รักษาโรคลมร้อนครูถามหน่อยเมื่อกี้จากที่เราดูวิทัศน์นะครับการช่วยโรคลมร้อนเนี่ยทำอะไรก่อนเลยเริ่มแรกทำอะไรก่อนครับสมมติเราเจอผู้ป่วยแล้วเนี่ยเจอเพื่อนเราเนี่ยฟุบหล่นไปแล้วเราทำอะไรก่อนเลยพาเข้าไหนก่อนพาผู้ป่วยที่อยู่กลางแดดไปไหนก่อนครับเข้าลมก่อนอ่ะจากนั้นเข้าลมเสร็จแล้วทำอะไรต่อถอดอะไรครับถอดเสื้อผ้าถ้าผู้ชายจะถอดหมดเลยถูกต้องไหมครับถอดเหลือแค่อะไรตัวเดียวเกงในผู้หญิงอาจจะถูกถอดหมดนะครับถ้ามีครูผู้หญิงอยู่หรือว่าเป็นที่ที่ปิดต้องถอดหมดเลยจากนั้นเมื่อถอดเสร็จแล้วทำอะไรต่ออะไรต่อครับเราจะทำอะไรต่อทำการเช็ดพ่นแล้วก็พัดเช็ดในที่นี้คือเช็ดอะไรเช็ดตัวเช็ดยังไงเช็ดลงหรือเช็ดขึ้นถือว่าเราเข้าใจต่อไปนะพ่นคือพ่นอะไรพ่นน้ำถามว่าถ้าอยู่ในป่าเรามีจะมีฟอกกี้ไหมไม่มีแต่เรามีอะไรติดตัวขวดอะไรครับขวดน้ำฉะนั้นสามารถใช้ขวดน้ำเจาะรูได้แล้วเราก็ฉีดให้เพื่อนมันก็เป็นเหมือนฟอกกี้แล้วแล้วถ้าไม่มีขวดน้ำอีกล่ะถ้าเราอยู่ในป่านักเรียนจะมีกระติกน้ำติดตัวอยู่แล้ว2กระติกถูกต้องไหมครับติดน้ำสายเก่งติดตัวอยู่แล้วเราสามารถหากิ่งไม้ก็ได้หรือเศษไม้ก็ได้เคยเห็นหลวงตาพรมน้ำมนต์ไหมแล้วทำอย่างนั้นเลยเอากิ่งไม้เอากิ่งไม้นะมาทุบน้ำแล้วก็พรมให้เพื่อนเป็นเหมือนการพรมน้ำมนต์เลยเพื่อนก็จะลดความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้นต่อไปนะครับการเช็ดตัวก็เช็ดทวนขึ้นทวนจากแขนขึ้นเข้าสู่หัวใจขาเข้าสู่หัวใจสุดท้ายแล้วทำอะไรต่อครับนำส่งอะไรด้วยส่งโรงพยาบาลแต่หลังเช็ดแล้วเรามีอะไรด้วยพัดอะไรด้วยพัดอะไรครับถามว่าทุกวันนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปนั่งพัดแล้วถูกต้องไหมนักเรียนจะมีอะไรติดตัวกันแล้วที่คุณเห็นส่วนใหญ่เลยมีอะไรครับถูกต้องไหมพัดลมตัวจิ๋วแล้วก็มาช่วยกันจ่อเพื่อนเลยเห็นเพื่อนเป็นลมฝึกกันอยู่ครับสายฐานไม่เดียวเห็นเพื่อนเป็นลมให้สายฐานไว้เลยว่าเป็นอะไรฮิสโตกเพราะว่าฮิสโตกแตกต่างกับเป็นลมแค่นิดเดียวแตกต่างแค่นิดเดียวครับคือมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นั้นเองในที่นี้ความร้อนในที่นี้ก็คือสูงเกิน40องศาถึงจะเป็นฮิสโตกขึ้นไปทราบสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนเป็นลมปึ้งถ้าเราไม่วัดเนี่ยบางทีเพื่อนอยู่กลางแดดตัวร้อนไหมตัวร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการวัดอาจจะทำให้คลาดเคลื่อนได้เขาเลยไม่วัดให้สันนิษฐานอย่างเราเลยว่าเป็นที่โศกเอาไว้นะครับเพื่อที่เพื่อจะได้ปลอดภัย

มาสู่เรื่องที่2การวัดสัญญาณชีพมันก็จะต่อเนื่องกันมาอย่างเช่นเราเพื่อนเราล้มไปเนี่ยฟึบเราจะรู้ได้ไงว่าเพื่อนเราเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตก็ต้องมีการเช็คอะไรชีพจรเพื่อดูว่าเพื่อนเราเนี่ยตุยหรือไม่ตุยแค่นั้นเองตอนนั้นนะครับเราก็จะมาทำการวัดสัญญาณชีพโดยการใช้กี่นิ้ว2นิ้วจริงๆแล้วไปเส้นประสาทชีพจรอยู่ที่ปลายนิ้วกลางนิ้วเดียวแต่ถ้าเราชูนิ้วกลางเดียวเลยมันก็จะดูไม่เรียบร้อยเขาก็เลยให้ไปคู่กัน2นิ้วเพื่อให้มันเป็นความตั้งใจกลมเกลียวกันใช้2นิ้วนะครับการจับห้ามจับเหมือนลักษณะเหมือนบีบคออย่างนี้จุดทั้งหมดครับมีทั้งหมด16จุดทั่วร่างกายแบ่งเป็นฝั่งละ8จุดซ้าย8จุดขวา8จุดแต่วันนี้เอาไปแค่ไม่กี่จุดที่มันใกล้ๆตัวนักเรียนก็พอนักเรียนจะได้ใช้ได้นะครับจุดแรกเลยที่สำคัญเลยคือจุดบริเวณคอเพราะอะไรถึงสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้อะไรที่สุดใกล้หัวใจมากที่สุดถ้าจุดนี้จับไม่เจอจุดอื่นๆไม่ต้องพูดถึงทราบอย่างเช่นถ้าจุดนี้ไม่เจอข้อมือจะเจอไหมไม่เจอแน่นอนกลับมาที่คอครับวัดได้ไงใช้2นิ้วให้นักเรียนจับลักษณะหงายข้อมือนะครับอย่าจับอย่างนี้ถ้าจับอย่างนี้มันจะเหมือนเราบีบคอเขาให้จับหงายข้อมือขึ้นทราบทำยังไงใช้2นิ้วสไลด์ขึ้นไปเลยครับใช้2นิ้วเห็นลูกกระเดือกไหมสไลด์ขึ้นไปข้าลูกกระเดือกให้นิ้วกลางติดขานไกลระบนไว้แล้วกดแน่นๆนิดนึงที่เส้นเลือดคอลิทีฟข้างลำคอมันจะเป็นเส้นเลือดใหญ่ข้างลำคอกดไปแน่นๆนิดนึงมันจะเต้นตึกตึกตึกตึกเลยประมาณ72ครั้งต่อนาทีประมาณนะครับบวกลบนิดหน่อย72ครั้งต่อนาทีเน้นย้ำห้ามไปจับพร้อมกัน2ข้างทราบเพราะอะไรถ้าจับพร้อมกัน2ข้างเป็นไงนักเรียนไม่เชื่อเรียนกลับบ้านไปลองดูก็ได้นะครับไม่เกิน4นาทีนักเรียนจะเริ่มเป็นไงแล้วจะเริ่มหล่นฟุบทันทีเลยแล้วก็สมองขาดออกซิเจนสุดท้ายก็จะเสียชีวิตตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นห้ามไปทำบีบ2ข้างพร้อมกันนะครับเพราะเลือดที่มาถูกฉีดเลือดจะเลี้ยงอะไรสมองถ้าเรียนไปกดไว้เลือดไปเลี้ยงได้มั้ยไปเลี้ยงไม่ได้สมองก็จะขาดออกซิเจนทันทีต่อไปนะครับจุดที่2ที่เราจะใช้กันบ่อยก็คือที่ข้ออะไรครับข้อมือแต่จุดเนี้ยไหนหน้าหนาวใครเคยมือชาเท้าชามั่งตอนช่วงหน้าหนาวใครเคยมือชาเท้าชามั่งยกมือขึ้นครับมีไหมหรือว่าเราเล่นน้ำบ่อยๆก็มือชาเท้าชาเคยเป็นไหมมันเกิดจากอะไรเกิดจากบางทีเนี่ยยิ่งหน้าหนาวเงี้ยเลือดที่สูบฉีดไปเลี้ยงตามไปต่างๆของร่างกายนะครับมันจะไม่สูบฉีดไปเลยทำให้เรารู้สึกว่ามือชาเท้าชาเพราะทำไมถึงไม่สูบฉีดไปเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการรักษาความอุ่นส่วนกลางเอาไว้เพราะฉะนั้นชีพจรก็เหมือนกันบางครั้งเมื่อผู้ป่วยเสียเลือดมากการที่เราไปจับตรงนี้อาจจะไม่เจอทราบเราก็ต้องถ้าจับตรงนี้ไม่เจอไปจับตรงไหนต่อจับที่คอด้วยโอเคไหมครับที่ข้อมืออยู่ตรงไหนใช้2นิ้วเลยสไลด์ขึ้นไปตรงที่นิ้วหัวมือตรงโคนนิ้วหัวมือนะครับแล้วกดลงไปนิดนึงกดนิดนึงนะเรียนเพราะมันต้องบีบที่เส้นเลือดเรามันก็เต้นตึกตึกตึกตึกเลยเต้นไหมตรงนี้นะบางคนอาจจะไม่เจอถ้าคนร่วนหน่อยชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อขึ้นเยอะอาจจะขึ้นในบางได้ทำให้เราหายากได้ต่อไปนะครับการนับชีพจรปิจุอันนี้คือการตรวจนับการหายใจทำไมต้องเช็คการหายใจเพราะว่ามือใหม่ถ้าเราไปจับชีพจรอย่างเดียวโอกาสผิดพลาดสูงไหมสูงเขาก็เลยให้เราเนี่ยมีการตรวจเช็คการหายใจตรวจเช็คหายใจก็คืออะไรการดูหน้าอกแค่นั้นเองว่ามีการขึ้นลงไหมจะดูแบบนี้นะครับนี่เราใช้สังเกตแบบนี้มองไปที่อะไรหน้าอกแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องเอาหูไปชิดอย่างนี้แล้วทราบตัวนี้ทางการแพทย์บอกว่าให้ขยับขึ้นมาเลยเพราะอะไรมันเสี่ยงไปบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีโรคติดต่อเราซึ่งเราไม่รู้ประวัติทางการแพทย์ของเขาถ้าเขามีการสำรอกของเสียออกมาหรือสิ่งแปลกปลอมออกมาเข้าใครเลยเข้าผู้ช่วยเหลือทันทีเขาก็เลยทางการแพทย์บอกว่าให้ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงเพื่อที่เราจะได้มองเห็นเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดโรคติดต่อนะครับการหายใจปกติหายใจก็เข้าออกโดยที่เรียนไม่ต้องฝืนนี่เขาเรียกว่าหายใจปกติโอเคไหมครับถ้าหายใจไม่ปกติยังไงอย่างนี้ปกติไหมไม่ปกติแล้วต่อไปการวัดไข้อันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วร่างกายปกติอยู่ที่อะไรครับ30เท่าไหร่ 35.4 ถึง 36.5 ถึงพวกนี้จะถือว่ายังไม่มีไข้หรือ37เนี่ยถ้าขึ้น37นะครับในบางที่ก็ได้เป็นไข้อันอ่อนแล้วทราบแต่ว่าถ้าเป็นการฝึกของทหาร37นี่คือยังไม่ไข้เพราะอะไรเพราะเรายังอยู่กลางอะไรบ้างบางทีฝึกกลางอะไรกลางแดดกลางแจ้งบางทีเรามีความร้อนข้างนอกสะสมอยู่แล้วเขาก็เลยคิดว่าเรายังไม่เป็นไข้แต่นักเรียนขึ้น38เมื่อไหร่แสดงว่ามีไข้แล้วทราบ39เป็นไงไข้เป็นไงไข้สูง40เสี่ยงเสี่ยงช็อกหรือเสี่ยงเสียชีวิตได้ถ้า40เนี่ยถ้าทีถ้าเรียนเป็นลมเขาคิดว่าเรียนเป็นอะไรเลยครับเป็นที่สโตรกทันทีเลยทราบต่อไปมันมีตัวร้อนและมันมีตัวอะไรด้วยตัวเย็นเช่นบางคนเนี่ยไปอยู่ที่เย็นๆตัวเย็นร่างกายอบอุ่นไม่เพียงพอเย็นเท่าไหร่ถึงอันตรายครับ30เท่าไหร่

ต่ำกว่า35ลงไปถือว่าอันตรายอย่างเช่นเราไปอยู่ในที่อุณหภูมิอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยหรือว่าเราใส่เครื่องอบอุ่นไม่เพียงพอร่างกายเราอาจจะแย่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาความอุ่นร่างกายด้วยนะครับต่อไปการตรวจอุณหภูมิมีด้วยกัน3ทางส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนคิดว่าทางไหนเนี่ยใน3ทางเนี่ยทางไหนแม่นยำที่สุดทางปากทางรักแร้และทางทวารหนักคิดว่าทางไหนครับทางที่แม่นยำที่สุดเลยคือทางทวารหนักเพราะอะไรมันถึงแม่นยำที่สุดเพราะมันเป็นการสอดใส่เข้าไปข้างในโดยตรงเลยมันเลยได้ค่าที่แม่นยำที่สุดส่วนทางรักแร้มันมีเรื่องของอะไรด้วยเข้ามาสมทบเรื่องของอากาศภายนอกและเรื่องของเหงื่อของนักเรียนด้วยเพราะฉะนั้นค่ามันจะคาดเคลื่อนลงมาลดลงมา 0.5 สมมติว่านักเรียนวัดที่ทางทวารหนักได้39นักเรียนมาวัดที่นี่ได้จะได้ 38.5 เห็นไหมครับหายไปเท่าไหร่แล้ว 0.5 แล้วถ้านักเรียนวัดที่ปากจะเป็นค่าที่คาดเคลื่อนมากที่สุดสมมติว่าเรียนวัดที่นี่ครับได้39ลดลงมาที่แจ็คกาแร้จะเหลือประมาณ 38.5 เพราะว่าที่ปากจะเหลือประมาณ 38เห็นไหมต่างกันไหมต่างกัน1องศามีผลไหมมีผลเพราะถ้าเราไม่เช็คให้ดีผู้ป่วยอาจเสี่ยงถึงขั้นอะไรครับขั้นช็อกได้ช็อกก็ทำให้เสี่ยงต่อขั้นเสียชีวิตได้อ่ะใกล้แล้วส่วนเรื่องการวัดความดันนี่ครูก็จะพูดให้เราง่ายๆเลยความดันก็มีเรื่องของความดันสูงกับความดันต่ำแค่นั้นเองความดันสูงที่นี้มันจะมีเสี่ยงผลอะไรก็ส่งผลในเรื่องของการเรียนปั๊มหัวใจถ้าเรียนปั๊มช้ามันก็ส่งผลต่อผู้ป่วยเลือดสูบฉีดไปยังไม่เพียงพอความดันทั้งที่เหมือนสูบฉีดเลือดเลยคิดได้ง่ายนะครับมาดูค่าความดันก่อนที่เราจะจบพักชั่วโมงแรกนะครับค่าความดันที่เห็นความดันสูงสุดสูงเท่าไหร่ถึงอันตรายขึ้นไปอันตรายขึ้นไปครับ100เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ครับ140ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราเคยไหนใครคิดว่าความดันบ้างก่อนหาหมอทุกครั้งหมอก็ต้องวัดความดันถูกต้องไหมเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเช็คดูว่าเราเนี่ยร่างกายปกติไหมความดันต่ำไปก็อันตรายเพราะมันต่ำไม่ถึงอะไรหมายถึงว่าเลือดที่เราสูบฉีดเรื่องร่างกายเนี่ยเพียงพอไหมไม่พอเพราะฉะนั้นร่างกายเรียนอาจจะเอาพึ่งอาพาธได้เดี๋ยวต่อไปเราค่อยมาดูการตอบสนองผู้ป่วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างการตอบสนองผู้ป่วยที่นี้ให้เราเช็คง่ายๆเลยคุณจะพูดง่ายๆครับให้เราเช็คยังไงผู้ป่วยจะดูว่าเสียชีวิตนอกจากเราจับชีพจรแล้วในที่นี้เขาทำอะไรครับทำการอะไรปลุกเรียกถูกต้องไหมปลุกเรียกแต่ให้เรียนสังเกตอีกอย่างนึงสังเกตที่อะไรด้วยสังเกตที่อะไรครับที่กูชี้อยู่ที่อะไรที่ดวงตาทราบถ้าผู้ป่วยที่เราสังเกตไปเนี่ยตากระพริบแสดงว่าเขาเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับแล้วเช็คการหายใจดูว่าเขาเนี่ยหายใจปกติไหมหายใจปกติที่นี่คืออะไรหายใจที่เขาไม่ฝืนหายใจเข้าออกปกติเหมือนที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้แต่เขาหายใจเร็ว แบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้แสดงว่าเขาปกติไหมไม่ปกตินี่แหละจะต้องทำการรีบเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วทราบแล้วต่อไปในชั่วโมงที่2เราก็ค่อยจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำสปีอาร์กันในชั่วโมงแรกมีใครต้องใส่ตรงไหนไหมครับมีไหมถ้าไม่มีก็จะให้เราไปพักประจำชั่วโมงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2จะมาทำการฝึกในการของการทำสปีอาร์กันนะครับสปีอาร์ของเรียนรักษาดินแดนจะมีทั้งหมด7ขั้นตอนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันในห้องนี้ใครเคยทำสปีอาร์มาแล้วบ้างยกมือขึ้นมีไหมที่เคยเรียนสปีอาร์มาแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอเคเดี๋ยวครูค่อยมาถามต่อโอเคครับมือลงแสดงว่าส่วนใหญ่ก็เคยเรียนมาบ้างแล้วผ่านมาบ้างแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับให้เรียนเชิญพักประจำชั่วโมงได้ครับเชิญครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทาง DLTV นะครับ
1: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากดาวเรขาคณิตที่โชคร้ายตกลงมาบนโลกขณะที่ต้องการเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขากำลังปรึกษากันถึงวิธีที่ดีที่สุดที่จะเดินทางไปดวงจันทร์
2: พวกเราแย่แล้วดวงจันทร์หายไปไหนก็ไม่รู้
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับดวงจันทร์

0: ำไมนายชอบหนีฉันอยู่เรื่อยนะรู้ไหมนายเกือบพลาดเรื่องสำคัญไปแล้วอ่ะกำลังจะทดลองยิงจรวดไปดวงจันทร์รีบไปกันเถอะ
1: พวกนายได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่า
2: ใช
3: ่เด็กคนนั้นพูดถึงดวงจันทร
1: ์และสิ่งนั้นจะทำให้ไปถึงดวงจันทร์ได
0: ้งั้นจะรออะไรอยู่ล่ะตามไปเร็ว

0: เจ๋งนายเห็นหรือเปล่าตู้ตะโอ้ยอย่านะโอ้โถอย่างน้อยคราวนี้ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วล่ะนะคราวหน้าต้องสำเร็จแน
1: ่นั่นเขาจะไปไหนน่ะ
2: ตามไปไหม
0: น่าจะตกแถวๆนี้นี่นะนายมองเห็นบ้างไหมอ่ะตู้ตะ
3: เจอแล้ว

0: เริ่มหิวแล้วสิกลับบ้านกันดีกว่านะอูตานายไม่ต้องกลัวนะฉันน่ะจะพานายกลับบ้านให้ได
1: ้ฉันว่าเขาหลงทางแล้วล่ะ
2: พวกนายคิดว่าไง
3: เราน่าจะไปช่วยเขานะ
1: แต่เขาอาจจะกลัวพวกเราก็ได้
4: เหมือนกระต่ายไง
1: งั้นทำไงดี
3: เราก็ต้องช่วยโดย

0: ไม่ให้เขารู้ว่าเราช่วยสิ
1: เอ๊ะยังไงกันล่ะคะเนี่ยเจ็ดมหัศจรรย์จะช่วยเด็กออกจากป่าโดยไม่แสดงตัวได้ยังไงกันอะไรคือสิ่งที่ใช้บอกทางได้ใครรู้บ้างเอ่ยป้ายลูกศรใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ได้เวลาของการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแล้วโยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกยายาเป็นลูกศรชี้ทางช่วยเด็กหลงป่า

แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็นำทางเด็กชายและกระรอกกลับบ้านได้สำเร็จในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ยังคงไม่ลดละที่จะตามหาความจริงเรื่องดวงจันทร์และวิธีการไปดวงจันทร์จึงตัดสินใจว่าจะตามเด็กคนนี้เพื่อค้นหาความจริงต่อไปHey!

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับเพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงชั่วโมงที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการทำ CPR ครับเราจะต้องมาดูการประเมินค่าผู้ป่วยก่อนเพราะว่าการที่เราเจอผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุมากก่อนที่เสียชีวิตยกตัวอย่างเช่นเกิดได้จากอะไรบ้างครับใครพอเดาได้มั่งการตายเกิดได้จากอะไรมั่งหลากหลายเลยแค่เรียนไม่หายใจตายไหมตายไฟไหม้ตายไหมรถชนตายไหมอุบัติเหตุตายไหมเห็นไหมมันค่อนข้างเยอะมากก็นักเรียนจะรู้แหละเราก็ต้องมีการประเมินก่อนเพื่อที่จะดูว่าไม่ใช่เราอยู่ดีจะไปช่วยเขาเลยอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยขับรถชนเราก็ต้องดูอะไรครับกระดูกอะไรกระดูกหักไหมมีแผลไหมมีเลือดออกไหมมีการเสียเลือดไหมตกเลือดไหมในที่นี้เราจะพูดง่ายครับให้เราดูก่อนเลย1ตรวจการหายใจตรวจการหายใจก็ดูหน้าอกเขาว่ามีการขยับขึ้นขยับลงหรือไม่2ตรวจชีพจรที่ครูสอนไปแล้วก็คือการวัดชีพจร3การตรวจการเสียเลือดเพราะอะไรต้องตรวจการเสียเลือดถ้าผู้ป่วยเสียเลือดมากต้องทำการห้ามอะไรห้ามเลือดเพราะท่านเรียนไม่ห้ามเลือดเสียชีวิตไหมครับเสียชีวิตเหมือนกันเพราะเลือดในตัวเรามีอยู่ประมาณ5ลิตรเท่านั้นเองถ้าเรียนเสียเกิน2ลิตรขึ้นไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะช็อกแล้วพอช็อกเสร็จก็จะเป็นไงเสียชีวิตต่อตามมาต่อไปนะครับเดี๋ยวบอกแล้วถ้าเสียเลือดมากก็สู่อาการอะไรอาการช็อกตอนนี้ก็ต้องดูเพื่อนถ้าเพื่อนช็อกก็แสดงว่าใกล้แล้วเนี่ยใกล้ใกล้สิ้นชีพแล้วเตรียมปั๊มได้เลยถ้าเห็นเพื่อนช็อกเมื่อไหร่นะเตรียมปั๊มได้เลยเตรียมทำ CPR ได้เลยต่อไปนะครับแล้วก็ต้องตรวจดูกระดูกหักเพราะอะไรถ้ากระดูกหักจะไปปั๊มได้ไหมมันก็ได้เพราะกระดูกหักไม่ตายแต่ถ้าหัวใจไม่เต้นอะไรตายสมองจะตายเพราะสมองมีเวลาโกลเด้นไทม์อยู่แค่ประมาณ4นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นสมองจะเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่จะเริ่มค่อยๆตายทีนิดทีนิดเขาบอกว่าเรามีเวลากี่นาที4นาทีแต่ถามว่าในนาทีที่5 6 7 8ผู้ป่วยฟื้นไหมฟื้นแต่ยิ่งรอนานการที่เขากลับมาจะไม่ 100% สมองอาจจะใช้การไม่ได้บางส่วนใช้การแขนไม่ได้ใช้การขาไม่ได้ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นขึ้นกับคนที่เรารักทราบต่อไปก็ต้องดูการตรวจบาดแผลไฟไหม้อย่างเช่นล่าสุดเลยที่ไหนที่ไฟไหม้ลางๆเลยที่ไหนครับในกรุงเทพโรงเรียนนะลาดพร้าวถูกต้องไหมเนี่ยก็มีการแผลไฟไหม้ซึ่งในการที่มีเคสเยอะนะครับเขาจะช่วยคนที่โอกาสรอดสูงๆก่อนทำไมเห็นไหมในที่ไฟไหม้เขาไม่ปั๊มหน้าไม่ปั๊มหน้านั้นเลยเห็นไหมครับสังเกตไหมไม่มีหมอคนไหนไปปั๊มคนป่วยที่เสียชีวิตหน้านั้นเลยเพราะอะไรเคสคนเยอะไหมในร้านเล่าคนเยอะไหมเยอะเป็นพันคนเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเคสพวกที่เขาโดนไฟไหม้โดนควันสำลักควันอยู่พวกหมอหรือบุคลากรทางแพทย์จะเข้าช่วยเหลือพวกนั้นก่อนเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะรอดแต่ส่วนเคสดำจะค่อยมาช่วยทีหลังทราบเพราะนั้นเราไม่ต้องตกใจนะบางทีที่เจอเคสที่คนเยอะเนี่ยทำไมหมอไม่เข้าไปปั๊มเพราะว่าถ้าหมอไปปั๊มจะเสียเวลาตรงนี้ไหมเสียเวลาตรงนี้คนที่เขามีโอกาสรอดจะเป็นไงจะตายทันทีทราบคนนี้มันตายยังตายแล้วต่อไปนะครับตรวจดูศีรษะหรือตรวจดูบาดแผลจากศีรษะนะครับแล้วก็ดูบาดแผลต่างๆก็จบไปแล้วต่อไปกันช่วย CPR มาแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา CPR ครับครูจะให้เรียนดูสาธิตก่อนสาธิตจากเพื่อนเราก่อนครับขอเชิญเพื่อนมาสาธิตให้ดูก่อน1ครั้งแล้วเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้เราอย่างละเอียดนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์และความเป็นมายังไงต่อไปครับจะให้เราดูการสาธิตการปฏิบัติขั้นตอน CPR ของในสายแดนมีด้วยกันทั้งหมด7ขั้นตอนแต่ขั้นตอนที่7คือการเช็คเครื่อง AED เพราะฉะนั้นเพื่อจะสาธิตให้เราดูทั้งหมดแค่6ขั้นตอนนะครับผู้สาธิตแดนพร้อมแล้วเริ่มครับ
1: ประเมินสถานการณ์ไฟควันแก๊สน้ำมันคือไม่เปียกน้ำสถานการณ์ปลอดภัยคุณช่วยด้วยครับมีคนเป็นลมหมดสติช่วยโทรเลข1669พร้อมกับเครื่อง AED มาด้วยครับฟังเสียงลมหายใจนับ1 2 3 4 5 6 7 8
0: ไม่หายใจ
1: ไม่หายใจทำการ CPR 30ครั้ง1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0: ปรับได้ดีนะครับเพื่อนปรับได้แม่นยำ
1: เปิดหน้าผากเจยทางมีจมูกเป่าลมหายใจ1,001 1,002 1,003
0: ขอเสียงตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนนะครับไม่ยากแล้วก็ทำวนลูปไปเรื่อยๆเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนก็ได้นักเรียนเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากส่วนใหญ่เรียนมาแล้วถูกต้องไหมครับไหนใครเรียนมาแล้วยกมือเมื่อกี้ครูถามไปแล้วมีบางคนยกมือแล้วไหนขอดูอีกหนึ่งครั้งใครเรียนมาแล้วมั่งยกมือขึ้นครับครูถามกับกันที่เรียนมาแล้วเนี่ยใครมั่นใจมั่งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์กับคนที่เรารักอยู่ที่บ้านเรา ใครมั่นใจว่าตัวเองกล้าเข้าไปปฏิบัติยกมือขึ้นมี2คน3คนเริ่มมาเอามือลงครับเรายังไม่ค่อยกล้ากันถูกต้องไหมส่วนใหญ่กลัวอะไรกลัวตายหนึ่งแล้วกลัวตายมีอะไรไหมมีอย่างอื่นครับนอกจากกลัวตายแล้วมีอย่างอื่นไหมกลัวทำผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันอย่างนี้จะพูดกันมาอย่างนี้ถามหน่อยเมื่อกี้เขาตอบยังว่าคนเป็นหรือคนตายครูถามไปแล้วคนเป็นหรือคนตายเพราะฉะนั้นเองต้องกลัวตายไหมเนี่ยเพราะนี่คนอะไรคนตายแล้วทราบเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวตายเพราะเขาตายอยู่แล้วต่อไปเราบอกกลัวทำผิดพลาดนักเรียนทำผิดพลาดต่อยเรียนวางมือไม่ถูกต้องกดไปกระดูกหักแต่เรียนปั๊มอยู่เรื่อยๆเขาก็ยังมีโอกาสรอดทราบ
1: ทราบ
0: แต่ถ้าเรียนไม่ทำอะไรเลยโอกาสรอดนั้นจะเท่ากับ0ทันทีเพราะนั้นกลับไปคิดใหม่ทราบ
1: ทราบ
0: ก็ฝากเอาไว้นะครับมาดูการต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการตรวจว่าร่างกายของเราเนี่ยมันอยู่ได้อย่างไรมันก็ต้องทำการสัมพันธ์กันทั้งสมองระบบการหายใจระบบการไหลเวียนของเลือดถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพวกนี้ขาดหายไปร่างกายมนุษย์อยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้เพราะ3สิ่งนี้ต้องสัมพันธ์กันนะครับปอดก็มีหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงอันนี้ก็หัวใจหน้าที่สูบฉีดเลือดถูกต้องไหมครับสูบฉีดเลือดคือเลี้ยงไว้ต่างๆของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือสมองโทษเมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าสมองไม่สูบฉีดมีเวลากี่นาทีกี่นาทีครับ4นาทีอันนี้สำคัญนะครับไม่งั้นสมองจะตายอันนี้คือการสังเกตเมื่อเราดูง่ายเลยประเมินง่ายเลยว่าผู้ป่วยเนี่ยเราจะทำ CPR ดีหรือไม่ดีให้สังเกตอะไรครับ1ผู้ป่วยเป็นไงหมดสติหมดสตินี้คือตากระพริบได้ไหมไม่ได้แล้ว2เป็นไรไม่หายใจ3ไม่ไอ4ไม่ดิ้นเพราะถ้าคนเจ็บคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะดิ้นไหมมันจะต้องดิ้นปกติครับเวลารถล้มอะไรอย่างเงี้ยคนที่มันยังไม่ตายเนี่ยมันจะต้องเจ็บจะต้องดิ้นอยู่แต่ถ้าเขาไม่ไอไม่ให้ดิ้นแสดงว่าเป็นไงแล้วเราก็ต้องเช็คชีพจรหรือว่าเช็คการหายใจของเขาแล้วทราบเมื่อเราเช็คแล้วไม่มีการหายใจไม่มีชีพจรแสดงว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นไงครับถึงขั้นเสียชีวิตแล้วเราก็จะทำการ CPR กันเราก็จะมีทั้งหมด7ขั้นตอนในการทำ CPR เดี๋ยวห้องทำไปพร้อมกันถือว่าเป็นการทบทวนตนเองนะครับให้เรียนกางแขนในห้องออกกางแขนด้วยกันเหมือนกันเลยกางแขนออกทั้งสองข้างครับแล้วพูดพร้อมกันเลยประเมินสถานการณ
1: ์
0: ไฟ
1: คว
0: ัน น้ำมัน
1: แก๊
0: สพื้
1: นไม
0: ่
1: เป
0: ีย
1: กน
0: ้
1: ำ
0: สถานการณ์ปลอดภั
1: ย
0: ดีครับถามว่าเรื่องจริงเราต้องไปยืนกางแขนตอนนี้ไหมเนี่ยไม่ต้องแต่นี่การฝึกเพื่อเรียนเข้าใจว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือการประเมินอะไรประเมินสถานการณ์พื้นที่โดยรอบทรา
1: บ
0: เพื่อความปลอดภัยของใครข้อนี้ของตัวเราเองเก่งมากครับตัวเพื่อตัวเองจำไว้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนจะเข้าไปช่วยใครแล้วนักเรียนจะเข้าไปเป็นผู้ประสบภัยเพิ่มไม่ต้องเข้าไปเด็ดขาดทราบอย่างเช่นไฟไหม้อยู่เงี้ยจะเข้าไหมครูหนึ่งในนั้นก็ไม่เข้าเหมือนกันเพราะเราอาจจะเข้าไปเจออะไรไฟหรือควันสำลักตายหาตรงนั้นได้ทราบต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองพร้อมๆกันให้นักเรียนตบที่หน้าขาตัวเองนะอย่าตบที่ตัวมันจะนานเกินไปพร้อมกันนะครับปลุกเรียกสองครั้งเริ่มคุณดีครับอันนี้เราก็จะเช็คดูว่าเขาเนี่ยมีการตอบสนองต่อเราหรือไม่ถ้าเขาตอบสนองดีต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรเหมือนที่บางทีเองไปเรียกเนี่ยคุณเพื่อนอาจจะรุ่งตื่นมาแล้วเพราะมันแค่อะไรอยู่มันหลับอยู่เฉยเราก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ปล่อยมันไปต่อแค่นั้นเองขั้นตอนต่อไปนะครับตอนที่3คือการขอความช่วยเหลือโทรไปที่เบอร
1: ์
0: นี่ย้ำเลยเอาอะไรมาด้วยเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติเดี๋ยวครูจะมาแนะนำให้ในขั้นตอนที่7ในการสาธิตนะครับขั้นตอนที่4คือการประเมินการหายใจเหมือนที่เพื่อนมองไปเนี่ยมองไปที่อะไรครับมองไปที่อะไร
1: หน้าอก
0: ดูการขยับขึ้นลงของหน้าอกแค่นั้นเองหน้าอกเนี่ยมีการขยับขึ้นขยับลงใน8วินาทีแสดงว่าป่วยคนนี้ตายไหมไม่ตายแต่ถ้าใน8วินาทีเนี่ยเรามองไปแล้วเนี่ยไม่มีการขึ้นลงเลยแม้แต่น้อยแสดงว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นไงตายแล้วเราก็เตรียมทำ CPR ได้เลยเอาพูดตรงกันครับผู้ป่วยไม่หายใจ
1: เริ
0: ่
1: มทำ
0: CPR เดี๋ยวขออนุญาตนักเรียน1คนครับมาด้านหน้าให้ครูหน่อยตื่นขึ้นมาถึงหุ่นหันหน้าถือว่านี่สิ่งที่นักเรียนบอกว่ากลัวทำไม่ถูกต้องอันนี้แหละคือสำคัญเพราะ CPR เน้นแค่การวางอะไรเท่านั้นเองวางมือนักเรียนสามารถช่วยชีวิตคนได้ด้วยแค่สองมือของนักเรียนทราบ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเลยที่สามารถโกงความตายได้ถ้าตายใหม่ๆสดๆเราสามารถโกงความตายได้ด้วยการปั๊มขึ้นมาทราบแต่ถ้าเองปล่อยนานไม่สามารถโกงได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วย1จะมีการวัดแบบ3แบบครับแบบง่ายๆเลยส่วนใหญ่ก็ทำเป็นรูปอะไรกันตัวอะไร
2: ตัวบวก
0: พูดตรงกันครับ1แนวตั้งพูดเลยเส้นแรกเส้น1แนวตั้ง
3: แนวตั้ง
0: พูดด้วยนะครับพูดครับ1แนวตั้ง
3: แนวตั้ง
0: 2แนวนอน
3: 2แนวนอน
0: แนวตั้งแนวนอนเมื่อเราลาก2เส้นเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมาชนกันมันจะเป็นจุดตัดระหว่างเส้นทราบ
3: ทราบ
0: พูดด้วย3จุดตัด
2: 3จ
0: ุ
2: ดต
0: ั
2: ด
0: เราก็ได้แล้วจุดตัดของมันอันนี้คือจุดที่เราจะวางสันมือหรือฝ่ามือเราไว้เมื่อเราได้จุดตัดแล้วให้นำกึ่งกลางของสันมือเราเนี่ยส่วนท่อนมือเราเนี่ยมาแทนที่จุดตัดตรงนั้นทุกคนลองทำครับเอาจุดตัดไว้แล้วก็เอามาวางแทนที่มันให้ตรงนะทำไมต้องตรงเพราะทั้งเรียนวัดแล้วนักเรียนวางไม่ตรงจุดตัดเห็นไหมครับเราวางชิดด้านล่างตรงไหม
2: ตรง
0: มันไปกดอะไรกดลิ้นปี่ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะเจ็บหนักได้หรือเสียชีวิตได้เลยโอเคไหมครับวางด้านบนล่ะโดนไหมไม่โดนไม่กดหัวใจเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงไหมไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยทราบเพราะฉะนั้นเราต้องวางให้ตรงให้กึ่งกลางฝ่ามือแค่นี้เองคิดง่ายๆแค่นี้เองเสร็จแล้วก็อีกมือนึงมาประกบโอเคไหมครับพูดตรงกัน3
2: จ
0: ุ
2: ดต
0: ั
2: ด
0: 4มือซ้าย
3: 5
0: มือขวา
3: 6
0: ยกตัวแขนตึ
2: ง
0: เน้นย้ำในการกดแขนต้องเป็นไง
2: ตึ
0: งตั้งฉากกับลำตัวผู้ป่วยเน้นย้ำแค่นี้เองแล้วเราก็ทำได้แต่แบบที่หนึ่งจะมีปัญหาทีเลยเมื่อเราวัดอย่างเงี้ยบางคนจะไม่สะดวกหรือว่าแมพหรือผู้หญิงเนี่ยบางทีเราจะมาว่าตรงแนวหัวนมเขาก็ไม่ได้

0: เราก็จะวาดตามชายโครงขึ้นมาเห็นร่องว้าวตามชายโครงไหมครับมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าร่องว้าวตามชายโครงโอเคครับทุกคนจะมีร่องว้าวตามชายโครงหมดยอดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เขาจะเรียกว่าลิ้นปี่ตำแหน่งของลิ้นปี่โอเคไหมตรงนี้คืออะไรตรงสามเหลี่ยมนี้คืออะไรครับลิ้นปี่มันจะอยู่เหนือลิ้นปี่สองนิ้วแนวนอนเราก็วางสองนิ้วแนวนอนลงไปตรงเหนือลิ้นปี่เพราะฉะนั้นจุดกดก็จะอยู่ด้านบนตรงกันไหมตรงกันไหมครับกับแบบแรกเลยตรงไหมตรงเหมือนกันอันนี้คือการวัดแบบสากลแบบที่3เราตกใจและคิดอะไรไม่ออกเลยจังหวะนั้นเหวออยู่ตกใจอะดรีนาลีนมันหลั่งแล้วคิดอะไรไม่ออกให้เรียนคิดง่ายๆเลยกึ่งกลางฝ่ามืออยู่กึ่งกลางหน้าอกทราบยากมั้ยเนี่ยกึ่งกลางฝ่ามืออยู่กึ่งกลางหน้าอกแล้วเราก็รักษาฝ่ามือให้มันอยู่ตรงนี้ไว้อย่าให้มันขยับเขยื้อนไปไหนพอที่ขยับเขยื้อนกดถูกมั้ยอย่างงี้ไม่ถูกเราก็ต้องรักษาให้มันตรงไว้อย่างงี้เรื่อยๆแล้วกดลงไป1และ2และ3และ4และ5การกดขอบคุณมากครับเรียนไว้ให้เลยการกดใน1เซตเราจะกดที่อัตรา100ถึง120ครั้งทราบแต่ถ้าเราจะเล่นเป็นไซเคิลก็คือปั๊มกี่ครั้ง30ครั้งใน1เซตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตในห้องลองช่วยกันนับพร้อมๆกันปั๊มที่หน้าตัวเองลองพร้อมๆกันนับจะได้รู้จังหวะการนับเผื่อเราไปใช้ในสถานการณ์จริงจะได้ทำได้แม่นยำถูกต้องมากยิ่งขึ้นนับไปพร้อมกับครูครับการนับไปด้วยกันเลยพร้อมๆกันวางมือเรียกครับวางมือให้ตรงแขนตึงนะครับเอาวางด้านล่างตัวเองเลยวางด้านล่างตัวเองพร้อมแล้วนับเดี๋ยวพร้อมกันครับพร้อมแล้วเริ่ม1และ2และ
1: 3และ4และ5
0: ดีครับ
1: 6และ7
0: และ8และ9และ10 11 12
1: 13 14 15 16 17 18 19 20
0: ดี22 23 24 25 26
1: 27 28 29 30
0: ดีครับถ้าเราไม่ทำการขั้นตอนที่6เป่าปากเราจะทำการปั๊มอย่างนี้ไปเลย200ครั้งทราบ
1: ทราบ
0: ปั๊มกี่ครั้งครับแม่เป่าปากปั๊มกี่ครั้ง
1: 200คร
0: ั้งแล้วก็ทำการเช็คดูเนี่ยว่าป่วยเนี่ยฟื้นหรือไม่ถ้าเขาฟื้นก็หยุดปั๊มถ้าไม่ฟื้นก็ปั๊มต่อไปแต่ถ้าเราทำการขั้นตอนที่6เราจะปั๊มแค่กี่ครั้ง30แล้วทำการสลับเป่าปาก2ครั้งจะทำอย่างนี้ประมาณ5เซตถึงจะทำการเช็คว่าป่วยดูว่าเขาฟื้นหรือไม่เป่าปากทำยังไงให้นักเรียนเอามือวางที่หน้าผากวางหน้าผากข้างนึงครับวางหน้าผากก่อนมือซ้ายวางหน้าผากมือขวาเชยคางไว้เชยคางไว้เป็นการเปิดทางเดินเพราะถ้าผู้ป่วยยังก้มอยู่มันจะไม่เป็นการเปิดทางเดินหายใจอันนี้ระหว่างที่ตัวเองอาจจะดูยากๆหน่อยแต่ถ้าวางที่ผู้ป่วยมันจะง่ายขึ้นมือที่หน้าผากครับให้ใช้2นิ้วบีบจมูกไว้บีบจมูกไว้บีบจมูกไว้ก่อนเป่าก็บีบอะไรก่อนเป่าบีบอะไรครับก่อนเป่าบีบอะไรบีบจมูกเอามือออกก่อนพอเป่าเสร็จแล้วให้ทําไงด้วยปล่อยอะไรด้วยปล่อยมือที่อยู่จมูกด้วยทราบบางคนเป่าก็บีบอยู่ขึ้นมาก็ยังบีบอยู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ผู้ป่วยอาจจะแย่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยมือด้วยทราบขั้นตอนสุดท้ายก็จบไปแล้วต่อไปขั้นตอนที่7เดี๋ยวขอเรียนอีกแรงอีกรอบนึงครับช่วยครูถือหุ่นเหมือนเดิมนักเรียนหญิงนักเรียนชายคนแรกช่วยหยิบเครื่อง AD ให้กูหน่อยครับเดี๋ยวนี้ถือให้เหมือนเดิมจะได้เพื่อนจะได้เห็นส่วนขั้นตอนที่7คือการใช้เครื่อง ADถ้านักเรียนใช้แค่มืออย่างเดียวนะครับใช้แค่มือของนักเรียนอย่างเดียวเนี่ยโอกาสรอดจะอยู่ที่ประมาณ 50% แต่ต้องภายใน4นาทีด้วยทราบทุกๆ1นาทีที่เรียนช้าหรือคิดอะไรอยู่เนี่ยโอกาสรอดเขาจะลดลงไปเรื่อยๆนาทีละ 10% 10% ลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรียนได้เครื่อง AD เข้ามามีเครื่อง AD เข้ามาประกอบโอกาสรอดของเขาจะพุ่งขึ้นมาเลยเกือบ 80% ถ้านักเรียนหาเครื่องนี้มาได้ภายใน4นาทีแรกโอกาสเขาจะรอดสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนรักโอกาสรอดเยอะมั้ยเยอะเลยทันทีนะครับก็ฝากเอาไว้อ่ะมาดูการใช้เครื่อง ED ครูสรุปมาให้ง่ายๆแล้วเหลือแค่4ปอเหลือแค่4ปอยากไหมยากไหม1ปอ1คือปอ1คือไม่ใช่ไปจุดมันไปเป็นนะปอ1คือปอ2คือ
2: 8
0: ปอ3คือปอ4คือจำได้ไหมยากไหมเนี่ยเหลือแค่4ปอ1 2
2: 8
0: 3 4เรามาเข้าใจกันว่าเปิดแปะโป้งปั๊มคืออะไรเปิดก็คือเปิดเครื่องลักษณะเครื่องจะเป็นแบบนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นใช่ไหมครับในตัวเครื่องมันอยู่ไม่ใกล้แล้วถ้าผู้ป่วยก่อนที่เราจะเปิดเครื่องเราก็ต้องดูผู้ป่วยก่อนถ้าป่วยใส่เสื้ออยู่ทำไงก่อน
1: ถอด
0: ถ้าป่วยใส่โลหะทำยังไงถอดออกด้วยเพราะกระแสไฟฟ้ากับโลหะถูกกันไหมถ้าป่วยตัวเปียกทำไงด้วย
1: เช
0: ็ดเพราะว่าในกระเป๋ามันนะครับมันจะมีอุปกรณ์ถ้าเป็นเครื่องแท้นะอันนี้เครื่องจำลองการฝึกถ้าเป็นกระเป๋าแท้จะตัวใหญ่กว่านี้ในกระเป๋ามันจะมีเศษผ้ามีกรรไกรใบมีดโกนให้เราเลยเพราะผู้ป่วยถ้าเจอเสื้อหนาแล้วก็

0: ได้เลยตัดได้เลยทราบต่อไปนะครับเราก็ทำการขั้นตอนที่หนึ่งทำไรเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเครื่องจะเริ่มทำงานมันก็จะมีเสียงแสดงว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วพอถ้าเป็นเด็กเขาอธิบายก่อนครับบางเครื่องจะมีแค่2ปุ่มเท่านั้นมีปุ่มช็อตกับปุ่มกดไอ้ปุ่มกดช็อตกับปุ่มเปิดเครื่องเลยแต่ถ้าเครื่องตัวใหม่มันจะมี3ปุ่มเพิ่มอะไรมาปุ่มอะไรปุ่มเด็กเพิ่มขึ้นมาแค่นี้เองถ้าเป็นเด็กก็กดเด็กแต่ถ้าเครื่องที่ไม่มีเด็กนะครับเราต้องเปลี่ยนแผ่นไฟฟ้าใหม่แผ่นไฟฟ้าของเด็กจะเล็กกว่าของผู้ใหญ่ถ้าเครื่องไหนที่มันไม่มีไอ้ตัวเด็กนะเราต้องเปลี่ยนแผ่นไฟฟ้าเลยเด็กจะแปะไม่เหมือนกันอีกขั้นตอนที่สองครับในการแปะเดี๋ยวดูก่อนแปะผู้ใหญ่แปะยังไงมันจะเป็นแผ่นไฟฟ้าเหนียวเราก็ลอกออกมาลอกออกมาเสร็จอันนี้เป็นแนวอะไรไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นจำด้วยอันนี้เป็นแนวอันนี้จับให้ก่อนมันเริ่มกาวเริ่มไม่อยู่แล้วอันนี้เป็นแนวนอนอันนี้เป็นแนวตั้งเห็นไหมครับสองแผ่นแปะได้ไหมการเราลืมเอามือตัวเองขึ้นมาเอามือตัวเองขึ้นมาครับมือซ้ายวางที่ใต้ราวนมฝั่งซ้ายตัวเองเลยพูดคำว่ารักตัวเองนี่คือเทคนิคในการจำง่ายๆ
1: รักตัวเอง
0: มือขวาขึ้นมาวางเป็นแนวตั้งใต้กระดูกไหปลาร้าพูดคำว่าก
1: อดตัวเอง
0: มือลงครับนี่คือเทคนิคในการจำง่ายๆทราบขอดูอีกหนึ่งครั้งว่าเราสามารถแปะได้ถูกต้องหรือไม่หนึ่งรักตนเองดีครับสองกอดตนเองเนี่ยเราแปะเป็นแล้วขั้นตอนที่สองทำได้ยังทำได้แล้วต่อไปครูอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะไปทำสาธิตเลยอันนี้วางให้ขวดแต่ถ้าเป็นเด็กขอลืมแนะนำไปถ้าเป็นเด็กจะแปะที่กึ่งกลางด้านหน้ากับด้านหลังเลยทราบเป็นเด็กแปะยังไงกึ่งกลางหน้ากับหลังเป็นผู้ใหญ่แปะยังไงรักตนเองกอดตนเองต่อไปจะใส่ที่ได้ดูตอนนี้ขอทำท่าปั๊มเหมือนเดิมทำท่าปั๊มให้กูเหมือนเดิมวางเลยทำท่าปั๊มไว้หมุนคุณไปทางซ้ายสมมุติว่าไอตอนที่เราใช้เครื่อง LED นะครับเพื่อนก็จะทำอะไรอยู่เพื่อนทำอะไรอยู่ครับทำ CPR ไปเรื่อยๆเพื่อนจะไม่หยุดทำ CPR นะจะทำ CPR ไปเรื่อยเลยเราก็ปล่อยเขาทำไปเรามาถึงทำอะไรก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเปิดเครื่องแล้วก็กดเปิดเครื่องเลยตืดเครื่องก็จะทำงานแล้วจากนั้นทำอะไรต่อแปะเราก็แปะต่อเลยแปะต่อเลยเครื่องจะบอกว่าติดแผ่นแผ่นแนบสนิทอันนี้ก็ปั๊มไปเรื่อย
2: แผ่นแผ่นตามที่แสดงในภาพติดแผ่นแผ่นอ
0: ันนี้เครื่องนี้มันไม่ค่อยอ่าน
2: ไปเลยปิดแผ่นแผ่นที่แนบสนิท
0: เครื่องไม่อ่านต่ออีก
2: ปิดแผ่นแผ่นตามที่แสดงในภาพปิดแผ่นแผ่นตามที่แสดงในภาพ
0: แบบไรเครื่องมันไม่ยอมไปต่อปุ๊บพอเราไอ้นี่นะครับหลังจากที่เราแปะเสร็จแล้วเครื่องจะบอกเครื่องมันจะทำการวิเคราะห์แต่นี้ตัวเซ็นเซอร์มันเริ่มเสื่อมแล้วก็ขออภัยด้วยพอเครื่องทำการวิเคราะห์เสร็จแล้วเครื่องจะบอกว่าอย่าสัมผัสตัวผู้ป่วยโอเคไหมครับอย่าทำตัวป่วยเพราะว่าทำตัวป่วยเราก็จะทำบอกเพื่อนให้เนี่ยที่ทำ CPR อยู่เลิกทำ CPR อยู่เฉยเพื่อให้เครื่องทำการวิเคราะห์เครื่องทำการเช็คว่าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตหรือไม่พอมันเช็คแล้วไม่มีการเต้นของหัวใจเครื่องจะสั่งทำการช็อตเครื่องจะบอกว่าทำการชาร์จปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะต้องรอชาร์จแป๊บนึงให้ปุ่มทำแบบนี้กับพริบก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3ได้คือการกดปุ่มช็อตทราบขั้นตอนที่3คืออะไรกดปุ่มอะไรปุ่มอะไรโป้งอะไรปุ่มช็อตโอเคไหมครับกดปุ่มช็อตตรงนี้แล้วระหว่างที่กดพอมันวิเคราะห์เสร็จแล้วมันจะบอกว่าอย่าสัมผัสตัวป่วยพอนี้ปุ๊บไฟแดงกับพริบเราก็พูดเลยผมถอยแต่ไม่ต้องถอยนะผมถอยคุณถอยทุกคนถอยเพื่ออะไรกันคนอื่นมาเป็นไงมาจับไฟดูดนะครับเราก็ค่อยกดนี่เข้าไปกดไฟตึ้งกระแสไฟก็จะวิ่งเข้าไปตัวป่วยจากนั้นก็เข้าสู่ตอนที่4ต่อเลยคือการปั๊มหัวใจตามเครื่อง AED ทำท่าเลยครับเครื่องก็จะให้สัญญาณเลยติดปั๊มเลย10ครั้ง20ครั้งพอเขาบอกว่าอย่าสัมผัสตัวป่วยแล้วทำไรเราก็อยู่เฉยๆอย่าสัมผัสตัวป่วยทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆทราบตบมือเพื่อนหน่อยครับถูกที่กระลืมเช็คนักเรียนเดี๋ยวรบกวนช่วยกูเก็บช่วยกูเก็บให้หน่อยก็จบไปแล้วกับการใช้เครื่อง AD ยากไหมสี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างหนึ่งเปิดคืออะไรเปิดคืออะไรเปิดเครื่องสองแปะอะไรแปะแผ่นนำไป

0: ฟ้ากับตัวผู้ป่วย3โป้งคืออะไรกดช็อต4ปั๊มคืออะไรปั๊ม10ยาตามจังหวะของเครื่อง AED แค่นั้นเองแต่คุณเน้นย้ำอีกนิดเดียวนะครับเน้นย้ำอีกนิดนึงก็คือถ้าก่อนที่เรียนกดเนี่ยห้ามอะไรห้ามมีใครมาอะไรมีคนมาสัมผัสเข้าใจไหมครับอย่างเช่นเนี่ยเราช่วยคนอยู่เนี่ยมันจะมีญาติเขาพี่น้องเขาบางทีเขาจะมาเธออย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะถูกต้องไหมครับเคยเห็นไหมเขาจะมาจับมาสัมผัสญาติเขาซึ่งเขาจะรักกันมากเลยช่วงนั้นเพราะนั้นก่อนที่เราจะกดเราก็ต้องบอกเขาด้วยอย่าสัมผัสตัวป่วยนะครับถ้าเขาสัมผัสอยู่กระแสฟ้าพี่น้องใครทันทีเข้าตัวคนที่มาจับทันทีเลยจากที่เขาหัวใจเต้นจะเป็นยังไงจะหยุดเต้นทันทีนักเรียนก็จะได้ดับเบิลคิวขึ้นมาให้เราทันทีเลยดับเบิลคิวขึ้นมาทันทีเลยเราก็จะชอบทันทีเลยครูถามกันแล้วถ้านักเรียนทำแจ็คพอตได้แล้วดับเบิลคิวได้แล้วสมมติว่าทำดับเบิลคิวได้สองศพแล้วนักเรียนจะช่วยใครก่อนช่วยคนที่เพิ่งหล่นใหม่หรือช่วยคนที่หล่นอยู่แล้วให้นักเรียนไปช่วยคนที่เพิ่งหล่นใหม่ก่อนทราบเพราะอะไรเพราะคนที่เพิ่งหล่นใหม่จะมีโอกาสรอดชีวิตที่สูงกว่าสุดท้ายแล้วคนแรกเป็นไงครับอาจจะเสียชีวิตเลยนะเราก็ต้องดูให้ดีด้วยทราบจบไปแล้วยากไหม CPR ไม่ยากขอให้เรากล้าเข้าไปทำก็พอยกตัวอย่างเช่นรุ่นพี่ม.5เรารุ่นพี่ม.5เรานะครับที่เป็นรดปี5รุ่นพี่รดปี5ของเราไปช่วยพี่ม.5ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาก็ไปช่วยรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องม.5ผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เดินมารอหน้าเดินมารออยู่ที่หน้าโรงเรียนจังหวะนั้นฝนตกพอดีเลยครับแล้วก็มีสายไฟอันนึงมันหล่นลงมาตรงนั้นคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไฟช็อตเด็กผู้หญิงคนนั้นก็โดนไฟดูดเลยเต็มที่เลยพอโดนดูดเสร็จเขาก็หัวทิ่มลงไปเลยหัวทิ่มลงไปใส่น้ำคิดว่าตายไหมอย่างนี้ถ้าไม่ช่วยตายไหมตายแน่ๆเพราะหน้าลงไปในน้ำแล้วถ้ายังไม่ดึงขึ้นมาหรืออะไรเขาก็จะตายตรงนั้นทันทีเลยพี่ม.5ที่เป็นรดปี5เขาก็เห็นแล้วขับรถมาเขาวิ่งแก๊ปพอดีเขาก็เห็นน้องผู้หญิงคนนี้หน้าไปจุ่มอยู่ในน้ำอยู่มันก็ผิดปกติแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าไปช่วยพอวิ่งเข้าไปช่วยเกิดอะไรขึ้นโดนอะไรโดนไฟดูดเขาก็ต้องถอยเลยเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้เสร็จทำยังไงครับยังไม่ต้องโทรเรียกเราก็ต้องไปหาอะไรก่อนหาคัตเอาท์ถูกต้องไหมเพราะเองปล่อยไปงั้นตายไหมน้องหญิงน่าจะตายเราก็ต้องหาคัตองคัตเอาท์แถวนั้นก่อนสับคัตเอาท์ลงเพื่อให้ไฟเนี่ยมันดูดกระแสไฟจ่ายมาตรงนั้นพอสับคัตเอาท์เสร็จเขาก็ค่อยลากน้องผู้หญิงนั้นขึ้นมาสู่ที่แข็งและแห้งทราบการทำ CPR ต้องพื้นที่เป็นไงแข็งและแห้งเช่นใต้คงใต้คันอะไรก็สามารถลากเข้ามาได้อย่างเช่นฝนตกเนี้ยเราอยู่ข้างนอกถูกไหมครับเราก็ลากเข้ามาในอาคารแค่นั้นเองก็เป็นพื้นที่แข็งและแห้งแล้วแล้วเขาก็เริ่มทำการช่วยชีวิตจากนั้นน้องผู้หญิงก็ฟื้นขึ้นมาไม่เชื่อเรียนไปสืบค้นดูในข่าวในอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้รุ่นพี่ปี5ช่วยจริงๆแล้วก็อีกเคสนึงผู้หญิงไปวิ่งอยู่แต่นี้น้องปี2ไปวิ่งอยู่ไปวิ่งเสร็จก็ไปเจอคนชาวต่างชาติคนจีนเขาก็วิ่งออกกำลังกายในสวนสาธารณะที่กรุงเทพเหมือนกันก็วิ่งเสร็จช็อกคนจีนช็อกเลยน้องอยู่นั้นก็เข้าไป CPR ฟื้นเหมือนกันเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งเป็นคนเราครูอยากให้เราก้าวปฏิบัติทุกนายทราบเพราะอะไรการที่เรียนทำโอกาสรอดมีแน่นอนแต่ถ้าเรียนไม่ทำโอกาสรอดจะเท่ากับ0ทันทีก็ฝากไว้นะครับจบไปแล้วกับการทำ CPR AD ก็ไปแล้วต่อไปเรื่องสุดท้ายการช่วยผู้ป่วยเศษอาหารอุดตันทางเดินหายใจเดี๋ยวขอญาตินักเรียนที่แต่งชุดมาด้านหน้าเลยทั้งสองคนเลยผู้หญิงด้วยผู้หญิงนะครับอันนี้ด้านหน้าก็ได้คู่กันเลยเห็นไหมในกล้องโอเคเศษอาหารติดคอนะครับมีด้วยกันนักเรียนยืนข้างบนได้ไหมงั้นยืนข้างบนก็ได้ผู้หญิงคู่ผู้หญิงครับผู้ชายคู่ผู้ชายผู้หญิงยืนด้านหลังยืนด้านหลังนะยืนด้านหลังเพื่อนโอเคเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูก่อนอันนี้คือหุ่นจำลองเศษอาหารติดคออาหารติดคอมีด้วยกัน2ประเภทให้เข้าใจก่อนครับมีด้วยกัน2ประเภทอาหารติดคอมีกี่ประเภท2ประเภท1ติดถาวร2ติดไม่ถาวรติดถาวรคืออะไรติดถาวรก็คือเศษอาหารเข้าไปติดจนนักเรียนไม่สามารถพูดได้หายใจได้อันนั้นเรียกว่าติดถาวรทราบส่วนติดไม่ถาวรคืออะไรก็เข้าไปติดแต่เนี่ยยังพอพูดได้หายใจได้นะติดไม่ถาวรครูถามถ้าก้างปลาติดคออันนั้นคือติดถาวรหรือไม่ถาวรถือว่าเราเข้าใจตบมือตัวเองครับเรารู้แล้วติดไม่ถาวรติดไม่ถาวรอันตรายไหมไม่อันตรายเพราะเรายังหายได้หายใจได้ถูกต้องไหมครับแต่เรารู้สึกแค่ระคายเคืองคอเพราะมันมีอะไรมาที่คอเราแต่ถ้าติดถาวรล่ะอันตรายไหมนักเรียนจะมีเวลาช่วยตนเองช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือตนเองอยู่ประมาณ4นาทีเท่านั้นพอหลังจากเลย4นาทีไปแล้วนักเรียนจะเริ่มเป็นไงสมองจะขาดอะไรแล้วออกซิเจนแต่ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีเวลาอยู่ประมาณ2นาทีนั่นเอง ไม่เชื่อมีใครกั้นหายใจเกิน2นาทีบ้างมีไหมในห้องนี
1: ้
0: ไม่มีส่วนใหญ่น้อยมากนอกจากนักกีฬาหรือนักว่ายน้ํานักดําน้ําพวกนี้จะกั้นหายใจได้นานเพราะงั้นนักเรียนจะช่วยเวลาได้2นาทีพอ2นาทีนักเรียนจะเริ่มเป็นไงแล้วเริ่มหมดสติแล้วก็หลับไปพอหลังจาก2นาทีเสร็จก็จะเริ่มสมองก็จะเริ่มขาดต่อก็จับเวลากระบวนการต่อไปเลยอ่ะมาดูก่อน

อ่ะยกตัวอย่างให้ดูครับขอโทษนะตึงเห็นไหมมันก็จะต่อยอย่างนี้ก็ได้เทนทานใช่ไหมเอาไว้ที่อ่าเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยเราช่วยอย่างนี้ก็ได้แต่ถามว่าในเรื่องจริงตอนทำแบบนี้มันก็จะดูเหมือนว่าเราไม่เป็นการฝึกมาเลยแต่ให้เรียนสามารถรู้เฉยว่าจุดกดก็คืออยู่เหนืออะไรเหนืออะไรครับสะดือใต้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรูปแบบการฝึกเข้ามาเสียทานที่ไหนเมื่อกี้รูปแบบการฝึกขึ้นมาเพื่อให้มันดูแบบว่าไม่ทารุณกรรมกับผู้ที่เขาช่วยเหลือกันไปแล้วก็บอกให้ผู้ป่วยเนี่ยกำคอก่อนผู้ป่วยกำคอตัวเองไว้ผู้ป่วยกำคอตัวเองไหมครับทำไมต้องกำคอตัวเองเพื่อเป็นการเปิดอะไรเปิดทางเดินหายใจไว้ไม่ใช่เรียนลองก้มคอลงผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาติดคอเขาจะอาจจะก้มคอลงถ้าเขาต้องก้มคอลงอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยคิดว่าเสียทานจะออกไหมเองกดให้ตายไงมันก็ไม่ออกเข้าใจไหมครับเพราะว่ามันปิดหลอดลมไว้เพราะการที่เขากำคอไว้คือการเปิดเถื่อใจในส่วนหนึ่งเลยเสถานจะพุ่งออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นจากนั้นด้านหลังครับคือผู้ที่จะมาทำการช่วยเหลือด้านหลังนะที่มาช่วยเหลือเพื่อนแบบแรกคือมีคนช่วยเหลือก่อนแบบที่สองจะไม่มีใครมาช่วยต่อไปนะผู้ช่วยเหลือให้จับประคองผู้ป่วยไว้ก่อนการเขาล้มการเขาล้มการเขาล้มจับไว้นะขั้นตอนที่หนึ่งสอดขาขวาเข้าไปในระหว่างขาผู้ป่วยสอดขาเข้าไปแล้วชิดๆเลยสอดขาเข้าไปในระหว่างขาผู้ป่วยสอดขาเข้าไปขั้นตอนที่2ในห้องทำด้วยนะครับเดี๋ยวในห้องทำกับตัวเองโอเคไหมขั้นตอนที่2ชูมือซ้ายขึ้นทำชูมือซ้ายขึ้นนี่ทำผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือทำอย่างเดียวเลยชูมือซ้ายขึ้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3กำมือลักษณะ5 4 0กำมืออย่างนี้ไว้มือซ้ายนะครับจะอยู่ลักษณะนี้ไว้ก่อนขั้นตอนที่4มือขวาทำเป็น I love you มือขวาทำ I love you จะใช้ในการหาตำแหน่งแต่ไม่ใช่บอกรักเพื่อนนะไม่ใช่เห็นเพื่อนหน้าตาดีแล้วบอกรักเพื่อนไม่ใช่เราใช้ในการหาตำแหน่งหายังไงโดยมาให้นิ้วก้อยอยู่ที่สะดือเห็นไหมครับนิ้วก้อยที่สะดือนิ้วหัวมือมันจะอยู่ที่อะไรอัตโนมัติเลยลิ้นอะไรลิ้นปี่เพราะฉะนั้นจุดกดมันจะอยู่บริเวณนิ้วชี้เข้าใจครับจุดกดอยู่บริเวณนิ้วชี้นี่คือการหาตำแหน่งครูทำให้เป็นการหาตำแหน่งขั้นตอนที่5เราก็นำมือเนี่ยที่เรากำไว้แล้วเนี่ยมาวางบนโคนนิ้วชี้มาวางบนโคนนิ้วชี้โอเคครับมาวางบนโคนนิ้วชี้ได้ไหมในห้องทำกับตัวเองด้วยนะครับจะได้รู้ทำตัวเองด้วยวัดตัวเองแล้วก็วางตัวเองเลยจะได้รู้ลองกดตัวเองไปเลยนะครับขั้นตอนที่6ละมือ I love you ตรงนี้นะครับละมือ I love you ที่เราทำอยู่เนี่ยออกมากำรอบมือซ้ายให้แน่นกำรอบมือซ้ายให้แน่นพร้อมที่จะกดแล้วขั้นตอนที่7คือการกดลักษณะเฉียงขึ้นเล็กน้อยเฉียงขึ้นเล็กน้อยกดไม่ต้องแรงมากนะกดแบบเบาๆก่อนแล้วค่อยแรงๆทีนึงเบาๆ2ครั้งแล้วก็แรงๆพร้อมแล้วกดไม่ออกยังไม่ออกทำไมออกอีกแรงอีกหลุดแล้วโอเคนะครับเรื่องจริงมันง่ายไหมเรื่องจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนหุ่นอย่างนี้นะทราบเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของความหนืดความอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ผู้หญิงก็ต้องใช้แรงเยอะปัญหาที่เจอเลยเห็นไหมครับใช้แรงเยอะไหมเยอะผู้หญิงออกไหมเมื่อกี้ออกไหมครับโอเคบางทีเนี่ยเราช่วยไปเพื่อนอาจจะเป็นไงแล้วเริ่มเป็นไงเริ่มจะเป็นลมถูกต้องไหมฮะเริ่มจะอ่อนแรงถ้าเพื่อนอ่อนแรงเดี๋ยวตัวอย่างให้ดูขออนุญาตถือให้คุณนะอันนี้นี่เลยสมมุติว่าเราไม่ต้องกลัวครับถ้าเราเจอช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนตัวใหญ่แต่เราตัวเล็กเราสามารถเอาเขานั่งได้มันไม่ใช้แรงเราเยอะทราบทำยังไงสมมติว่าเป็นลมไปเลยแกล้งเป็นลมไปเลยเป็นลมไปเลยครับเราแค่ค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยเขาก็อยู่ท่านั่งแล้วแค่นี้ทราบยากไหมเนี่ยก็กลายเป็นท่านั่งแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการกดเขาเหมือนเดิมโอเคไหมครับกดเขาได้ท่านั่งอย่างนี้เลยแต่ถ้าเอาลุกขึ้นมาสมมติว่าถ้าเพื่อนคนนี้นอนนี่เลยครับนอนนี่เลยสมมุตินอนลงไปเลยนอนลงไปเลยสมมุติว่าเพื่อนหลับไปแล้วถูกต้องไหมบางทีอาจจะไม่นั่งแล้วเพื่อนหมดแรงแล้วเพื่อนก็จะเป็นไงเลยไหลยาวไปเลยเราจะช่วยยังไงล่ะทีนี้เราก็ทำการค่อมเหมือนที่ CPR เลยแต่จะไม่ค่อมด้านข้างแล้วค่อมเหมือนกับทับเข้าไปเลยแป๊บนึงอันนี้อาจจะดูภาพไม่ดีหน่อยนะแต่มันสามารถช่วยชีวิตได้จริงก็ค่อมเข้าไปเลยครับค่อมไปเลยค่อมไปเลยค่อมเพื่อนไปเลยอันนี้ไม่ใช่มันอาจจะดูไม่ดีแต่อย่าไปคิดมากแต่ให้เราทำมือ2มือแบบนี้เหมือน CPR แต่ดันขึ้นไปด้านหน้าวางไว้อย่างงี้แล้วดันขึ้นไปด้านหน้าดันแรงๆดันไปด้านอ้าวแล้วเศษอาหารไปไหนอ่ะมันไม่ใส่เศษอาหารจะออกให้อยู่มั้ยล่ะอันนี้ก็จะใส่อย่างเดียวเลยอ้าวพร้อมแล้วกดโอเคครับตบมือเพื่อนหน่อยลุกเลยลุกเลยลุกเลยครับเห็นมั้ยยากมั้ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะได้ใช้ท่านี้เพราะอะไรเราไม่ค่อยมีแรงเข้าใจไหมครับมันจะทำให้ง่ายขึ้นกดได้ง่ายขึ้นออกได้ง่ายขึ้นแต่ทีเนี้ยปัญหาแล้วไม่มีคนช่วยแล้วตบมือเพื่อนหน่อยคนที่ช่วยเหลือขอบคุณมากครับตบมือเพื่อนหน่อยเหลือคนเดียวแล้วไม่มีใครช่วยแล้วถูกต้องไหมต้องช่วยอะไร

0: ช่วยเหลือตนเองช่วยตนเองทำไงเนี่ยคิดไม่ดีอีกแล้วพวกนี้นี่เราก็ต้องไปหาโต๊ะหรือเก้าอี้มาก็ได้โอเคไหมครับนี่เดี๋ยวด้านล่างก็ได้นะมันจะได้ไม่เราก็ไปหาโต๊ะหรือเก้าอี้มาก็ได้โอเคไหมครับโต๊ะเก้าอี้ก็ได้ใช้ขอบรู้จักคำว่าขอบไหมขอบโต๊ะหรือขอบเก้าอี้อันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้เรียกว่าอะไรมุมหรือสันมันซึ่งมันมีความเป็นไงแหลมและคมเพราะฉะนั้นห้ามไปใช้มุมหรือสันทราบให้ใช้อะไรเท่านั้น
1: ข
0: อบเท่านั้นเราก็นำตำแหน่งเลยเหนืออะไรเนื้อสะดือได้อะไรได้ลิ้นปี่มาทาบอะไรขอบไว้ทาบขอบไว้ก่อนมาทาบขอบไว้ก่อนจากนั้นเราก็จับเก้าอี้ให้มันคงจับเก้าอี้ให้มันคงแล้วกดลงไปกดลงไปครับมีอาหารไหมออกอีกตบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อนอาจจะเขินอีกครั้งหนึ่งทำให้ชัวร์เลยเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับเราจะได้เป็นการเผื่อเราเจอสถานการณ์จริงเหนืออะไรนะขอเสียงชอบเหนืออะไรนะใต้ไปทาบขอบตัวเก้าอี้ไว้จากนั้นทำการจับเก้าอี้ให้มันคงแล้วก็กดลงไปตบมือเพื่อนครับตบมือเพื่อนหน่อยเน้นย้ำเก้าอี้ต้องเป็นไงด้วยเก้าอี้ต้องแข็งแรงนะไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกเองกดไปเป็นไงหักยุบลงไปหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็เคยมีเคสหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังเขาก็ทำดีแหละเขาก็จับอย่างนี้เลยเขาขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แต่เขากลับวิ่งเข้าหากำแพงแต่ที่กำแพงนั้นน่ะมันเป็นกระจกแล้วเรียนคิดดูว่าเขาอยู่ชั้น10กว่าเขาก็พุ่งออกไปเลยคิดดูแล้วกันพุ่งออกไปเลยแล้วคิดว่าจังหวะที่พุ่งออกไปใช่ไหมครับกระจกมันก็แตกถูกต้องไหมกระจกแตกมันก็มีกระจกแตกหล่นลงมาพอจะแตกลงมาเสร็จมันก็มาตัดตรงนั้นพอดีเลยเศษอาหารก็หลุดแต่ตัวเขาเองหล่นลงไปข้างล่างคิดว่ารอดไหมก็ตายมันแทนแต่จุดประสงค์เขาออกนะเสร็จอาหารออกมาได้จริงแต่เพราะฉะนั้นเราต้องดูสถานที่ด้วยทราบอย่าใช้ความประมาทมาตรงนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้ตบมือเพื่อนหน่อยอีกหนึ่งครั้งขอบคุณเลยครับยากไหมเนี่ยการช่วยเหลือยากไหมไม่ยากเดี๋ยวทำพร้อมกันในห้องหนึ่งรอบเดี๋ยวให้เราทำกับเพื่อนข้างแล้วกันผู้หญิงจับผู้หญิงนะผู้หญิงจับผู้หญิงผู้ชายจับผู้ชายแล้วในห้องทั้งหมดลุกช่วยกันเลยครับเอาเก้าอี้ตัวนี้ของใครจับคู่กันจับคู่กันจับคู่เลยนักเรียนจับคู่เลยครับเดี๋ยวให้เป็นในเบอร์หนึ่งใครเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนโอเคมาผ่านกันนะเบอร์หนึ่งเป็นผู้ป่วยเบอร์สองเป็นผู้ช่วยเหลือก่อนจับคู่กันถ้าไม่มีคู่ไม่เป็นไรไม่มีคู่ทำคนเดียวทำตัวเองเลยพร้อมกันนะครับผู้ป่วยพอเขาบอกว่าผู้ป่วยพร้อมให้ผู้ป่วยกำคอตัวเองนะผู้ป่วยพร้อมผู้ป่วยกำคอตัวเองผู้ป่วยพร้อม
2: พร้อม
0: ผู้ช่วยเหลือครับเขาบอกว่าพร้อมผู้ช่วยเหลือพร้อมให้เรียนจับไหล่ผู้ป่วยไว้ผู้ช่วยเหลือพร้อมทวนคำว่าพร้อมด้วยครับขออีกหนึ่งรอบผู้ป่วยพร้อม
2: พร้อม
0: ผู้ช่วยเหลือพร้อม
2: พร้อม
0: ขั้นตอนที่หนึ่งสอดขาขวาเข้าไปในระหว่างขาของผู้ป่วยครับสอดขาขวาเข้าไปขาขวานะจะได้เหมือนกันขาขวาขาขวาขั้นตอนที่สองชูมือซ้ายขึ้นสายขึ้นก่อนตอนที่3กำมือ5 4 0ขั้นตอนที่4มือขวา I love you หาตำแหน่งเพื่อหาสะดือเพื่อให้เจอนะเน้นย้ำเขี่ยสะดือนะอย่าเขี่ยไม่ดีนะเขี่ยสะดือนะขั้นตอนที่5ไอ้มือนะครับมือที่เรากำ5 4 0อยู่มาวางบนโคนนิ้วชี้มือที่เรากำ5 4 0นะวางบนโคนนิ้วชี้วางบนโคนนิ้วชี้ขั้นตอนที่6ละมือ I love you ออกมากำรอบมือซ้ายให้แน่นมากำรอบมือซ้ายให้แน่นขั้นตอนที่7คือการกดแต่ไม่ต้องกดแรงมากนะนักเรียนเดี๋ยวเพื่อนพุ่งออกมาจริงเดี๋ยวเพื่อนบางทีเพิ่งกินมาอิ่มเดี๋ยวค่อยๆกดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวคุณนับ1 2 3แล้วค่อยกดนะ1 2 3โอเคพอโอเคถือว่าเราได้แล้วต่อไปสลับกันเบอร์1เป็นผู้ป่วยเบอร์สลับกันนะครับสลับกันรอบนี้ฟังนะครับฟังก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนจัดท่าเรียบร้อยเลยจัดท่าเรียบร้อยไม่อธิบายแล้วคุณจะขอดูเลยว่าเราสามารถทำได้ถูกต้องหรือไม่ลองจัดท่าเรียบร้อยเลยครับคุณจะดูว่าเราสามารถประเมินถูกต้องหรือไม่คนไหนทำไม่ถูกเพื่อนแนะนำเพื่อนนะครับช่วยแนะนำได้จัดท่าเลยนักเรียนจะดูว่าเราทำถูกไหมดีครับดีแนะนำเพื่อนได้นะเพื่อนทำไม่ถูกแนะนำเพื่อนได้ทำได้เปล่าได้ครับเร็วครับ ่ะพร้อมนะพร้อมแล้ว1 2เริ่มโอเคครับตบมือตัวเองครับตบมือตัวเองนั่งที่เลยนักเรียนตบมือตัวเองครับหมดแล้วหมดแล้วอ่ะฟังหน่อยนักเรียนทั้งหมดนั่งเข้าระเบียบนั่งเข้าระเบียบครูถามหน่อยอันนี้คืออะไร5 4 0ถูกต้องไหมอันนี้คืออะไรมันคือสัญญาณอะไรครับSOS ด้วยสัญญาณขอความช่วยเหลือสากลด้วยทราบ
2: ทราบ
0: เพราะนั้นอันนี้อย่าถ้าเห็นเราทำใครทำอย่างงี้5 4 0 5 4 0 5 4 0เนี่ยแสดงว่าเขาขอความช่วยเหลือกับเราอยู่เข้าใจไหมครับไม่ว่าอาจจะโดนฉุดหรือว่าโดนอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้คือสัญญาณของความช่วยเหลือสากลคิดค้นโดยสิทธิสตรีของแคนาดาทราบ
2: ทรา
0: บเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั่วโลกนะครับถ้าเราเห็น5 4 0คือ SOS แค่นั้นเองก็เผื่อไว้ด้วยเผื่อเราเจอข้างหน้าจะได้รู้ก็จบไปแล้วมีแข็งใสนะครับในการเรียนวันนี้มีไหมไม่มีครูหวังว่าสิ่งที่เรียนไปวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการ CPR หรือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เสนาอุตันนักเรียนจะไปถ่ายทอดให้กับคนที่บ้านด้วยได้ไหมครับมีประโยชน์ไห
2: ม
0: เพราะอะไรเด็กสมัยนี้กับคนแก่คนแก่ครับไม่มีอะไรไม่มีฟันเขาชอบกินไปบางทีติดคอถ้านักเรียนไม่มีการแนะนำเลยหนักก็จะกลายเป็นสูญเสียแต่ถ้านักเรียนแนะนำเข้าไปจากหนักจะกลายเป็น
2: เบา
0: แล้วก็จะลดการสูญเสียได้ในที่สุดทราบ
2: ทราบ
0: ก็ฝากนะเพราะมันไม่ได้ยากมันสามารถทำได้ทุกคนเลยเป็นพื้นฐานการช่วยชีวิตของเราเองต่อไปจะให้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกนิดเดียวแล้วก็จะจบแล้วในเมื่อเราเรียนไปแล้วเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเราทำได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับหวังว่าคงจะเต็มเยอะนะรอบนี้ต้องเต็มขึ้นนะเพราะข้อสอบมันเหมือนเดิมเอาแค่5รีวอลลดเวลาลงมา

ชื่นชมนะโรงเรียนนี้ตั้งใจจดกันมาก

0: แล้วเนี่ยถ้าทดสอบเสร็จแล้วครับได้8คะแนนขึ้นไปยกมือขึ้นแปดคะแนนขึ้นไปนะครับยกมือขึ้นยังพี่ต่ำกว่า8ดีกว่าเอามือลงต่ำกว่า8มีไหมต่ำกว่า8คะแนนยกมือขึ้นโอเคถือว่าไม่มีครับถือว่าสอบผลสำเร็จในการสอนก็ถ้าไม่มีแล้วมีใครต้องใส่ตรงไหนไหมครับวันนี้ในการเรียนทั้งหมดเรื่องแรกที่สอนไปคือเรื่องอะไรครับเรื่องที่1เรื่องอันตรายต่างๆจากพิสโตความร้อน2การวัดสัญญาณชีพ3การประเมินค่าผู้ป่วยเจ็บถูกต้องไหมครับ4การปฏิบัติการ CPR 5 6การช่วยป่วยเศษอาหารอุดตันหรือติดคอเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วมันจะต่อยอดไปจนถึงของปี2นะครับปี2ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าเฝือกทำแผลพวกนั้นทำไมเราต้องเรียนรู้เพราะเราเป็นต่อไปนักเรียนก็จะคือ1ในกำลังพลของกองทัพนักเรียนก็ต้องมีความรู้พื้นฐานในพวกนี้ติดตัวไปด้วยทราบเพราะอะไรเมื่อมีศึกสงครามขึ้นมาหรือนักเรียนได้ไปทำอย่างอื่นนักเรียนจะสามารถปฏิบัติได้เพราะในการลบอย่างเช่นในการลบล่าสุดเราลบกับใครครับลบกับกัมพูชาถูกต้องไหมครับทำไมเราถึงสูญเสียน้อยเพราะนี่แหละเรามีการถ่ายทอดให้กับกำลังพลทุกๆด่วนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่น้องพลทหารจนถึงระดับสูงเพื่อให้สามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นี่คือพื้นฐานเลยเพื่อลดการบาดเจ็บการสูญเสียเหมือนกันการห้ามเลือดท่านเรียนยิงอยู่ปังปังปังอยู่ถูกต้องไหมครับเหมือนการยิงอยู่นะปังปังปังถามว่าเพื่อนจะหยุดยิงปืนแล้วมาช่วยเราเลยไหมไม่ถ้ายังมีการปะทะอยู่เขาจะไม่ช่วยเราทันทีเราก็ต้องช่วยเหลือตนเองก่อนก็คืออาจจะต้องมีการห้ามเลือดด้วยตนเองพันสายตนเองทำตนเองก่อนเสร็จแล้วเมื่อสถานการณ์ที่คลายลงมาเพื่อนถึงก็ค่อยลดลงมาช่วยเรานี่แหละคือเราต้องช่วยกันเรียนรู้เพื่อที่ลดการสูญเสียต่อไปนะครับมีใครต้องใส่มีใครต้องใส่ไหมมีไหมมีถามได้นะไม่มีกูถามนะไม่มีกับการกูถาม CPR ปั๊มที่เท่าไหร่ในความเร็วเท่าไหร่ครับ CPR เนี่ยเราทำเนี่ยปั๊มที่ความเร็วเท่าไหร่ต่อนาที100ถึง120ตัวมือตัวเองถือว่าเข้าใจโอ้โหใช้ได้ห้องนี้ไม่ธรรมดาโกลเด้นไทม์ของมันอยู่ที่กี่นาที4นาทีอันนี้ขอให้จำเอาไว้นะเพราะว่ามันสำคัญทำไมต้องทำ CPR ทำไมครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำ CPR สมองหัวใจหน้าที่ทำอะไรสูบฉีดอะไรสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงไม่ใช่แค่สมองเดียวแต่ทุกส่วนของร่างกายเลยแต่หนึ่งในนั้นคือสมองแค่นั้นเองมีใครต้องใส่แล้วก็เดี๋ยวครูจะให้เราพักแล้วดีไหมไม่มีใครต้องใส่นะครับก็ขอคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ความร่วมมือครูเป็นอย่างดีคำพูดคำจาใดที่ครูพูดไม่เพ้อพูดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยทุกนายทราบเกือบโกรธเคืองกันไหมไม่นะก็ลืมแนะนำตัวเองไปครูชื่อเล่นชื่อครูตั้มถ้าเจอกันทักทายกันได้นะครับครูชื่อจริงชื่อจ่าสิบเอกธนาวุฒินามชื่อเล่นชื่อครูฉายาคือครูตั้มขี่อูดไปศึกษาหาดูได้แต่ในโซเชียลก็แต่ก่อนครูมีฉายาหลายฉายาตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนักเรียนเปลี่ยนให้ใหม่เป็นครูตั้มขี่อูดก็เดี๋ยวให้เจอกันรอบหน้าก็เดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังโอเคไหมครับตอนนี้ก็ฝากไว้ก่อนถ้ามีใครมีข้อสงสัยตรงไหนแล้วขอบคุณทุกคนครับที่คอยมือผมอย่างดีเขาพูดจาได้ทุกรอบก็ฝากเอาไว้ตรงนี้หวังว่าคราวหน้าเจอกันนักเรียนทำตัวน่ารักแบบนี้ตลอดไปดังเกลือที่รักษาความเค็มสำหรับวันนี้ขอจบการสอนเพียงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นักศึกษาวิชาทหารหมดตรงทางห้องรบครูผู้สอนยกปกขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเชิญนั่งครับ
1: หมดนั่ง

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรครับ
2: เกียรติภูมิคิดเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัย
1: นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับที่ผ่านมาเราเรียนไปทั้งหมดกี่แห่งครับ
3: 12
1: แห่งใช่ไหมครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้นำเสนอกลุ่มละ
3: 2
1: แห่งนะครับและเรื่องราวที่เรานำเสนอนั้นเราใช้วิธีการใดในการศึกษาครับ
4: ทางประวัติศาสตร
1: ์เก่งมากครับเราใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับมีทั้งหมดกี่ขั้นตอน5ขั้นตอนครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจำได้อย่างขึ้นใจแล้วนะครับเกี่ยวกับ5ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้าง1
5: กำหนดหัวข้อในการศึกษาก
1: ำหนดหัวข้อหรือกำหนดประเด็นในการศึกษา2
6: ศึกษาสืบค้นข้อมูล
1: สืบค้นข้อมูลรวบรวมข้อมูล3
7: เรียนข้อมูลวิเคราะห์
8: ข้อมูล
1: จัดหมวดหมู่วิเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายเรียบเรียงและนำเสนอนะครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับเราก็จะต้องบอกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยแต่การบอกเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะบอกการผ่านการทำอะไรครับเก่งมากนะครับผ่านการเขียนสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับซึ่งจากการนำเสนอไปนะครับหลายๆที่หลายๆแห่งนะครับก็มีความสำคัญยังไงครับ
9: เ
1: ก่งมากนะครับเป็นสถานที
9: ่
1: ท่องเที่ยวนะครับนำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศนะครับเอาละครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับจากที่เราได้ฟังเพื่อนำเสนอไปทั้ง12แห่งนะครับครูขอตัวแทนสัก3คนนะครับลองมาพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่นักเรียนประทับใจว่าฟังเพื่อนไปเนี่ยนักเรียนประทับใจที่ไหนบ้างและเพราะอะไรถึงประทับใจนะครับสามารถบอกได้มากกว่า1แห่งนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนดีครับ

0: กลุ่ม2ครับประทับใจที่ไหนบ้างเพราะอะไร
1: ประทับใจเมืองสีเทพแล้วก็องค์พระปฐมเจดีย์ครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเมืองสีเทพเป็นมรดกโลกครับแล้วก็ทำให้เราได้นึกถึงความภาคภูมิใจครับแล้วก็องค์พระปฐมเจดีย์ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับ
0: อ่ะนั่งลงได้เอ้ามีใครอีกไหมครับอ่ะกลุ่ม4ครับตัวแทน
2: วัดป่าสักครับเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาครับและสวยงามครับ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับ
3: บ้านเชียงค่ะเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการผลิตโลหะแถมยังมีเครื่องปั้นดินเผาเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียงค่ะ
0: อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะทีนี้มีใครอยากจะเสริมเพื่อนทั้ง3คนอีกไหมครับรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนพูดน้อยไปมีไหมครับมีอีกไหมที่จริงเราเรียนไปทั้ง12แห่งใช่ไหมครับมีใครประทับใจที่ไหนอีกไหมนะนะครับ
4: พระปางสามยอดค่ะเพราะว่าพระปางสามยอดเป็นเอกลักษณ์เด่นที่มีศิลปะแบบบายอนพบร่องรอยของการซ่อมแซมสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนในสมัยโบราณค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้อ่ะมีใครอีกไหมครับขออีกสักหนึ่งคน
5: พระธาตุพนมครับเพราะว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนบริเวณริมแม่น้ำโขงครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับทุกคนเก่งมากเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยซึ่งกระจายตัวอยู่ใช่ไหมครับในทุกภาคของประเทศไทยนะครับแต่และที่ร้วนแต่มีความสำคัญนะครับแตกต่างกันไปนะครับทั้งใช่ไหมครับความสำคัญในด้านศิลปกรรมที่แต่ละที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะใช่ไหมครับถ้าอยู่ทางภาคเหนือก็จะแสดงถึงศิลปะแบบที่เราเรียกว่าล้านนานะครับหรืออย่างเช่นองค์พระปฐมเจดีย์ก็จะมีพัฒนาการในการสร้างแบบจะแตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัยหรืออย่างภาคใต้นะครับก็จะเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยตัวอย่างเช่นพระบรมธาตุชัยยานะครับหรือบางที่ก็ได้รับอิทธิพลจากขอมตัวอย่างเช่นพระปางสามยอดนะครับหรือมีการผสมผสานหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันก็คือเมืองโบราณสีเทพนั่นเองนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยมีสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบและประทับใจเนี่ยอยู่อย่างมากมายดังนั้นครับในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับจากนั้นเขียนเสร็จให้นักเรียนนะครับร่วมกันอ่านในกลุ่มนะครับและเลือกนะครับตัวแทนของกลุ่มออกมากลุ่มละ1คนนะครับมาอ่านให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังนะครับนะครับสำหรับประเด็นในการเขียนสะท้อนคิดในวันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับโดยมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอเนี่ยมา1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจ2ให้บอกว่าโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยที่นักเรียนได้เรียนไปทั้งหมดเนี่ยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรและ3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยพอเราได้ฟังได้เรียนได้ฟังเพื่อนนำเสนอได้ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาไปแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรแล้วก็4ครับหากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เก เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากจะทำอะไรเพราะเหตุใดถ้านักเรียนได้มีโอกาสในการช่วยเผยแพร่หรือช่วยอนุรักษ์เนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรหรือจะทำอะไรเพราะเหตุใดอ่ะพร้อมหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ4ประเด็นนี้นะครับ

นะครับให้นักเรียนนะครับเขียนสะท้อนคิดลงไปในใบงานที่9นะครับก็คือเรื่องเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับนักเรียนให้เขียนไปเลยนะครับ4ประเด็นเขียนลงไปในใบงานที่9ได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนน่าจะเขียนแล้วเรียบร้อยนะครับนักเรียนได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆหรือยังครับแลกเปลี่ยนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: มีกลุ่มไหนยังไม่ได้แลกเปลี่ยนกันไหมครับนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับนักเรียนเขียนเสร็จแล้วก็ทำไมครับแลกเปลี่ยนเปลี่ยนกันอ่านแล้วเนาะแล้วแต่ละกลุ่มได้ผลงานที่ประทับใจหรือยังงั้นเดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่นะครับในการเลือกผลงานของแต่ละกลุ่มที่ประทับใจนะครับว่านักเรียนอ่านของเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนคนไหนเขียนแล้วอ่านแล้วลึกซึ้งประทับใจนักเรียนเลือกเลยครับเพื่อให้มาเป็นตัวแทนของกลุ่มในการนำเสนอนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับครูได้เดินถามนักเรียนในแต่ละกลุ่มละนะครับทีนี้มีนักเรียนหลายกลุ่มบอกว่ามีเพื่อนเขียนบางข้อได้ประทับใจอยากให้เพื่อนได้นำเสนอด้วยได้ไหมครูให้อยู่แล้วครับเป็นความเห็นของกลุ่มนักเรียนครูให้ได้เสมอนะครับยิ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยได้พูดนะครับได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับได้มีผลงานนะครับแสดงความภาคภูมิใจของตนเองแสดงผลงานของตัวเองครูให้นักเรียนได้เสมอครับอ่ะสำหรับกลุ่มหนึ่งเริ่มจากกลุ่มหนึ่งก่อนเลยไหมครับเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดี
1: สองสี่
0: นะครับเอาอย่างนี้นะครับ

0: เริ่มจากกลุ่มกลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มห้ากลุ่มหกและกลุ่มหนึ่งนะครับในวันนี้จะเป็นกลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มห้ากลุ่มหกและกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ละกลุ่มนะครับใครเป็นตัวแทนนะครับเตรียมตัวเลยอ่ะเริ่มเลยครับ
1: 1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอ1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจสถานที่หนูเลือกก็คือผาแต้มค่ะสิ่งที่ประทับใจคือศิลปะของมนุษย์สมัยก่อนที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการสิ่งแวดล้อมการใช้ชีวิตและการกินของคนสมัยก่อนค่ะข้อ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรทำให้รู้สึกถึงการพัฒนาในสมัยก่อนของสุโขทัยและได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตของคนก่อนสุโขทัยหรือการสร้างสรรค์ผลงานของสถานที่ต่างๆ 3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยหนูรู้สึกถึงการพัฒนาต่อเนื่องการสร้างสรรค์ของคนสมัยก่อนสุโขทัยการใช้วัสดุของคนสมัยก่อนสุโขทัยทำให้มีความรู้สึกที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมค่ะ 4. หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากนำเสนอให้แก่ผู้คนเพราะเป็นการเผยแพร่ที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อจนเกินไปผู้ที่ฟังก็จะได้รับความรู้อย่างเข้าใจไม่สับสนหากมีภาพประกอบจะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพได้ชัดและผู้ฟังสามารถตั้งคำถามให้ผู้พูดที่เชี่ยวชาญก็สามารถให้ความรู้อย่างครบถ้วนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเลยเพื่อนเลือกสถานที่ไหนมาครับ
2: ผาแต้ม
0: ผาแต้มและที่สำคัญนะครับเพื่อนได้บอกถึงเกี่ยวกับอะไรครับความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ทำไมครับเพื่อนบอกว่าได้เห็นถึงพัฒนาการนะครับอย่างต่อเนื่องถือว่าเยี่ยมเลยนะครับกลุ่มนี้อ่ะต่อมากลุ่ม3ครับ
3: ข้อ1บอกเหตุผลและความประทับใจผมชอบวัดพระปฐมเจดีย์ครับเพราะว่ามีความสวยงามและใหญ่แถมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมากันเยอะแยะครับข้อ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรทำให้คนไทยเรามีที่อยู่อาศัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของคนไทยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับข้อ3นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยทำให้เรารู้ว่าสถานที่โบราณแห่งนี้อยู่ยุคสมัยใดใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้คิดค้นใครแห่งนี้แถมทำให้เรารู้ว่าสถานที่โบราณแห่งนี้สร้างแบบไหนผมชอบในการเรียนสถานที่โบราณและทำให้เรารู้ที่ใหม่ๆด้วยครับข้อ4หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากเชิญชวนผู้คนมาดูสถานที่โบราณพร้อมกับให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์โบราณต่างๆเพื่อไม่ให้หายไปคือการทำการรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้สถานที่โบราณสกปรกและพังได้ครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้เพื่อนก็คือเลือกองค์พระปฐมเจดีย์แล้วก็สิ่งที่เพื่อนพูดเราจะเห็นว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยไปบางที่เรารู้จักหรือยัง
2: ย
0: ังแต่เราได้มาเรียนเราก็ทำไมครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเพื่อนบอกว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนหรือโบราณสถานที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสุโขทัยหรือในสมัยใดก็ตามเราต้องช่วยกันทำไมครับ
2: อน
0: ุรักษ์และรักษานะครับโดยเฉพาะการรักษาความสะอาดเรามีโอกาสไปเที่ยวเราก็ทำไมครับต้องไม่ทำให้เกิดขยะนะครับและไม่และที่จำเป็นนะครับที่สำคัญเลยไม่จำอย่าไปแต่ไปจับต้องนะครับเราชมเพียงความสวยงามนะครับผ่านสายตาเราก็พอเราไม่ต้องเอามือไปจับสัมผัสไปอะไรมากมายเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถานนั้นได้นะครับอ่ะต่อมาครับกลุ่ม2

0: ข้อที่1 นะคะให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอ1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจหนูนะคะได้เลือกวัดประถมเจดีย์ค่ะเพราะว่ามีความสวยงามและเป็นที่สืบทอดวัฒนธรรมของคนไทยค่ะ
1: ข้อ2 นะคะโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมทางด้านศาสนาแล้วก็ทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญครับข้อที่3 นะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยรู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้ครับเพราะการเรียนรู้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าการเรียนในเรื่องของโบราณสถานเหมือนทำให้เราได้ไปเที่ยวในโบราณสถานนั้นๆครับ
0: ข้อ4 หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดหนูอยากสร้างโครงการอนุรักษ์โบราณสถานค่ะเช่นทุกๆวันอาทิตย์คนในพื้นที่มาเก็บขยะกันค่ะและสร้างหนังสือโบราณสถานและนำไปอยู่ในห้องสมุดสาธารณะเพื่อให้เยาวชนมาอ่านได้ทุกเวลาและไม่เสียค่าหนังสือรวมถึงถ่ายภาพโบราณสถานและโพสต์ลงในแพลตฟอร์ม Facebook TikTok IG ค่ะ
2: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยวิธีการเผยแพร่ยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมนะครับเราใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยเนาะและอีกหนึ่งอย่างเลยเพื่อนพูดได้น่าประทับใจมากใช่ไหมครับทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอยากจะจัดโครงการใช่ไหมครับไปดูแลโบราณสถานในชุมชนในท้องถิ่นของเราหากโรงเรียนปลายทางนะครับโรงเรียนใดมีโบราณสถานที่สำคัญนะครับกิจกรรมที่เพื่อนได้นำเสนอนี้ถือว่าใช่ไหมครับเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาโบราณสถานในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางได้เลยเช่นกันนะครับอ่ะต่อไปครับกลุ่ม5ครับ
3: ข้อ1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจหนูเลือกพระปางสามยอดค่ะประทับใจที่มีลักษณะเด่นคือปางสามองค์ที่สร้างเรียงต่อกันซึ่งสะท้อนถึงคติจักรวาลในศาสนาพุทธแบบมหายานค่ะข้อ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งทำรายได้ให้กับคนไทยค่ะ
4: 3นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยผมรู้สึกดีใจและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆและได้รู้ถึงวัฒนธรรมในสมัยก่อนครับ4หากมีโอกาสอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักอยากทำอะไรเพราะเหตุใดผมอยากให้ความรู้ครับเพราะทำให้คนอื่นเข้าใจง่ายและทำให้คนมีความรู้พร้อมกับให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์ครับเพื่อทำให้โบราณสถานไม่เสื่อมทรุดหรือเสียหายครับ
2: นะครับอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มนี้ก็สุดยอดเหมือนกันอ่ะต่อไปกลุ่ม6ครับกลุ่ม6กลุ่ม6 3คนเลยได้เลยครับ3สาว
5: 1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอมา1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจเมืองที่หนูเลือกนะคะเมืองสีเทพค่ะเพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่มีมานานและรักษาความเป็นไทยมายาวนานและมีชื่อเสียงในชุมชนเป็นที่ที่ชาวเพชรบูรณ์รักษามายาวนานและเป็นโบราณสถานที่งดงามมีธรรมชาติที่สวยงามมีเอกลักษณ์ในหลายๆด้านและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอีกด้วยค่ะ2โบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยมีความสำคัญต่อคนไทย

0: ัจจุบันอย่างไรเป็นสถานที่ที่สามารถท่องเที่ยวและยังเป็นและยังมีความสวยงามในเอกลักษณ์มีความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ก่อนเรื่องก่อนประวัติศาสตร์ค่ะและช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนั้นๆค่ะ
1: 3นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยสุโขทัยรู้สึกว่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนปัจจุบันรวมถึงโบราณสถานของยุคสมัยก่อนกับโบราณสถานยุคปัจจุบันค่ะแตกต่างกันมากแค่ไหนค่ะ
2: 4หากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากทำเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะโดยนำโบราณสถานแบบจำลองมาจัดตั้งเพื่อก่อให้เกิดความน่าสนใจและไม่น่าเบื่อแบบการบรรยายอย่างเดียวและอยากให้ศึกษาด้วยตนเองเพื่อให้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและมีผู้เชี่ยวชาญคอยนำเสนอเพิ่มเติมและได้ตระหนักถึงการรณรงค์อนุรักษ์โบราณสถานค่ะ
3: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับกลุ่มนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนบอกว่าในข้อที่3นะครับทำให้เห็นถึงความแตกต่างเนาะของโบราณสถานก็คือสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคแต่ละสมัยก่อนสุโขทัยกับโบราณสถานที่ในยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์หรือปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันรวมทั้งนะครับเพื่อนได้บอกวิธีการในการอนุรักษ์ก็คือทำอะไรครับลูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์หนูสุดยอดมากก็คือรวบรวมไว้ในที่เดียวกันใช่ไหมครับให้คนได้ไปเรียนรู้นะครับสุดท้ายกลุ่มที่1ครับ
4: ข้อ1ให้นักเรียนเลือกโบราณสถานที่นักเรียนได้ฟังการนำเสนอมา1แห่งพร้อมบอกเหตุผลและความประทับใจผมเลือกแหล่งโบราณนาคดีบ้านเชียงเพราะเป็น1ในแหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแหล่ง1และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับ
5: ข้อ2โบราณสถานในสมัยก่อนมีความสำคัญต่อคนไทยในปัจจุบันอย่างไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานในสมัยก่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนจังหวัดและประเทศค่ะ
6: ข้อ3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยรู้สึกว่ามีความเข้าใจในคนสมัยก่อนมากยิ่งขึ้นครับข้อ4ครับหากมีโอกาสช่วยอนุรักษ์หรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนักเรียนอยากทำอะไรเพราะเหตุใดอยากรักษาโบราณสถานสุโขทัยต่อไปครับเพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัย
3: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนทุกกลุ่มเก่งมากนะครับทุกกลุ่มเก่งมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าสถานที่ที่เรียนเลือกมาทำไมครับล้วนแต่มีความสำคัญนะครับทั้งในด้านศิลปกรรมด้านศาสนานะครับซึ่งส่งผลต่อจิตใจใช่ไหมครับเป็นหลายที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจนะครับและที่สำคัญครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นำชื่อเสียงมาให้กับชุมชนจังหวัดหรือประเทศเลยนะครับทีนี้นะครับความรู้สึกของนักเรียนที่ได้เรียนไปเป็นไงรู้สึกประทับใจภาคภูมิใจใช่ไหมครับในโบราณสถานนะครับสมัยก่อนสุโขทัยและที่สำคัญเลยนะครับที่เพื่อนบอกว่าโบราณสถานมีความสำคัญต่อคนปัจจุบันอย่างไรก็คือทำไมครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและครูก็ขอชื่นชมนักเรียนนะครับที่บอกวิธีการอนุรักษ์และเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นการทำพิพิธภัณฑ์การจัดโครงการนะครับการให้ความรู้หรือการใช้ทำไมครับสื่อสังคมออนไลน์ในการเ ผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบเรื่องของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มหน่วยใหม่กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือรุ่งอรุณแห่งความสุขนะครับนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและใบงานที่1เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขและในชั่วโมงต่อไปนะครับให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ในการสืบค้นนะชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้ทุกคนบอกว่าได้พอเรียนเรื่องราวของโบราณสถานสมัยก่อนสุโขทัยไปแล้วนักเรียนรู้สึกเหมือนได้เที่ยวไปด้วยใช่ไหมครับได้เที่ยวไปในที่ต่างๆมีหลายที่ที่เราไม่รู้จักเราก็ได้รู้จักแล้วเอาละครับครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวสุโขทัยกันบ้างแต่ที่ใดครูยังไม่บอกให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมและเราจะไปเที่ยวพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางสำหรับชั่วโมงนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ
7: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมา

ที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: โอ้
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่จะกลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อ

0: ประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียนก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะความหมายหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับในวันนี้เราจะมาศึกษาต่อในเรื่องของโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญรวมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับให้นักเรียนได้วิเคราะห์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับก่อนเรียนเรามาทบทวนกันนะครับในชั่วโมงที่แล้วเนาะนักเรียนจำได้ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรตอบพร้อมกันครับมีความสำคัญยังไงลูก
1: เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
0: เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นแม่บทของกฎหมายเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆมีเติมอื่นๆมาด้วยมียังไงอีกยังไงอีกครับเป็นอะไรนะที่ตอบมาคำตอบแรกเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับเป็นแม่บทกฎหมายพูดถึงความเท่าเทียมของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญความสำคัญของรัฐธรรมนูญเรามาเติมเต็มกันทบทวนกันนิดนึงนะครับรัฐธรรมนูญนะครับก็คืออย่างที่นักเรียนตอบมาเลยครับว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นทั้งหมดกฎหมายอื่นจะขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญได้หรือไม่กฎหมายอื่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้กฎหมายอื่นจะขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับรวมทั้งรัฐธรรมนูญยังเป็นแบบแผนนะครับที่จัดระเบียบทางการเมืองนะครับการบริหารประเทศนะครับเช่นการกำหนดรูปแบบของรัฐแบบแผนการบริหารประเทศรวมทั้งเป็นกรอบนโยบายพื้นฐานนะครับและที่สำคัญครับก็เหมือนที่เพื่อนตอบมาครับมีการทำไมครับพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนนะครับสิ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็คือความสำคัญของรัฐธรรมนูญต่อมานักเรียนจำได้ไหมครับรัฐธรรมนูญมีหลักการอะไรบ้างมีหลักการอะไรบ้างครับหลักการแรกเลยสำคัญที่สุดที่เราพูดถึงการมีหลักการอะไรบ้าง
1: หล
0: ักอำนาจอภิปรายเป็นของปวงชนมีอะไรอีกครับสองปกครองโดยกฎหมายสามหลักสิทธิเสรีภาพสี่หลักความเสมอภาคห้าแล้ว6นะครับนี่ก็เป็นนะครับทั้ง6หลักการของรัฐธรรมนูญก็คือ1หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน2หลักปกครองโดยกฎหมาย3หลักสิทธิเสรีภาพ4หลักความเสมอภาค5ภาระดรภาพและ6หลักการยอมรับเสียงข้างมากนะครับที่ครูเน้นย้ำไปว่าถึงเราจะยอมรับเสียงข้างมากแต่เราก็ต้องเราก็ต้องทำไมครับคุ้มครองเสียงข้างน้อยและทำไมครับอยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุและผลนะครับสุดท้ายนะครับที่ทบทวนกันนะครับรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์อย่างไรบ้างจำได้ไหมมีอะไรครับ กำหนดหน้าที่ของรัฐมีอะไรอีกจัดระเบียบสร้างความเข้มแข็ง
1: ตรวจสอบการใช
0: ้อำนาจลดเงื่อนไขความขัดแย้ง
1: ป้องก
0: ัน
1: และตรวจสอบ
0: ป้องกันและตรวจสอบนะครับนะครับเรามาเติมเต็มกันเลยนะครับก็คือเจตนารมณ์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการกำหนดหน้าที่ของรัฐรับรองปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนลดเงื่อนไขความขัดแย้งให้สถาบันและองค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดกลไกป้องกันตรวจสอบและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆนะครับรวมทั้งกำหนดกลไกหรือจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศนี่ก็คือใช่ไหมครับความหมายความสำคัญหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับอ่ะทีนี้นะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมใช่หรือไม่เกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนั้นนะครับนักเรียนไปทบทวนมาหรือยังครับไปทบทวนไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับงั้นครูให้นักเรียนเนี่ยปรึกษากันสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปทบทวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรียบร้อยยังลูกเรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อย
0: นะครับคือนักเรียนน่ารักมากที่ไปทำไมครับศึกษามาก่อนล่วงหน้ารวมทั้งทบทวนเรื่องเดิมนะครับแล้วก็เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มนะครับครูเชื่อว่ามีความรู้เต็มที่พร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมใช่หรือไม่นะครับจะถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญพร้อมหรือยังเนี่ย
2: พร
0: ้
2: อมแล
0: ้
2: วค่ะ
0: พร้อมหร
2: ือ
0: ย
2: ัง พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: ดังตอบครูดังๆอีกรอบว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกี่ยวกับเรื่องเก่งมากดังนั้นแสดงว่ามีความรู้เต็มที่แล้วอ่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดอ่ะวิใช่ทั้งห้องเลยทำไมถึงตอบว่าใช่ขอตัวแทนอธิบายเหตุผลเขากล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้ในหมวดไหนลูกกล่าวไว้ในหมวดไหนนะอธิบายหน่อยกลุ่ม4ครับน่ารักมากยกมือทันทีเลย
3: หมวดที่1ค่ะ
0: หมวดที่1อ่ะเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าอยู่ในหมวดที่1หรือไม่คำตอบก็คือใช่ครับเพราะทำไมครับตามหมวดที่1นะครับหมวด1เนี่ยบททั่วไปกล่าวว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกไม่ได้และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอ่ะนี่คือข้อที่1ผ่านไปแล้วนะตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนหรือยังครับเครื่องร้อนแล้วเรามาต่อข้อที่2กันเลยนะครับข้อ2ตามรัฐธรรมนูญหมวดที่2จะกล่าวเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกันใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ครับกลุ่ม6ครับ
4: เพราะว่าหมวดที่2กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: อ๋อเพื่อนบอกว่าเพราะว่าหมวดที่2เนี่ยกล่าวถึงพระมหากษัตริย์อ่ะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยนะครับคำตอบก็คือใช่หรือไม่ใช่
5: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
5: ใช
0: ่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับเพราะเหมือนที่เพื่อนตอบครับเพราะหมวดที่2จะว่าด้วยพระราชฐานะและภาระอำนาจของพระมหากษัตริย์ส่วนเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอกันนั้นจะอยู่ในหมวดที่1คือบททั่วไปนะครับอ่ะต่อมาเลยครูรู้สึกว่านักเรียนเริ่มทำไมครับเริ่มเครื่องเริ่มติดแรงแล้วตอนนี้ข้อที่3กันเลยการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิท

0: ทิเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะกล่าวไว้ในหมวดที่3ใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดเอ้าทำไมถึงตอบว่าใช่เพราะ
1: จากการที่ผมได้ศึกษามานะครับสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจครับ
0: ก็คือที่นักเรียนศึกษามาเนี่ยหมวดที่3เนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยทั้งส่วนบุคคลการเมืองและเศรษฐกิจไว้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่หรือเปล่า
2: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
2: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
2: ใช่
0: เรามาตรวจสอบคำตอบกันเลยคำตอบคือใช่นะครับเพราะหมวดที่3จะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพทางเศรษฐกิจจะกล่าวไว้ในหมวดที่3นะครับอ่ะต่อไปเลยครับข้อ4ตามหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของรัฐใช่หรือไม่อ้าวทำไมถึงตอบว่าใช่อ่ะกลุ่ม2หูยน่ารักมาก
3: เพราะว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้กล่าวไว้ในหมวดที่4ครับ
0: อ๋อเพราะว่าหน้าที่ของปวงชนชาวไทยได้กล่าวไว้ในหมวดที่4หมวดที่4กล่าวถึงเรื่องนี้ไหมนะ
4: กล่าวถึง
0: เพื่อนตอบถูกไหม
4: ถ
0: ูกไหมครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันเลยว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่เก่งมากนะครับใช่ทั้งนี้นะครับในหมวดที่4เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของรัฐนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นคงความเจริญและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะครับอ่ะเอาละต่อไปข้อที่5เลยตอนนี้นักเรียนพร้อมมากๆข้อที่5ครับตามหมวดที่5หน้าที่ของรัฐรัฐต้องให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ก็คือพูดง่ายๆว่าเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.6โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่อันนี้อยู่ใกล้ตัวเราไหมเนี่ยอ
4: ย
0: ู่ใกล้ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกไหมผิดยกสูงๆครับทำไมถึงตอบไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรแต่อยู่ใกล้ตัวเราใช่ไหมเรื่องนี้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเอากลุ่ม2กลุ่ม2ครับ
5: การเก็บค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐค่ะขึ้นอยู่กับโรงเรียนค่ะ
0: การเก็บค่าเทอมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐขึ้นอยู่กับโรงเรียนก็ยังไม่ตรงประเด็นเท่าไหร่ยังไม่ตรงประเด็นแต่ว่านะครับก็เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายไหม
4: เก
0: ี่
4: ยว
0: ใช่ป่ะครับแต่ยังไม่ตรงประเด็นชัดเจนเท่าไหร่อากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบได้เลยใครจะตอบยกมืออากลุ่ม6ครับกลุ่ม6ลองตอบได้เลยลูกตอบได้เลยทุกคนกล้าหาญมากที่ตอบเนี่ย
6: ถูกค่ะเพราะว่าเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาค่ะจะได้มีความรู้ค่ะ
0: กลุ่ม6ตอบว่าถูกเพราะว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาจะได้มีความรู้แต่ย้ำโจทย์ของครูอีกรอบนะแต่ครูถามว่านะครับได้รับการศึกษา

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็คือป .1 จนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่ครูบอกแล้วนะมันอยู่ใกล้ๆตัวเราเองใช่หรือไม่

0: อ่ะกลุ่ม3ว่าไงครับกลุ่ม3
1: ประชาชนต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
0: ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง
1: ม
0: ัธยมศึกษาปีที่3อ่ะเกือบแล้วครับเกือบแล้วอ่ะเกือบแล้วกลุ่ม4ครับกลุ่ม4
2: ต้องเรียนถึงอนุบาลที่1ถึงมัธยมที่3ค
0: ่
2: ะ
0: อนุบาลที่1ถึงมัธยมที่3ถูกไหมถูกไหมถูกต้องนั่งลงได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม4หน่อยนะครับก็คือคำตอบก็คือไม่ใช่ถึงไม่ใช่ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนจบการศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่รัฐต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะครับแต่ครูขอชื่นชมนักเรียนมากๆนะครับที่ทุกคนใช่ไหมครับกล้าตอบมาเลยครับผิดถูกนะครับถือว่าเราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับคำตอบข้อนี้ทุกคนทำไมครับช่วยกันตอบจนเราได้คำตอบที่ทำไมครับใกล้เคียงมาเรื่อยจนกระทั่งกลุ่ม4นะครับก็ได้ตอบว่าทำไมครับตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยก็คืออนุบาลจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็คือรัฐเนี่ยต้องให้ทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อที่6กันเลยตามหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่ารัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองเฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็คือศาสนาพุทธเท่านั้นถูกหรือไม่เรื่องนี้เราก็เหมือนเรียนผ่านมาแล้วไหมคำตอบคือตอบต่างๆพร้อมกันคำตอบคือทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม 6ตัวแทนกลุ่มทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่ครับ
3: รัฐต้องพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองทั้งทุกศาสนาค่ะ
0: ถูกต้องไหม
4: ถูกต้อง
0: เลยครับเพราะรัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นด้วยนะครับไม่ใช่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวเนาะนะครับเราต้องทำไมครับอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาอื่นด้วยอ่ะต่อไปครับข้อที่7ในหมวด6แนวนโยบายแห่งรัฐได้กำหนดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดทำไมถึงตอบว่าใช่ทำไมถึงตอบว่าใช่ครับกลุ่ม3
5: ถูกต้องครับเพราะว่าในหมวดที่6แนวนโยบายแห่งรัฐได้กำหนดว่ารัฐพึงส่งเสริมและคุ้มครองชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นครับ
0: เพื่อนตอบมาถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องนะครับเพราะทำไมครับทุกคนล้วนเป็นคนไทยนะครับเพราะทุกคนล้วนเป็นคนไทยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ไหนทุกคนก็ล้วนเป็นคนไทยดังนั้นครับจึงได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองเหมือนกันนะครับนักเรียนจำหลักหลักการของรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ได้ไหมครับนั่นแหละครับจะสอดคล้องกันเลยนะครับต่อมาตุลาการคือศาลที่มีอำนาจในการพิจารณา

0: พิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ด้วยตนเองใช่หรือไม่ใช่ไหมอีกรอบตุลาการคือศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ด้วยตนเองใช่หรือไม่ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่กลุ่ม6ครับเราอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อย
1: ต้องลงพระปรมาภิไธยโดยพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาตรวจสอบคำตอบเพื่อนตอบถูกไหมถูกต้องเลยครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะศาลมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะครับนะนะครับนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับไม่ใช่ศาลทำหน้าที่ด้วยตนเองนะครับแต่ทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นะครับข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อ9ครับองค์กรอิสระจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐใช่หรือไม่ใช่ไหมทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม6กับกลุ่ม4ตอบให้กลุ่ม6ตอบก่อนแล้วกลุ่ม4ค่อยตอบนะกลุ่ม6ตอบก่อนครับ
2: องค์กรอิสระจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรามาฟังคำตอบของกลุ่ม4กันครับกลุ่ม4ตอบว่าไงครับ
3: เป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อให้มีอิสระและในการปฏิบัติค่ะ
0: เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีอิสระนั่งลงครับเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันเลยว่าเพื่อนทั้งสองกลุ่มตอบมานั้นได้คำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่ใช่นะครับเพราะตามหมวดที่12นะครับองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดขึ้นเพื่อให้มีอิสระก็เหมือนที่เพื่อนกลุ่ม4ตอบมาเลยนะครับเพื่อให้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติเพื่อทำอะไรครับเพื่อทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั่นเองนะครับก็เป็นการที่ทำไมครับทั้ง2กลุ่มเนาะตอบนะครับคำตอบมานะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับทั้งสองกลุ่มเลยทีนี้เราก็มาเติมเต็มกันนะครับต่อไปกันเลยไหมครับต่อไปเลยไหมข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อที่10ครับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่เขากล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยไหมอยู่ในหมวดไหนถ้ากล่าวใครจะเป็นตัวแทนกลุ่ม6ครับ
2: เพราะว่าหมวดที่14ได้กล่าวว่าให้ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นค่ะ
0: เรามาตรวจสอบกันคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะกล่าวไว้ในหมวดที่14ก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม6ตอบมาเลยนะครับต่อไปครับข้อที่11อัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินใช่หรือไม่อัยการมีหน้าที่เป็นทนายใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องไม้ถูกไม่ใช่ยกเครื่องไม้ผิดทำไมถึงตอบว่าใช่กลุ่ม2กลุ่ม2รีบยกมือเลย
5: เพราะว่าหมวดที่13นะครับองค์กรอัยการอัยการทำหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินครับ
0: เรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันว่าใช่หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยว่าหมวดที่13เนี่ยนะครับองค์กรอัยการกล่าวว่าองค์กรอัยการมีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินรับผิดชอบดำเนินคดีในนามของรัฐนะครับอ่ะมาถึงข้อที่12นะครับหมวด16การปฏิรูปประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่หรือไม่ถ้าใช่ยกเครื่องหมายถูกไม่ใช่ยกเครื่องหมายผิดใช่ไหมหมวดที่16กล่าวว่าอย่างนี้ไหมลองอธิบายเอากลุ่ม6รีบยกมือเดี๋ยวกลุ่ม6กับกลุ่ม4นะครับกลุ่ม6ก่อนแล้วก็กลุ่ม4ด้วย
2: พอในหมวดที่16ได้กล่าวถึงว่าให้มีการพัฒนาในทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: ทีนี้มาฟังคำตอบของกลุ่ม4บ้าง
3: จากการที่หนูศึกษามานะคะการปฏิรูปประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: นะครับอ่ะนั่งลงได้เอาเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันว่าใช่หรือไม่คำตอบนะครับก็คือใช่นะครับเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับเพื่อเป็นกองพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อสร้างโอกาสในด้านต่างๆให้ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับผ่านมาทั้ง12ข้อเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกคนเก่งมากนะครับทีนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับก็คือใบงานที่2เรื่องโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีนะครับให้เขียนสรุปโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญรวมทั้งนะครับให้นักเรียนทำไมครับบันทึกกิจกรรมใช่หรือไม่ให้เวลานักเรียนทำสักครู่นะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: แล้วเรียบร้อยแล้วอ้าวก่อนที่จะจบบทเรียนเรามาทบทวนบทเรียนในวันนี้กันด้วยคำถามเช่นเคยนะครับเป็นคำถามทบทวนนะครับว่านักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วนะครับทำใบงานไปแล้วนะครับนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญอย่างไร

0: นะครับอ่ะข้อแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองมีลักษณะอย่างไรให้แต่ละกลุ่มนะครับปรึกษากันนะครับครูจะขอตัวแทนสัก3กลุ่มตอบข้อนี้นะครับให้นักเรียนช่วยกันปรึกษากันนะครับขอตัวแทนตอบข้อนี้3กลุ่มปรึกษากันได้เลยครับกลุ่ม6มีกลุ่มไหนอีกมีกลุ่ม6กลุ่ม4กลุ่ม2ตอบได้เลยครับกลุ่มไหนก่อนก็กลุ่ม6ตอบก่อนกลุ่ม6ตอบก่อนลองตอบมาครับนักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไร
1: เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่ม4กลุ่ม4จะตอบว่าอย่างไรครับ
2: อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลครับ
0: ก็คือพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและ
2: ศาล
0: อ่ะนั่งลงได้ครับกลุ่ม2
3: เป็นการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับ
0: นั่งลงครับเรามาเติมเต็มคำตอบกันนะครับจากที่เพื่อนตอบมาทั้ง3กลุ่มนะครับนะครับก็คล้ายๆที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับก็คือราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมีได้นะครับก็คือรูปแบบของรัฐนะครับรูปแบบของรัฐก็คือทำไมครับรูปแบบของรัฐก็คือราชอาณาจักรไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะแบ่งแยกมีได้นะครับและนะครับในรูปแบบการปกครองก็คือมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับต่อมาข้อที่2อำนาจอธิปไตยเป็นของใครและมีการแบ่งอย่างไรกลุ่ม2
3: อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับแบ่งเป็น3ฝ่ายครับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการครับ
0: นั่งลงครับมีใครจะเติมเต็มคำตอบเพื่อนอีกไหมมีไหมครับมีใครจะเติมเต็มคำตอบเพื่อนอีกไหมกลุ่ม4กลุ่ม4จะตอบว่าอย่างไรครับ
4: อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนครับ
0: นะครับนั่งลงได้นะครับเอาเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนกันเลยนะครับก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับพระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นประมุขนะครับทรงใช้อำนาจนั้นผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและศาลโดยแบ่งนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับโครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญนะครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไปอย่างเต็มที่แล้วนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะครับใช่ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพไว้ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันนะครับ สิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่3และใบงานที่4ครับใบงานที่3จะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและใบงานที่4นะครับจะเป็นเรื่องแบบนี้ได้หรือไม่เรามีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความสนุกรอเราอย่างเต็มที่นะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงถัดไปครับ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารกิจชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทำแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: ระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนจะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: ช้าๆช้าๆนักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่ง
2: เห
0: ็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห
0: ็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มนี่อาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้ว มีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
2: ซิลิโคน
0: ซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับถามอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกขออภัยเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไมค์เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูทเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
2: สี
0: น้ำกลมบางคนจะบอกจะสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสรุปสีอะไรสีกรมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกลมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
2: ใช่
0: แขนยาวเป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
2: แขนยาว
0: มีกระดุม
2: มีปก
0: มีปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
2: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทาง

0: ลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาบนฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
1: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่สองครับเห็นอะไรครับเห็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไร
2: ภูเขาเอเวอเรสต์
0: ตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ต้นทางบอกอย่างนี้นะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับเดือนอะไรเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้ามีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
1: ม
0: ีแดงมีไหม
1: ม
0: ีสีส้มมีไหม
1: ไม
0: ่อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้ภาพนี้เราเห็นอะไรครับ
1: ค
0: ุกกี้เราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีก
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: เป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่าน่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้

0: สิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับและมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือ
1: ควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจ
0: เพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
1: เห
0: ็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามี

0: ทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจค้นหาในงานเขียนนั้นต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับการใช้ภาษาได้ดีอ่ะเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4
1: ใช้ภาษาได้ดีเหมาะ

0: การใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับมีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะมีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬ
0: ิ
1: กา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายๆรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เคย
0: เป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเน้นมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน
0: ้
1: อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
2: เป
0: ็
2: นทะเลที
0: ่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วงลงมือทำจดจำได้ ให้นักเรียนอ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาดจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: นักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบา
0: ๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่บทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัข กำลังหอนด้วยแต่ว่า

0: อาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
1: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
0: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนได้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ำแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคำพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
2: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
3: ไม่
0: เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่ง ฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อเรือกลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับฮารัตรานะครับมีหลายคนเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตรานะครับอารัตราคืออะไรอารัตราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตธาเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลาเรียมนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสารสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: เนะฮะ

นาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์พันธุ์แท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งทิศ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: call roll.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อที่2นักเรียนสามารถหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ข้อ3นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูได้เตรียมดินเพื่อนำไปผสมปลูกแคคตัสนักเรียนคิดว่าดินที่คุณครูเตรียมมามีมวลหนักกี่กิโลกรัมคะ
3: 400
2: นั้นเรามาดูว่าดินที่คุณครูเตรียมมามีมวลหนักกี่กิโลกรัมตอนนี้ให้นักเรียนอ่านค่าจากตาช่างได้เลยค่ะมีนักเรียนกลุ่มไหนสามารถอ่านค่าได้แล้วว่าดินที่คุณครูเตรียมมามีมวลหนักกี่กิโลกรัมคะ
3: 450กรัม
2: 450กรัมหรือว่า 0.45 กิโลกรัมนักเรียนคะแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าโลกของเราที่ประกอบด้วยดินหินและสิ่งต่างๆมีมวลหนักกี่กิโลกรัมคะนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ครูได้เสิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์คำว่า What is the mass of the Earth NASA ก็จะได้ข้อมูลขององค์การ NASA ออกมาว่าโลกของเราเนี่ยมีมวลเป็นจำนวนมากๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะมวลของโลกมีค่ามากๆซึ่งเขียนแสดงโดยใช้จำนวน25หลักแต่สามารถเขียนแสดงมวลของโลกสั้นๆได้เป็น 5.97 คูณ10ยกกำลัง24ซึ่งเรียกการเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวนในรูปแบบนี้ว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนคะจากจำนวนที่ต้องเติมศูนย์เป็นจำนวนมากจะสามารถใช้สัญลักษณ์แทนจำนวนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกการเขียนจำนวนในรูปแบบนี้ว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะเรานิยมใช้สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เขียนแทนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆโดยมีหลักการเขียนดังนี้ค่ะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปเป็น a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนักเรียนคะรูปทั่วไปของเราว่ายังไงแล้วคะ
3: a
4: 10ยกกำลัง n
2: โดยที่ a มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n ตัวนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจาก 5.97 คูณ10ยกกำลัง24เขียนอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะจากการเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ a ของเรามีค่ายังไงแล้วคะเรียนจำได้ไหม a ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n ตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะ
3: เป็น
2: จำนวนเต็มเพราะฉะนั้นนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า a เท่ากับเท่าไหร่คะ
4: a เท่ากับ 5.97
2: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับ 5.97 แล้ว n เท่ากับเท่าไหร่คะ
4: 24
2: ถูกต้องค่ะ n เท่ากับ24เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะ ตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียน8ล้านให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ8ล้านสามารถเขียนให้อยู่ในรูป8คูณจำนวน1ได้เป็นอะไรคะ8คูณด้วย1ล้านแล้ว1ล้านสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยมีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ

10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตนะคะ1ล้านมี0ทั้งหมดกี่ตัวคะ6ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น10ยกกำลัง6นักเรียนก็จะได้เป็น8คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ8คูณ10ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน3ล้าน4แสนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นักเรียนคะ3ล้าน4แสนสามารถเขียนให้อยู่ในรูป34คูณกับจำนวน1ได้ยังไงคะ34คูณด้วยอะไรคะ
1: 1แสน
0: ถูกต้องค่ะ34คูณด้วย1แสนแล้ว1แสนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า1แสนคือ10ยกกำลัง5เพราะว่าอะไรคะนักเรียนสังเกตว่า1แสนมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ5ตัวเลยเขียน1แสนในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้เป็น10ยกกำลัง5นักเรียนคะตอนนี้34ของเรา A อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะ
2: ย
0: ังแล้ว34ตัวนี้นักเรียนจะต้องเขียนยังไงคะ
2: 3.14
0: ถึงจะมีฐานอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์คะ
2: 3.4
0: คูณด้วยอะไรคะ
2: 4
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้ว่า 3.34 เกิดจาก 3.4 คูณ10แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง5นักเรียนคะจากนั้นทำยังไงต่อคะใช้สมบัติอะไรคะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่นักเรียนก็จะได้ 3.4 คูณ10คูณ10ยกกำลัง5นักเรียนคะภายในวงเล็บ10คูณ10ยกกำลัง5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้คำตอบเป็น10ยกกำลัง6เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น 3.4 คูณ10ยกกำลัง6แล้ว 3.4 คูณ10ยกกำลัง6อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะอยู่แล้วถูกต้องค่ะมี A เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ A เท่ากับ 3.4 แล้ว N ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ6ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงหาว่า 1.69 คูณ10ยกกำลัง11แทนจำนวนใดเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1.69 คูณ10ยกกำลัง11นักเรียนคะ10ยกกำลัง11หมายความว่ามีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 11
0: ตัวเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 1.69 คูณอยู่กับอะไรคะคูณอยู่กับ1แสนล้านเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยค่ะ
2: 1แสน69ล้าน
0: นักเรียนลองตรวจสอบคำตอบอีก1ครั้งค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะคำตอบที่ได้คือ 169,000 ล้านนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่4กันต่อนะคะนักเรียนคะเราสามารถนำความรู้เรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงได้ค่ะดังตัวอย่างที่4ค่ะในกาแล็กซีทางช้างเผือกกลุ่มดาวหรือดาวแต่ละดวงจะอยู่ห่างกันมากหน่วยวัดระยะทางที่ใช้อยู่บนโลกเช่นเมตรกิโลเมตรเป็นหน่วยที่เล็กเกินไปที่จะใช้วัดระยะทางในท้องฟ้าทางดาราศาสตร์นิยมใช้หน่วยวัดระยะทางเป็นปีแสงโดยกำหนดว่าระยะทาง1ปีแสงคือระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ไปได้ในเวลา1ปีค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะในการหาว่า1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณกี่กิโลเมตรสามารถคำนวณได้โดยใช้อัตราเร็วของแสงดังนี้ค่ะอัตราเร็วของแสงประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณนักเรียนคะ 300,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ3คูณ10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะ3คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรต่อวินาทีจาก1ปีเท่ากับตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนจากหน่วยที่เป็นปีให้เป็นวินาทีนักเรียนคะ1ปีมีกี่วันคะ
1: 365
0: วัน1วันมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี
1: 60
0: นาที1นาทีเท่ากับกี่วินาทีคะ60วินาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ว่า1จะมีค่าเท่ากับ365คูณ24คูณ60คูณ60วินาทีนั่นเองค่ะและถ้าคุณครูต้องการทราบว่า1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่ทำได้ยังไงคะนำระยะทางของแสง1ปีคูณด้วยอัตราเร็วของแสงก็จะได้เป็น365คูณ24คูณ60คูณ60คูณด้วย3คูณ10ยกกำลัง5นักเรียนคะ60สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะ A ต้องเป็นเท่าไหร่คะ6เพื่อนตอบถูกแล้วค่ะว่า6แล้ว60ตัวนี้เกิดจาก6คูณอะไรคะ
2: 60
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น60สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น6คูณ10บรรทัดต่อมานักเรียนเลยเขียน60ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะต่อมานักเรียนต้องทำยังไงต่อคะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่และสมบัติการสลับที่สำหรับการคูณนักเรียนก็จะได้เป็น365คูณ24คูณ6คูณ6คูณ3คูณด้วย10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง5นักเรียนคะต่อมานักเรียนทำยังไงต่อคะหาผลลัพธ์นักเรียนช่วยคุณครูหาผลลัพธ์ในก้อนแรกออกมาก่อนค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรียนสามารถคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบยังคะให้นักเรียนคิดเลขลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนได้คำตอบยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในก้อนแรกจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 9,600
0: แล้ว10ยกกำลัง2คูณ10ยกกำลัง5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 10 ยกกำลัง 7
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง7ในก้อนแรกนักเรียนคำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ946,080คูณด้วย10ยกกำลัง7นักเรียนคะ946,080เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะตอนนี้บรรทัดที่2ของเราเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ัง แปลว่าเราจะต้องเปลี่ยน A ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ก่อนนักเรียนคะเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะถ้าคุณครูจะเขียน916,080ให้อยู่ในรูป94,608คูณอะไรถึงจะได้946,080คะคูณ10ตอนนี้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ังหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยน A อีกต่อมาถ้าคุณครูเขียนเป็นคูณด้วยอะไรคะ10ยกกำลังอะไรคะจาก946,080ครูเปลี่ยนเป็น 9,460.8 คูณด้วย10ยกกำลังอะไรคะถึงจะมีค่าเท่ากับ946,080คะถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง 2ตอนนี้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ยัง
0: คูณด้วยอะไรต่อคะ
2: 10ยกกำลัง3
0: คูณ10ยกกำลัง3ต่อมา A อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ังคูณด้วย10ยกกำลังอะไรคะ
3: 4
0: 10ยกกำลัง
3: 4
0: ตอนนี้ A ของเราอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะ
3: ย
0: ัง A จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10คูณ10ยกกำลังอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น 946,080 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้เป็น 9.4608 คูณ10ยกกำลัง5แล้วคูณด้วยอะไรต่อคะ
2: ค
0: ู
2: ณด้วย
0: 10ยกกำลัง7จากนั้นนักเรียนต้องใช้สมบัติอะไรต่อคะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นักเรียนก็จะได้เป็น9.4608 คูณภายในวงเล็บ10ยกกำลัง5คูณ10ยกกำลัง7นักเรียนคะ10ยกกำลัง5คูณ10ยกกำลัง7จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 10 ยกกำลัง 2
0: เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น 9.4608 คูณ10ยกกำลัง12นั่นเองค่ะแล้วบรรทัดนี้ของเราอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ยังคะมี A เท่ากับเท่าไหร่คะn เท่ากับเท่าไหร่คะ
3: 2
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณ 9.4608 คูณ10ยกกำลัง12กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าในเขตเมืองขนาดใหญ่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยในแต่ละวันกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่นจากข้อมูลทางสถิติปีพ.ศ. 2559มีประชากรประมาณ 5.69 คูณ10ยกกำลัง6คนและมีขยะให้ต้องจัดเก็บประมาณวันละ

0: 1.01 คูณ10ยกกำลัง4ตันจงหาว่าโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละกี่กิโลกรัมนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่กำหนดให้คืออะไรคะประชากรมีอะไรอีกคะ
1: การจัดเก็บประมาณวันละ
0: มีประชากรของปีพ.ศ. 2559และอะไรอีกคะ
2: มีขยะที่ต้องจัดเก
0: ็บและปริมาณของขยะนักเรียนคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละกี่กิโลกรัมเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีทำครูจะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนนั่นคือประชากรในกรุงเทพมหานครมีประมาณ 5.69 คูณ10ยกกำลัง6คนแต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บประมาณ1.01 คูณ10ยกกำลัง4ตันนักเรียนคะน้ำหนัก1ตันเท่ากับเท่าไหร่คะ1,000ถูกต้องค่ะ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมแล้ว 1,000 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
3: 10ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นน้ำหนัก1ตันเท่ากับ10ยกกำลัง3กิโลกรัมนั่นเองค่ะหากคุณครูต้องการหาว่าในแต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บประมาณเท่าไหร่ทำได้ยังไงคะตอนนี้แต่ละวันมีขยะที่ต้องจัดเก็บประมาณมีหน่วยเป็นอะไรคะ
2: เป็นต
0: ัน แต่เราต้องการจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นอะไรคะ
2: ก
0: ิโลกรัมทำได้ยังไงคะนักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะทำได้ยังไงคะนำนำปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บคูณด้วย10ยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนสามารถหาคำตอบออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะได้เป็น 1.01 คูณ10ยกกำลัง7นักเรียนคะ10ยกกำลัง7ตรงนี้มาจากไหนคะ
2: มาจาก
0: 10ยกกำลัง4คูณ10ยกกำลัง3จะได้คำตอบเท่ากับ10ยกกำลัง7ถ้าคุณครูต้องการหาว่าโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละเท่าไหร่ทำได้ยังไงคะทำยังไงคะให้นักเรียนระดมความคิดได้เลยนะคะเฉลี่ยนักเรียนคะนักเรียนกลุ่มที่4ตอบถูกแล้วว่านำมาหารนำอะไรหารด้วยอะไรคะ 1.01 คูณ10ยกกำลัง7หารด้วยอะไรคะ
2: หารด้วย
4: 5.69
2: คูณ10ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแต่ละคนทิ้งขยะประมาณวันละ 1.1 คูณ10ยกกำลัง7หารด้วย 5.69 คูณ10ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนคำนวณออกมาได้เลยนะคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถคิดเลขลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

ราะฉะนั้นหาคำตอบออกมาแล้วจะได้คำตอบประมาณ 1.775 หรือประมาณ 1.8 กิโลกรัมนั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะข้อนี้จะได้คำตอบประมาณวันละ 1.8 กิโลกรัมค่ะ

0: จทย์เสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด7การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าแรกจะเป็น2ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อ3ให้นักเรียนแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะลงมือทำเรามาสังเกตกันค่ะข้อที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะครูจะให้นักเรียนเกรดครูจะใช้การเลื่อนจุดค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัด7ในข้อที่1ใหญ่แล้วมาดูข้อที่4ค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะเขียน56,700,000ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะนักเรียนคิดว่า A ของเราควรเป็นจำนวนใดคะ A ของนักเรียนเรามาทวนกันค่ะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์มีรูปทั่วไปว่ายังไงแล้วคะ A คูณ10ยกกำลัง N โดยที่ A ของเรา A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ N เป็นจำนวนเต็มคุณครูถามว่าข้อที่4นักเรียนควรให้ A เท่ากับเท่าไหร่คะ 5.67 คูณด้วย10ยกกำลังอะไรคะ
1: 10ยกกำลัง5
0: นักเรียนจะเห็นว่ามีเพื่อนหลายคนตอบได้อย่างรวดเร็วเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่า A ของนักเรียนต้องเป็น 5.67 ใช่ไหมคะคุณครูจะใช้การเลื่อนจุดค่ะตอนนี้ให้นักเรียนสังเกตตัวอย่างบนกระดานไปพร้อมๆกันเลยนะคะครูเริ่มจากตรงนี้นะคะเลื่อนจุดไปกี่ครั้งคะ1 2
2: 3 4 5 6 7
0: เพราะฉะนั้นจะได้เป็น 5.67 คูณ10ยกกำลังอะไรคะเมื่อกี้เราเลื่อนไปกี่ครั้งคะ
2: 7
0: 1 2 3

0: นักเรียนคะเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก 70,000 นักเรียนคะเราสามารถเขียน 70,000 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถออกมาเขียนวิธีทำหน้ากระดานได้เลยค่ะกลุ่มที
1: ่
0: 6นักเรียนกลุ่มที่6ออกมาเขียนข้อแรกเลยค่ะข้อที่2มีนักเรียนกลุ่มไหนจะออกมาแสดงวิธีทำคะกลุ่มที่5ข้อที่3นักเรียนกลุ่มไหนคะมาเขียนเลยค่ะกลุ่มที่1จะออกมาเขียนในข้อที่3มากนักเรียนคะเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาข้อ1นักเรียนตรวจสอบคำตอบใหม่นะคะ 70,000 เกิดจาก7คูณอะไรคะ
1: 7คูณ10ยกกำลัง4
0: เกิดจาก7คูณด้วย10,000ซึ่งมีค่าเท่ากับ7คูณ10ยกกำลัง4นั่นเองค่ะ
2: ได้ลบ10
0: ข้อที่2 210,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ
1: 2คูณ1
0: คูณ10ยกกำลัง5ถูกต้องค่ะในข้อที่5มีนักเรียนคนไหนจะออกมาเขียนคำตอบไหมคะข้อที่4คุณครูได้เฉลยไปแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5
0: ได้10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง6นั่นคือ 4.06 คูณ10ยกกำลัง6ข้อที่4คุณครูเฉลยไปแล้วได้เป็น 5.67 คูณ10ยกกำลัง7ต่อไปข้อที่5นักเรียนกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะ15,600,000สามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะ 1.5006 คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่6กันต่อค่ะข้อที่6 8,000,000,000สามารถเขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนกลุ่มที่4ออกมาเขียนคำตอบเลยค่ะนักเรียนคนอื่นนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะข้อที่7นักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วคะเก่งมากค่ะได้เป็น8คูณ10ยกกำลัง9ในข้อที่7นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะ 490,000,000เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ 4.9 คูณ10ยกกำลังอะไรคะถูกต้องค่ะในข้อที่8ถึง10เราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่8นักเรียนคะ 71,100,000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ
1: 70,100,010ยกกำลัง10
0: คูณ10ยกกำลัง10ต่อมาข้อที่9เขียนในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 2.45 คูณ10ยกกำลัง
1: 13
0: คูณ10ยกกำลัง13นักเรียนคะข้อที่10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ10ยกกำลัง13นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะในตอนที่1มีคนไหนได้เต็มบ้างคะ
1: หน
0: ูเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูในตอนที่2กันต่อค่ะ นักเรียนคะในตอนที่2ข้อแรกได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: 10ยกกำลัง5มีศูนย์กี่ตัวคะ
2: 5
0: ตัวเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับ 400,000 ต่อมา 3.8 คูณ 10 ยกกำลัง 6 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 3,800,000 ต่อมา 1.45 คูณ 10 ยกกำลัง 9 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1,450,000
0: นั่นคือ 1,450 ล้านต่อมาในข้อที่4ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 82,570 และข้อ5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 60ล้านต่อมาข้อที่6 6.0526 คูณ10ยกกำลัง12ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่3โจทย์บอกว่าจงแสดงวิธีทำและเขียนคำตอบในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์กาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 100,000 ปีแสงจงหาว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกยาวประมาณกี่กิโลเมตรเมื่อกำหนด1ปีแสงเป็นระยะทางประมาณ 9.46 คูณ 10 ยกกำลัง 12 กิโลเมตรนักเรียนคะข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องบนกระดานได้เลยนะคะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ 9.46 คูณ 10 ยกกำลัง 17 กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะการเขียนจำนวนการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งเขียนได้เป็นอะไรคะ a คูณ10ยกกำลัง n โดยที่ a ของนักเรียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ a ต้อง
3: มากกว่า1
0: a ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นอะไรคะ
4: เป็นจำนวนเต
0: ็
4: ม
0: และ n เป็นจำนวนเต็มสำหรับบทเรียนต่อไปนะคะเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด8เขียนง่ายๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สา
2: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
4: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
5: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะจำได้ไหมตอนนี้เรามีใบกิจกรรมเก่าอยู่ในมือด้วยถูกต้องไหมออกแบบฟอร์มใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเนาะโอเคนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะแล้วก็ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไปบ้างนะเพื่อเราจะได้เอาสิ่งที่เราฝึกทักษะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะทีนี้นะคะระหว่างที่นะครูทบทวนนักเรียนก็ดูในใบกิจกรรมไปด้วยนะคะประกอบไปด้วยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราทบทวนใบกิจกรรมที่13ก่อนนะคะจะเป็นเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตอนนี้ใบกิจกรรมที่13ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วหรือยังลองพลิกดูสิ2หน้านักเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยตามที่ครูได้มอบหมายงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทบทวนแล้วก็ตรวจสอบหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะเป็นกิจกรรมกลุ่มใช่มั้ยนะคะนักเรียนลองดูนะคะนะอันนี้ก็คือหน้าที่2นะคะนักเรียนสังเกตว่าทำไมครูให้นักเรียนออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำไมคะระบุหัวข้อใช่ไหมนะครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างแล้วก็ทำการจำลองการเก็บข้อมูลโดยการอะไรกรอกรายละเอียดนะเป็นการจำลองการเก็บข้อมูลไปนะคะครั้งที่แล้วเราเป็นการเก็บข้อมูลด้วยมือถูกต้องไหมใช่ไหมคะซึ่งเป็นวิธีในอดีตแล้วนะคะนักเรียนเป็นวิธีในอดีตมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้แล้วนะคะเราจะนิยมใช้แบบอะไรคะแบบไหนคะเราเคยคุยกันแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วแบบไหนลูกปัจจุบันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนคะใช้อะไรพูดดังๆเลยอาจจะเป็นใช้โปรแกรมใช่ไหมคะหรือใช้เทคโนโลยีทำไมมาช่วยในการเก็บข้อมูลใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาฝึกปฏิบัตินะแล้วก็เอาทักษะนี้ไปปฏิบัติงานนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาตอบคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะนักเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างเราเรียนกันไปแล้วครั้งที่แล้วนะช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยมีอะไรบ้างคะแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์สอบถามแถวริมตอบบ้างแบบสังเกตอะไรอีกคะมีไหมแบบประเมินใช่ไหมแบบสำรวจความพึงพอใจได้ไหมได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบสังเกตนะคะในการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องมีประเด็นคำถามที่ครบถ้วนนะอันนี้เราได้ทำไมคะลิสต์คำถามหรือประเด็นเรียบร้อยแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงตามความต้องการของผู้สำรวจนะนี่ก็เป็นสรุปอีกรอบหนึ่งนะก็จะมีอะไรคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมานะก็จะมีแบบสัมภาษณ์แบบสำรวจแบบสังเกตอาจจะมีเครื่องมือนอกเหนือจากนี้อีกนะคะเช่นเมื่อกี้นี้ครูบอกอะไรคะแบบอะไรแบบประเมินความพึงพอใจแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อะไรคะอันนี้แบบสอบถามด้านล่างนะแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เอามาใช้ช่วยในการอะไรคะเก็บข้อมูลใช่ไหมแล้วก็อะไรคะอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ได้ไหมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะเข้าใจขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะคะข้อที่2สร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะข้อที่3ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ
ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ใน3ข้อนี้เราจะต้องมาฝึกปฏิบัติทักษะในชั่วโมงนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะคะหรือปลายทางนะจะจัดกลุ่มแบบไหนก็ได้ตามบริบทของห้องเรียนได้เลยค่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยให้นักเรียนนำใบความรู้ที่7ขึ้นมานะคะตอนนี้ครูได้แจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะไม่ใช่เรื่องการจัดการข้อมูลนะเป็นเรื่องอะไรคะการใช้งาน Google Form เบื้องต้นรู้จักไหมเนี่ย Google Form เคยได้ยินไหมรู้จักนะคะนักเรียนสังเกตดูนะเอกสารที่นักเรียนได้ไปหรือใบความรู้ที่เรียนได้ไปครบทุกหน้าหรือไม่เพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนถูกต้องไหมคะถ้าขาดหน้าใดหน้าหนึ่งไปขั้นตอนจะทำไมปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนะคะนักเรียนเช็คดูอีกทีหนึ่งสินะคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมมีครบทุกหน้าไหมมีทั้งหมดกี่หน้าลูก

8หน้านะคะถ้า10หน้านี่ไม่ใช่ของครูแล้วนะ8หน้าใช่ไหมคะ8หน้าดูเช็คความเรียบร้อยให้ดีเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันถ้านักเรียนได้หน้าไม่ครบทำไมคะนักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้นะคะทีนี้นะก่อนที่จะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะเดี๋ยวครูขอไปที่ใบกิจกรรมก่อนนะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาใบความรู้ก่อนอื่นเตรียมความพร้อมก่อนนักเรียนเราจะต้องมาเตรียมพร้อมใช้งาน Google Form โดยเลยคะล็อกอินเข้าสู่บัญชีใช้งาน Google ตอนนี้เราล็อกอินหรือยังเอาไหนเครื่องไหนยังมีปัญหาอยู่ยกมือสิมีไหมคะเดี๋ยวรอปลายทางสักครู่หนึ่งดีไหมสัก2นาทีนะคะเพื่อให้เพื่อนปลายทางเนี่ยได้ล็อกอินเข้าใช้งานสักครู่หนึ่งนะแต่ตามจริงเนี่ยเพื่อนๆปลายทางเขาก็เตรียมตัวไว้แล้วล่ะแต่อาจจะมีบางโรงเรียนที่ทำไมคะยังไม่พร้อมนะรอสัก2นาทีนะคะระหว่างที่รอเพื่อนปลายทางนะคะนักเรียนดูเลยของเรายังใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครูแอบเห็นนะบางเครื่องยังกรอกรหัสไม่ผ่านนะนะคะเพื่อนข้างๆให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้จุดประสงค์การเรียนรู้ทำไมคะเราจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอะไรมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อีเมลตัวเองไหมถ้าเราไปเจออีเมลที่ค้างไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแอบใช้ได้ไหมแอบใช้ได้ไหมคะไม่ได้นะเราต้องทำไมคะล็อกเอาท์ออกแล้วล็อกอินบัญชีตัวเองเท่านั้นเข้าใจไหมคะบางทีทำไมคะเพื่อนห้องอื่นๆอาจจะทำไมอาจจะลืมนะคะนักเรียนคะเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนข้างๆนะดูแลเพื่อนด้วยนะคะครูอาจจะเดินไปให้คำปรึกษานักเรียนได้ไม่ครบทุกเครื่องนะช่วยกันนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนะถ้านักเรียนพร้อมแล้วถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตเราก็ให้นักเรียนเนี่ยใช้งาน Google Form โอเคไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะใครที่ติดขัดปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยยกมือเดี๋ยวครูให้ความช่วยเหลือนะคะโอเคไหมคะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่หน้าจอสาธิตเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสาธิตการสร้าง Google Form แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตัวที่เป็นอะไรคะโปรแกรมGoogle Form นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานออนไลน์ใช่ไหมนะคะเป็นบริการทางอะไรลูกเป็นบริการทางอะไรคะทะเนตนะคะก่อนอื่นเลยทำไมคะนักเรียนเข้าสู่ระบบนะคะ Gmail แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะสังเกตว่าทำไมในหน้าจอโปรแกรมของนักเรียนนะคะนักเรียนเข้าสู่บัญชีเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะต้องไปคลิกที่ไอคอนนะเจอหรือยังจะมีคำว่าแอป Google ใช่ไหมคะใช่ไหมแอป Google นะคะนักเรียนก็คลิกที่เมนูนั้นขึ้นมาเลยจะอยู่ทางมุมไหนคะเอาช่วยกันตอบมุมไหนคะมุมขวามือนะมุมขวามืออย่างนี้นี่ในแท็บเล็ตใช้ได้ไหมได้ไหมคะได้ไดเพื่อนๆไปทางก็อาจจะใช้แท็บเล็ตใช่ไหมโทรศัพท์มือถือใช้ได้ไหมได้แต่อาจจะต้องทำไมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้พอได้เรียบร้อยแล้วดูให้ดีนะเราจะเข้าสู่ Google Drive นะรู้จักไหม Google Drive อ่ะรู้จักไหมคะรู้จักนะให้นักเรียนเข้าไปที่ Google Drive เลยนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกแถวริมเห็นไหมคะเราเข้าไปที่ไหนดูในใบความรู้ประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนเห็นหรือยังในใบความรู้เห็นไหมคะเห็นนะในใบความรู้ทำไมคะก็จะระบุไว้นะอยู่หน้าที่1อยู่นะคะในใบความรู้ขั้นตอนที่2เจอไหมลูก

จอไหมคะยังอยู่หน้าแรกอยู่นะยังไม่ไปไหนนะเจอไหมคะเจอนะเสร็จจากนั้นทำไมคลิกไปที่ไรท์ถ้าเป็นภาษาไทยนะจะอ่านว่าไรท์นะแต่ถ้าทำไมคะบางเครื่องอาจจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษใช่ไหมหนูลองเทียบรูปดูนะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะให้เรานะให้เรานะคะคลิกที่เครื่องหมายอะไรลูกบวกหรือว่าใหม่นั่นเองนะคะ

นักเรียนจะเห็นคำว่าอะไรคะเวลาที่นักเรียนเข้าไปที่ไดรฟ์ถูกต้องไหมนักเรียนจะเห็นว่าอะไรจะมีคำว่า Google เอกสาร Google Sheet Google Slide และ Google Form เจอไหมคะเจอไหมนักเรียนก็คลิกเลยเป็นไอคอนสีอะไรถามก่อนสีตอบดังๆสีอะไรคะสีม่วงจะเข้ามาสู่หน้านี้เจอไหมคะเจอไหมเดี๋ยวรอเพื่อนไปทางสักนิดนึงตามจริงเรามีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะแต่ครูอยากสอนให้เราเป็นแบบดั้งเดิมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะแนะนำท้ายชั่วโมงครูจะแนะนำให้ฟังว่ามันสามารถทำให้ไวกว่านี้ได้ยังไงทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3เราอยู่ที่ใบความรู้หน้าอะไรแล้วตอนนี้หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่2นะคะขั้นตอนที่3คือเราจะต้องตั้งชื่ออะไรคะแบบฟอร์มให้สอดคล้องกับอะไรวัตถุประสงค์ใช่ไหมทีนี้เราต้องย้อนไปที่อะไรคะเราต้องย้อนไปที่อะไรเอ่ยเราต้องย้อนไปที่อะไรเอ่ยย้อนไปที่กิจกรรมที่อะไรลูก3กิจกรรมที่3ในสถานการณ์ใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับอะไรลูกสถานการณ์ใช่ไหมคะลองตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สิตั้งชื่อว่าอะไรของเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีไหนใครเสนอชื่อมาสิ

่ะได้ไหมคะได้ไหมได้ค่ะได้แล้วนะจากนั้นถ้าสมมติว่านักเรียนมีรายละเอียดอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปเช่นคำอธิบายแบบฟอร์มแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สามารถทำไมจัดรูปแบบของตัวอักษรได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะคะหรือว่าแทรกลิงก์นะทีนี้มาถึงวิธีการตั้งคำถามนะหรือว่าการสร้างคำถามนักเรียนฟังก่อนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะการสร้างคำถามจะอยู่ในใบความรู้หน้าอะไรลูกหน้าที่2นะคะในหน้าที่2เนี่ยเขาบอกว่านะขั้นตอนที่1คือให้เราทำอะไรไปเพิ่ม

คำถามใช่ไหมคะแต่ในแบบฟอร์มเขาจะระบุคำถามที่หนึ่งมาให้เราอยู่แล้วถูกต้องไหมเราสามารถแก้จากตรงนั้นเลยก็ได้นะคะอ่ะมาแล้วตอนนี้ของครูมาแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าทำไมว่าเราต้องการรูปแบบคำถามแบบไหนเช่นตอบสั้นๆใช่ไหมคะหลายตัวเลือกอะไรอีกช่องทำเครื่องหมายเลื่อนลงใช่ไหมคะมีเยอะแยะเลยหรือตั้งเวลาวันที่นะหนูลองฟังให้ดีนะคะลองสร้างคำถามสักหนึ่งคำถามสิ

0: ในตัวอย่างนะครูใช้รูปแบบของคำถามที่เป็นลักษณะช่องทำเครื่องหมายนะคะนักเรียนจะเอาแตกต่างจากครูก็ได้นะนักเรียนลองฝึกปฏิบัติดูนะคะในใบความรู้หน้าที่3มานักเรียนนะคะดูให้ดีนะในใบความรู้หน้าที่3นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีตัวอย่างชนิดของคำตอบใช่ไหมนะอันแรกเลยคืออะไรลูกตอบแบบสั้นคืออะไรคะการพิมพ์คำตอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขจำนวนไม่มากดูด้วยนะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคำถามและคำตอบนะคะลูกนะแล้วก็ทำไมคะครูก็จะติ๊กจำเป็นว่าต้องตอบนะห้ามข้ามไปด้านล่างสมมุติว่าถ้านักเรียนจะอยากได้คำถามที่เป็นลักษณะเดียวกันนักเรียนก็คลิกไปที่อะไรคะคำถามซ้ำหรือว่าต้องการลบคำถามนี้ออกนะเพื่อที่จะสร้างใหม่นักเรียนก็ทำไมคะกดไปที่ไอคอนอะไรลูกถังขยะใช่ไหมถังขยะแล้วก็ลบคำถามออกแค่นี้เองง่ายไหม
1: ง
0: ่
1: ายมาก
0: ใช่ไหมเอาลองทำดูนะลองทำดูส่วนในหน้าที่4ทำไมคะเขาบอกว่าการนำไปใช้อะไรคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะเราต้องไปคลิกที่ไหนลูกก่อนอื่นเลยเราลองทำไมคะให้เขาแสดงตัวอย่างดูนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ได้ไหมนักเรียนก็ลองทำไมคะลองเล่นดูนะโหมดแสดงตัวอย่างนะคะว่าได้ไหมนี่แล้วก็มีอะไรคะคัดลอกลิงก์ผู้ตอบถ้าสมมติว่าโอเคแล้วนักเรียนไม่ต้องการอะไรคะไม่ต้องการเพิ่มเติมอะไรแล้วหรือว่าแก้ไขอะไรแล้วก็ทำไมคัดลอกลิงก์ไปได้เลยนะคะหรือถ้านักเรียนจะตกแต่งนะก็ตกแต่งได้เลยตามสบายมีสีให้เลือกด้านล่างเห็นไหมคะ

นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมเลยนะคะกิจกรรมที่14นะคะเรื่องการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์นะเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นครูสาธิตไปแล้วนักเรียนฝึกปฏิบัติตามไปแล้วเรียบร้อยทำได้นะทำได้ไหมคะทำได้ถ้าทำได้นะเดี๋ยวให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่14ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างปฏิบัติกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะการสร้างแบบฟอร์มเราเอาข้อมูลในใบกิจกรรมที่13มาประกอบร่วมด้วยถูกต้องไหมนะคะทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะง่ายไหมคะง่ายนอกจากอะไรคะเราจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่างเช่น Google Form แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้แพลตฟอร์มอื่นๆหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆได้อีกนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมมานะคะนักเรียนไม่ว่านักเรียนจะใช้อะไรคะอาจจะใช้เป็น Canva AI ได้ไหม
2: ได
0: ้เคยได้ยินไหม Canva AI
2: เคย
0: ไปศึกษามาไปศึกษามานะคะนักเรียนอาจจะเอามาประยุกต์ใช้ก็ได้ส่วนปลายทางนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนมีแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะหรือว่าเทคโนโลยีอื่นๆในการสร้างแบบสอบถามแบบสำรวจหรืออะไรก็ตามนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำไมใช้เพียง Google Form อย่างเดียวนะประยุกต์สิ่งอื่นๆเข้ามาใช้อีกก็ได้นะคะทีนี้นะคะครูแอบเห็นบางเครื่องยังไม่เรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าอะไรบางทีคำถามที่นักเรียนออกแบบไว้อาจจะเยอะไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงงานของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำไมคะปรับปรุงเสร็จแล้วอย่าลืมนะเราจะต้องรู้ด้วยว่าการที่นำข้อมูลนำอะไรคะแบบสอบถามเราไปใช้นั่นอ่ะใช้อย่างไรอยู่ในใบความรู้คัดลอกลิงก์ถูกต้องไหมใช่ไหมคะนะจากนั้นให้นักเรียนลองฟังดีๆนะลองไปเก็บข้อมูลนะคะสลับกันนะระหว่างกลุ่มนะถ้าสมมติว่านักเรียนได้ Google Form แล้วถูกต้องไหมคะได้ลิงก์แล้วเรียบร้อยนักเรียนก็ส่งในกลุ่มของห้องเลยนะคะให้เพื่อนลองกรอกดูเราจะได้ว่าทำไมคะแบบฟอร์มที่เราทำนั้นน่ะพอเก็บข้อมูลออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบไลน์แบบไหนนะคะโอเคไหมคะฝากไว้นะฝากไว้นะมอบหมายงานเพิ่มเติมให้นักเรียนไปทำมาให้เสร็จสมบูรณ์นะคะทีนี้มาสรุปบทเรียนนะคะการใช้เทคโนโลยีเช่น Google Form นะวันนี้เราใช้ Google Form ใช่ไหมคะใช้อย่างอื่นได้ไหมถามก่อน
1: ได้
0: ไหมตอบดังๆหน่อยเร็ว
1: ใช
0: ้ได้ใช้ได้นะครูยกตัวอย่างให้แล้วไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะและเครื่องมือออนไลน์ต่างๆช่วยให้กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลดเวลาการทำงานนะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างทันทีเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำนะคะอย่าลืมงานที่ครูมอบหมายนะโอเคนะคะรับทราบทุกกลุ่มนะนะคะปลายทางก็ด้วยเช่นกันนะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องการตรวจสอบข้อมูลนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่8เรื่องการตรวจสอบข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลนะคะเราจะมาดูซิว่าข้อมูลที่เราสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขึ้นมาแล้วเราไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะคะจะมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมถ้าไม่มีแล้วนะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
3: ความเคารพ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
2: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
3: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม ีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขาดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เลขยกกำลังค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนจำนวนที่กำหนดให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์2. นักเรียนสามารถหาค่าของจำนวนที่อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ 3. นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้ในชั่วโมงก่อนหน้ากันก่อนค่ะนักเรียนคะสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปเป็นอะไรแล้วคะ
1: a คูณ10ยกกำลัง n
2: ถูกต้องค่ะ a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มนั่นเองค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเขียน52ล้านให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะให้นักเรียนหาคำตอบออกมาได้เลยนะคะ
1: 52 คูณ 10 ยกกำลัง 7
2: ถูกต้องค่ะ 5.2 คูณ10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า a เท่ากับเท่าไหร่

0: คะ
1: a เท่ากับ 5.2
0: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับ 5.2 แล้วเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a เท่ากับ 7
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อถัดมากันเลยค่ะนักเรียนคะจงหาว่า 1.42 คูณ 10 ยกกำลัง 9 แทนจำนวนใดนักเรียนสามารถคำนวณออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
1: 1,420 ล้าน
0: คำตอบที่ถูกต้องคือ 1,420 ล้านนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะนอกจากการเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราสามารถเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้ค่ะดังเช่นตัวอย่างนี้ค่ะเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งมีขนาดเล็กมากประมาณ 2.5 ไมครอนหรือประมาณ 2.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 มิลลิเมตรจะเห็นว่า 2.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 3 เป็นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ที่มี A เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2.5
0: ถูกต้องค่ะ A เท่ากับ 2.5 แล้ว N เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -3
0: เก่งมากเลยค่ะ N เท่ากับ -3เรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะโจทย์บอกว่าจงเขียน 0.0005 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนคะจาก 0.0005 นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหุคูณของ10ได้ยังไงคะ
1: 5ส่วน
0: 1เศษ5ส่วนอะไรคะ
1: 1
0: เศษ5ส่วน10,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วเพื่อนๆทราบได้ยังไงคะว่าเศษ5ส่วน 10,000 มาจากไหนเรามาดูกันค่ะนักเรียนคะเราจะมาพิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะคุณครูถามว่า0ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนอะไรคะอยู่ในหลักส่วน10ตัวถัดมา0ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะส่วน100 0ตัวที่3อยู่ในหลักส่วนพันและ5อยู่ในหลักส่วนหมื่นเพราะฉะนั้น 0.0005 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ5ส่วน 10,000 นั่นเองค่ะนักเรียนคะ 10,000 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพื่อนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่า10ยกกำลัง4นักเรียนสังเกตนะคะ 10,000 มีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้เป็น10ยกกำลัง4นั่นเองก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10ยกกำลัง4แล้วอยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: ย
0: ังเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน10ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4นักเรียนคะเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: ย
0: ัง ยังแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนจำสมบัตินี้ได้ไหมคะเรามาดูโน้ตกันนะคะ a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ
1: เศษ
0: 1ส่วน a ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน10ยกกำลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะเราเลยได้บรรทัดสุดท้ายออกมาเป็น5คูณ10ยกกำลัง4แล้ว5คูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
2: อย
0: ู่
2: แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ a เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: a เท
0: ่
2: าก
0: ับ 5 n เท่ากับ
2: ลบ
0: 4ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียน 0.00072 ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะ 0.00072 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นพหูคูณของ10ได้ยังไงคะเศษ72ส่วนนักเรียนคะเรามาพิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมกันค่ะหลักส่วน10ส่วนตัวถัดมาอยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วน100ถัดมาอยู่ในหลักส่วนส่วน 1,000 ตัวถัดมาอยู่ในหลักส่วนส่วน 10,000 และ2ตัวนี้อยู่ในหลัก
1: แสน
0: ก็จะกลายเป็นส่วนแสนเพราะฉะนั้น 0.00072 สามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะเศษ72ส่วน 100,000 ถูกต้องค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณาที่ตัวตั้งและตัวหารกันค่ะตัวตั้งของเรา72อยู่ในรูปเงื่อนไขของ A ยังคะยังเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจาก72ให้เป็นอะไรคะ
2: 7.2
0: คูณด้วยอะไรคะถึงจะมีค่าเท่ากับ72ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นตัวตั้งเราได้แล้วว่า72เกิดจาก 7.2 คูณ10แล้ว 100,000 ล่ะคะ 100,000 สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีฐานเป็น10ได้ยังไงคะ
2: 10
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาก็จะได้เป็น 7.2 คูณ10หารด้วย10ยกกำลัง5นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10หารด้วย10ยกกำลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูถามว่าจากสมบัติของการหารเลขยกกำลังเขียน10หารด้วย10ยกกำลัง5ได้ยังไงคะฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะ
1: ล
0: บกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็นเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 7.2 คูณด้วย10ยกกำลัง1ลบ5ซึ่งเพื่อนบางคนได้หาคำตอบออกมาแล้วว่า10ยกกำลัง1ลบ5ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่10ยกกำลัง
1: ลบ4
0: ลบ4เพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมานักเรียนก็จะได้เป็น 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4นั่นเองค่ะตอนนี้ 7.2 คูณ10ยกกำลังลบ4อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ยังคะ
1: อ
0: ยู่แล้ว a เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7.2
0: n เท่ากับเท่าไหร่คะลบ4นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อในข้อถัดไปเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่3กันเลยค่ะจงหาว่า 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ6แทนจำนวนใดนักเรียนคะ10ยกกำลังลบ6สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 3.2 คูณ1ส่วน10ยกกำลัง
0: นั่นคือเศษ1ส่วน10ยกกำลัง6ใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนตอบมาแล้วว่า 3.2 คูณ10ยกกำลังลบ6จะมีค่าเท่ากับ 3.2 คูณเศษ1ส่วน10ยกกำลัง6นักเรียนคะ10ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ล้านเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2จะได้เป็น 3.2 คูณเศษ1ส่วน1ล้านนั่นเองค่ะ

0: 1ส่วน1ล้านมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหลังจุดทศนิยมมีเลข0จำนวนกี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวเพราะฉะนั้นบรรทัดที่3จะได้เป็น 3.2 คูณ 0.000001 นั่นเองค่ะนักเรียนคะบรรทัดนี้คำนวณออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ7ตำแหน่งคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.000032
0: หลังจุดทศนิยมมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะ
1: 5
0: ตัวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเป็น 0.000032 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูตัวอย่างถัดมากันเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัด1อนุภาคมีขนาดประมาณ5คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรถ้าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคเรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เมตรนักเรียนคะจากโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะถูกต้องค่ะนั่นคือขนาดของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ถ้าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคเรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณกี่เมตร
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือไวรัสมีขนาดประมาณ5คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรนักเรียนคะหากคุณครูต้องการทราบว่าไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนตอบมาแล้วนักเรียนคะเพื่อนๆทราบได้ยังไงคะเรามาดูกันค่ะ1ล้านมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 6ตัว
0: มีศูนย์ทั้งหมด6ตัวเพราะฉะนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 4ยกกำลัง6
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไวรัสชนิดนี้1ล้านอนุภาคจะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6อนุภาคนั่นเองค่ะหากคุณครูต้องการหาว่าไวรัสชนิดนี้เรียงต่อกันเป็นสายจะยาวประมาณเท่าไหร่หาได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6คูณ5คูณ10ยกกำลังลบ7หรืออย่างที่นักเรียนตอบมาว่า5คูณ10ยกกำลังลบ7แล้วคูณด้วย10ยกกำลัง6ก็มีค่าเท่ากันค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลังลบ7สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: 10 ส่วน 10
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกนักเรียนก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6คูณ5หารด้วย10ยกกำลัง7นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลัง6หารด้วย10ยกกำลัง7จากสมบัติการหารของเลขยกกำลังสามารถเขียน10ยกกำลัง6หารด้วย10ยกกำลัง7ได้ยังไงคะ
1: 10ยกกำลัง6 ลบ 7
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนก็จะได้เป็น10ยกกำลัง6ลบ7คูณ5นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้ว10ยกกำลัง6ลบ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 10 ยกกำลัง 1
0: ถูกต้องค่ะ10ยกกำลังลบ1คูณ5เพราะฉะนั้นเราจะคำนวณค่าออกมา10ยกกำลังลบ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10ยกกำลังลบ1

คือเศษ1ส่วน10ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1 แล้ว 0.1 คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 0.5 เมตรค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด8เขียนง่ายๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าแรกจะมี3ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะเป็นข้อที่4นักเรียนคะเรามาดูโจทย์ในข้อที่4กันค่ะโจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของคนหนักประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ2เท่าของน้ำหนักตัวจงหาว่าสมองของนักเรียนหนักประมาณเท่าใดนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนแต่ละคนมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถคำนวณจากน้ำหนักตัวของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสังเกตในข้อที่1ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนมากๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งจากข้อสังเกตเราสามารถใช้การเลื่อนจุดเพราะฉะนั้นการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เราสามารถเลื่อนจุดได้เช่นกันค่ะเรามาพิจารณากันในข้อที่5ค่ะนักเรียนคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานนะคะข้อที่5นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า A ของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เขียนให้อยู่ในรูปอะไรแล้วคะถูกต้องค่ะมีเพื่อนกลุ่มที่5ตอบมาแล้วว่า A ของเราควรเป็นจำนวนใดเรามาทบทวนกันก่อนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สามารถเขียนให้อยู่ในรูป A คูณ10ยกกำลัง N โดยที่ A ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าในข้อที่5 A ของนักเรียนควรเป็นเท่าไหร่คะ A ควรเป็น 8.19 ทีนี้เราจะมาหา N กันค่ะนักเรียนคะเราจะใช้การเลื่อนจุดเรามาเลื่อนจุดไปพร้อมกันเลยนะคะจะเลื่อนจุดไปทางซ้ายหรือทางขวาคะทางขวา1 2 3 45 6 7 8หยุดได้เลยไหมคะได้เลยเพราะฉะนั้นเราได้ A เป็น 8.19 แล้วก็จะคูณกับ10ยกกำลังอะไรคะเมื่อกี้เราเลื่อนมากี่ครั้งคะเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็น 8.19 คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ 8

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในข้อที่1มีนักเรียนกลุ่มไหนหาคำตอบได้บ้างแล้วคะนักเรียนกลุ่มที่1ออกมาเขียนข้อที่1เลยค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะในข้อที่2มีกลุ่มไหนจะออกมาเขียนคะกลุ่มที่3นักเรียนออกมาเขียนได้เลยค่ะเริ่มจากข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1 0.002 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะได้เป็น2คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบลบ3ถูกต้องค่ะในข้อที่2 0.00013 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 1.3 คูณ10ยกกำลังอะไรคะลบ4ถูกต้องค่ะในข้อที่3นักเรียนกลุ่มที่2ได้คำตอบแล้วออกมาเขียนคำตอบเลยค่ะ 0.000205 เขียนได้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ 2.05 คูณ

0: 10ยกกำลังลบ4ตอนนี้มีนักเรียนอยากออกมาเขียนคำตอบในข้อที่4ให้กลุ่มที่4ออกมาเขียนค่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นร่วมการตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ 0.000076 เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ได้เป็น 7.6 คูณอะไรคะนักเรียนคนอื่นช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะ10ยกกำลังอะไรคะ10ยกกำลังลบ6ถูกต้องค่ะนักเรียนคะปรบมือเองค่ะในข้อที่5และข้อที่6เราจะมาตรวจสอบคำตอบบนกระดานกันค่ะข้อที่5เขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์มี A เท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูได้เฉลยไปแล้ว 8.19 คูณ10ยกกำลังอะไรคะคูณ10ยกกำลังลบ8ในข้อที่6 A ของนักเรียนควรเป็นจำนวนใดคะ4.00465คูณ10ยกกำลังอะไรคะยกกำลังลบ7นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเราไปดูข้อ2ใหญ่กันค่ะข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ในแต่ละข้อต่อไปนี้แทนจำนวนใดข้อแรก5คูณ10ยกกำลังลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหลังจุดทศนิยมมีศูนย์กี่ตัวคะ3ตัวเพราะฉะนั้นจะได้เป็น 0.0005 นักเรียนคะในข้อที่2 9คูณ10ยกกำลังลบ6จะได้คำตอบออกมาเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดมีศูนย์กี่ตัวคะ5ตัวจะได้คำตอบเป็นอะไรคะ
1: 0.00009
0: เราไปดูในข้อที่3กันค่ะ 1.2 คูณ10ยกกำลังลบ5คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ6ตำแหน่งหลังจุดมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 4
0: ตัวก็จะได้เป็น 0.000012เรามาดูข้อที่4กันค่ะ 6.82 คูณ10ยกกำลังลบ7คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ9ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์กี่ตัวคะ6ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น 0.000006882นักเรียนคะข้อที่5 5.4013 คูณ10ยกกำลังลบ8คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ12ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะ7ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จะเป็น 0.00005401 เรามาดูข้อที่6กันค่ะ 8.9 คูณ10ยกกำลังลบ9คำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ10ตำแหน่งหมายความว่าหลังจุดจะมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: 8
0: ตัวคำตอบที่ได้คือ
1: 0.00000089
0: นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูข้อ3ใหญ่กันเลยค่ะข้อ3ใหญ่โจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้โดยไม่ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อแรกแมลงชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ2เซนติเมตรนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.00005 03เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบว่าแมลงชนิด1ยาวประมาณเศษ3ส่วน100หรือ 0.03 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่2กันค่ะแบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณ3คูณ10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรนักเรียนคะแบคทีเรียชนิด1ยาวประมาณเท่าไหร่คะเศษ3ส่วนเศษ3ส่วน 10,000 หรืออะไรคะ
1: หรือ 0.003
0: ถูกต้องค่ะจะได้ว่าเศษ3ส่วน 10,000 หรือ 0.0003 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูในข้อถัดไปกันเลยค่ะในข้อที่3ไวรัสชนิด1ยาวประมาณ 1.5 คูณ10ยกกำลังลบ7เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.0001
0: หลังจุดทศนิยมมีศูนย์จำนวนกี่ตัวคะกี่ตัวคะ
1: 6ต
0: ั
1: ว
0: หรือเขียนได้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นอะไรคะนักเรียนจะได้ว่าไวรัสชนิด1ยาวประมาณเศษ 1.5 ส่วน10ล้านหรือ 0.00000015 เซนติเมตรนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่4อะตอมของธาตุออกซิเจนมีรัศมีประมาณ 6.6 คูณ10ยกกำลังลบ11เมตรนักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะได้เป็นเศษ 6.6 ส่วน 100,000 ล้านหรือ 0.00000000066 ค่ะนักเรียนคะหลังจุดทศนิยมมีศูนย์กี่ตัวคะ
1: ม
0: ีศูนย์10ตัวถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่4คำตอบที่นักเรียนได้อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของตัวเองนั้นเรามาดูคำตอบที่คุณครูประมาณไว้นะคะในข้อที่4โจทย์บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสมองของคนหนักประมาณ2คูณ10ยกกำลังลบ2เท่าของน้ำหนักตัวจงหาว่าสมองของนักเรียนหนักประมาณเท่าใดถ้าสมมุติว่าน้ำหนักตัวเท่ากับ45กิโลกรัมจะได้น้ำหนักสมองประมาณนักเรียนคะ2คูณ10ยกกำลังลบ2 10ยกกำลังลบ2เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะ
1: เศษ1ส่วน10
0: เศษ1ส่วน10ยกกำลัง2แล้ว10ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน100 2คูณเศษ1ส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน100คูณด้วยน้ำหนักตัวถ้านักเรียนน้ำหนักตัว45กิโลกรัมก็คูณด้วย45กิโลกรัมนักเรียนน้ำหนักตัว50กิโลกรัมนักเรียนก็คูณด้วย50เพราะฉะนั้นคำนวณค่าออกมาก็จะได้เป็น 0.9 กิโลกรัมหรือ9คูณ10ยกกำลังลบ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
2: การ
0: เขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ซึ่งสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์นิยมใช้เขียนแทนจำนวนที่มีค่ามากๆหรือมีค่าน้อยๆเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณที่มีเลขยกกำลังซึ่งมีฐานเป็น10และมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยมีรูปทั่วไปว่าอะไรคะ
1: a คูณ10ยกกำลัง n
0: ถูกต้องค่ะรูปทั่วไปเป็น a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มซึ่งในกรณีที่เขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่ามากๆจะได้ n เป็นจำนวนใดคะจะได้ n เป็นจำนวนเต็มบวกและในกรณีที่เขียนสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่าน้อยๆจะได้ n เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม5อาเซียนน่ารู้และใบความรู้เรื่องอาเซียนน่ารู้ค่ะ สำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ

นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับตัวโน้ต

วันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: อ๋อก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 这里是一座不夜城，正一座充满生命、仪式文化和笑容的城市，曼谷，泰国的首都，被评为世界顶级旅游城市之一。有许多值得参观的景点，例如大皇宫、玉佛寺这样精美的寺庙，热闹非凡的夜市，米其林级的街头美食。可是想在宁静小巷中时髦的秘密咖啡馆，曼谷是一座将过去与现在美丽融合的城市，它是全世界游客渴望重访的目的地。今天我将带大家一起踏上旅程，去探索为什么曼谷会成为泰国精神的代表，并拥有如此强大的力量，以致世界注目。这不仅是旅游，更是一段人生的体验。欢迎来到曼谷，这座你将永生难忘的城市。我将带您去体验泰国特色的第一站，
2: 就是泰式寺庙和泰式服装。顺着泰服去泰式寺庙，
1: 不仅仅是泰国人之间的流行活动，
2: 而是成为了深受全球游客喜爱的新潮流或新文化。
1: 它既美丽又展现了泰国特色，同时还为泰国人民创造了收入。这就是泰式魅力，任何人来了都一定要试试。
3: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙感觉怎么样？
4: 我觉得很好，像泰国人一样更好的体验泰国的文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
3: 哇，太好了，你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
4: 很闪亮，很漂亮，
3: 太美了，那么温柔，你是泰国人现在？
1: 如果提到曼谷这座不夜城，最突出和吸引全世界的一点就是街头美食。这里是美食家的天堂，无论是白天还是黑夜，在小街道旁还是在小弄里，您都能找到地道的泰国美食。浓郁的味道，新鲜的食材，从平凡的小推车上变成一顿令人难忘的美餐。曼谷的出行方式可以说独一无二，想要速度又快，摩托出租车随时待命；想要坐得舒服又有空调，建出租车或 Grab， 或者选择大声 BTS MRT 或是客船。但如果您想要充分感受泰式风情，就一定要试试机动三轮车，那嘟嘟的引擎声以及那种令人忘却一切的刺激，这就是全世界独一无二的出行魅力。这就是三轮车上的泰式特色，永远不会过时。对于不喜欢湿热天气和街头喧闹生活的人来说，购物中心就是那些追求舒适便利生活方式的人的首选。市中心和湄南河畔的购物中心自有一派繁荣的景象，将时尚科技和文化雅雅的融合为一体。夕阳西下，曼谷就开始闪耀树迷人的另一面。这里充满了各种类型、各种风格的夜生活场所，从豪华的屋顶酒吧到湄南河。因为曼谷不只是一个目的地，它更是让游客永生难忘的。

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องใหม่แล้วนะครับเรื่องที่เราจะได้เรียนเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสันสาปีที่1นะครับภาคเรียนที่1ยังจำได้ไหมเราเคยพูดกันไปแล้วว่าเราเรียนทั้งหมดกี่หน่วยการเรียนรู
1: ้
0: 4หน่วยการเรียนรู้ใช่ไหมครับหน่วยการเรียนรู้แรกหรือหน่วยที่1นะครับสารในชีวิตประจำวันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2โลกใต้เลนหน่วยการเรียนรู้ที่3การสืบพันธุ์ของพืชและหน่วยการเรียนรู้ที่4การเจริญเติบโตของพืชซึ่งตอนนี้นะครับเราเรียนผ่านไปแล้วสำหรับหน่วยที่1นะครับสารในชีวิตประจำวันเราผ่านไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่2กันนะครับซึ่งหน่วยที่2ชื่อว่าโลกใต้เลนนั่นเองนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่2โลกใต้เลนก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในตอนที่1นั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจบอกและอธิบายหน้าที่ส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงได้อันนี้คือข้อที่1นะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางจะต้องบอกนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนประกอบมันมีหน้าที่อะไรนะครับส่วนข้อที่2บอกประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีประโยชน์อะไรสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลเพื่อระบุส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวันนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะได้ลงความเห็นของกลุ่มตัวเองนะครับว่าสรุปแล้วกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันมีความสำคัญนะครับต่อมาสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้เราจะต้องพูดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับโดยที่เราจะก่อนที่เราจะพูดถ่ายทอดนะครับเราจะต้องลงความเห็นของกลุ่มเราก่อนนะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนะครับก่อนที่เราจะพูดถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นออกมานะครับเอาล่ะกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มนะครับกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มนะครับครูจะมีซองกระดาษสีน้ำตาลให้ซึ่งตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับมีซองกระดาษสีน้ำตาลอยู่แล้วนะครับลองแกะออกมาดู

0: นะครับว่าในนั้นมีอะไรอยู่นะครับแกออกมาได้เลยนะครับเทออกมาได้มีอะไรในนั้นมีอะไรนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางครับในซองสีน้ำตาลมีอะไรอยู่ครับ
1: ม
0: ี
1: บ
0: ั
1: ตรภาพ
0: เป็นบัตรภาพใช่ไหมซึ่งจะมีคำที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับทีนี้เรามาเช็คไปพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มได้บัตรภาพนั้นน่ะไปครบทุกกลุ่มหรือไม่นะครับบัตรภาพแรกนะครับบัตรภาพแรกคือไก่มีไหมมีไก่ไหม
1: ม
0: ีมีไก่นะครับบัตรภาพที่2ผลึกสารส้มมีไหมครับ
1: ม
0: ี3คนมีคนไหมในนั้น
1: ม
0: ีบัตรภาพที่4ตุ๊กตามีไหมเอ่ย
1: ม
0: ีนะบัตรภาพที่5รีโมท
1: ม
0: ีบัตรภาพที่6ปากกาม ีนะครับบัตรภาพที่7สุนัข
1: ม
0: ีบัตรภาพที่8รถยนต์
1: มี
0: บัตรภาพที่9แมว
1: มี
0: และบัตรภาพที่10คือ
1: เห
0: ็ดนะครับครูมีให้ทั้งหมด10บัตรภาพนะครับเอ๊ะบัตรภาพเหล่านี้เราจะทำอะไรเราจะเอาบัตรภาพมาทำอะไรตามชื่อกิจกรรมเลยนะครับจัดแจงแบ่งกลุ่มนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มของบัตรภาพทั้ง10บัตรภาพนี้ออกเป็นกลุ่มเดี๋ยวเราจะมาดูว่านักเรียนต้นทางจะแบ่งอย่างไรนะครับสามารถที่จะแบ่งได้หรือไม่นักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถที่จะแบ่งกลุ่มนะครับบัตรภาพทั้ง10บัตรภาพนี้ได้เลยซึ่งครูมีเวลาให้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับมีเวลาให้2นาทีเท่านั้นนะครับเริ่มได้เลยนะครับ2นาทีเท่านั้น

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีนะครับที่จะลุกขึ้นตอบคำถามให้ครูว่าสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มเตรียมธงไว้พร้อมครับเตรียมธงไว้พร้อมครับเตรียมธงไว้เลยเดี๋ยวลุกขึ้นตอบให้หน่อยว่าสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มใช้เกณฑ์อะไรนะครับพร้อมวางธงไว้ที่โต๊ะนะครับตอนนี้มีบางกลุ่มที่มีความขี้โกงอยู่นะครับเราต้องมีความซื่อสัตย์นะครับห้ามโกงนะครับเอามือจับที่ติ่งหูครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเราฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าสามารถที่จะจัดแจงแบ่งกลุ่มได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
1: แบ่งได้2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่2ไม่มีชีวิตค่ะ
0: บอกได้ไหมว่าอันไหนบ้างที่เป็นที่อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิต
1: มีไก่คนสุนัขแมวเห็ดค่ะ
0: และอีกหนึ่งกลุ่มล่ะครับที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างครับ
1: ผลึกสารส้มรีโมทตุ๊กตาปากการถยนต์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับสามารถที่จะแบ่งได้ทั้งหมด2กลุ่มนะครับทีนี้สะสมไปแล้ว5ดวงสำหรับกลุ่มที่4มีคำถามเพิ่มเติมให้นะครับเพราะนั้นเตรียมให้ดีนะครับคำถามชวนคิดของครูข้อที่1จากการทำกิจกรรมที่ผ่านมารูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างรูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างทำตามกฎกติกานะครับธงจะต้องวางไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็มือต้องจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม6โอเคครับกลุ่มที่6ฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับจากรูปภาพทั้ง10รูปภาพนั้นนะครับรูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: สิ่งมีชีวิตได้แก่ไก่แมวสุนัขและคนค่ะ
0: มีเพิ่มเติมไหมมีอีกหนึ่งอย่างไหม
2: เห็ดด้วยค
0: ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมานะครับรูปภาพใดเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างนะครับมีไก่คนนะครับสุนัขแมวแล้วก็เห็ดคำถามแรกผ่านไปคำถามที่2นะครับจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมารูปภาพใดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตบ้าง
3: รถยนต์
0: มีคนแอบเฉลยคำตอบให้เพื่อนแล้วมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยเน
3: า
0: ะข้อนี้มันง่ายมีรถยนต์ปากการีโมทจะผลึกสารส้มใช่ไหมโอเคโอเคโอเคผลึกสารส้มตุ๊กตารีโมทปากกาแล้วก็รถยนต์นะครับโอ้คำถามข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับต่อไปมีอีกนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราทราบได้อย่างไรพร้อมวางธงไว้นะครับยกธงสีเขียวครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่3ก่อนส่วนกลุ่มอื่นนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับฟังคำตอบเพื่อนถ้ามีอะไรสามารถเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้นะครับอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้กลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: สิ่งที่มีชีวิตนะคะเพราะว่ามีการเจริญเติบโตค่ะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเพราะไม่มีการเจริญเติบโตค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ก่อนครับกลุ่มที่4เชิญครับเมื่อกี้กลุ่มที่4ยกมือก่อนถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญตอบคำถามได้เลยครับ
1: สิ่งที่มีชีวิตคือจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือจะเกิดขึ้นโดยการที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหม3 2มีไหมไม่มีนะมีกลุ่ม5ฟังกลุ่ม5อีก1กลุ่มนะครับฟังกลุ่ม5อีก1กลุ่มนะครับว่าเขาทราบได้อย่างไรว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้ากลุ่ม5พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
5: ใช้การสังเกตค่ะ
0: ใช้การสังเกตอย่างไรเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหม เราสังเกตอย่างไรว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและสังเกตอย่างไรว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต
3: ภาพลักษณ์ค่ะ
0: ภาพ
3: ลักษณะ
0: ใช่ไหมโอเคปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับโอเคสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะมีสมบัติที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นการสืบพันธุ์สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์ได้ไหม
5: ได
0: ้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตรีโมทอย่างเงี้ยรีโมทสืบพันธุ์ได้ไหม
5: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมครับการเจริญเติบโตเหมือนกลุ่มที่3ตอบมาสิ่งมีชีวิตจะมีการเจริญเติบโตนะครับแต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเจริญเติบโตได้และการเคลื่อนไหวเป็นต้นนะครับสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้คนเราหรือนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
5: เป็น
0: เคลื่อนไหวได้ไหมเคลื่อนไหวได้ไหม
5: ได้
0: เคลื่อนไหวได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้นะครับว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับครูเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบบนโลกใบนี้นะครับจะมีขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดที่ใหญ่มากเลยอย่างเช่นครูยกตัวอย่างมาคือวานนะครับจนถึงขนาดที่เล็กมากจนที่แบบเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างเช่นแบคทีเรียนะครับเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตมีตั้งแต่ขนาดเล็กๆที่แบบมองไม่เห็นจนขนาดที่แบบใหญ่โตมากๆเลยนะครับคำถามต่อมาหากเราต้องการที่จะขยายสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นมดอย่างเช่นเห็บเราจะใช้เครื่องมืออะไรเราจะใช้เครื่องมืออะไรเป็นฟังนะเป็นสิ่งที่มองเห็นแต่ว่าไม่ชัดเจนเราจะใช้อะไรพร้อมเตรียมธงกฎเกณฑ์นะครับฟังคำถามให้ดีนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมดเรามองเห็นไหม
5: เห็น
0: เห็บเรามองเห็นไหม
5: เห็น
0: แต่แค่อาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนเราจะใช้อะไรในการช่วยนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่2ฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: จุลทรรศน์แล้วก็แว่นขยายค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ตอบมาว่าอาจจะใช้กล้องจุลทรรศน์ก็ได้หรือใช้แว่นขยายก็ได้ในข้อนี้นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่เราสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับอย่างเช่นมดหรือเห็บอย่างเงี้ยที่ครูยกตัวอย่างมานะครับแล้วเราต้องการที่จะทราบรายละเอียดมากขึ้นนะครับเครื่องมือที่จะเหมาะสมนะครับก็คือแว่นขยายก็เพียงพอแล้วนะครับแว่นขยายนะครับทีนี้คำถามต่อมามีอีกไหมนะครับมีถ้าเราต้องการศึกษาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าล่ะนะครับเราจะใช้เครื่องมืออะไรข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรามองเห็นอยู่ใช่ไหมแต่ต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้นเราใช้แว่นขยายแต่ข้อนี้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นเราจะใช้เครื่องมืออะไรพร้อมธงสีเขียวครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เราจะใช้เครื่องมืออะไรถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับ
1: ใช้กล้องจุลทรรศน์ค่ะ
0: ใช้กล้องจุลทรรศน์ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยนะครับในการที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วเราใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตใดได้บ้างเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราจะศึกษาอะไรได้บ้างนะครับพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เราจะศึกษาสิ่งมีชีวิตใดบ้างกลุ่มที่5พร้อมแล้วใช่ไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: แบคทีเรียค่ะ
0: อ๋อพร้อมเลยกลุ่มที่5แบคทีเรียนะครับกลุ่มที่5บอกว่าแบคทีเรียนอกจากแบคทีเรียมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกมั้ยมีอะไรตอบได้เลยเชื้อราจุลินทรีย์เซลล์อะตอมเน้นย้ำขีดเส้นใต้ตรงสิ่งมีชีวิตอะตอมเป็นสิ่งมีชีวิตไหม ไม่มีตอบไม่น่าใช่แล้วนะครับช็อกโกแลตเมื่อกี้ตอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นสิ่งมีชีวิตไหม
5: ไม
0: ่มีคำถามข้อนี้ถามถึงสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและก็ต้องการที่จะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาก็อย่างเช่นนี้เพื่อนต่อมาแบคทีเรียรายีสต์จุลินทรีย์เหล่านี้ได้นะครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นทำไมเราต้องศึกษาทำไมเราต้องดูแบคทีเรียทำไมต้องดูราเพราะอะไรทำไมเราต้องศึกษาทำไมอ่ะมีคำตอบไหมมีไหมมีไหมมีนะอ่ะโอเคพร้อมพร้อมพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่หนึ่งครับกลุ่มที่หนึ่งฟังคำตอบของกลุ่มที่หนึ่งนะครับว่าเพราะเหตุใดเราต้องศึกษาถ้ากลุ่มที่หนึ่งพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ

0: รู้ถึงรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นค่ะ
1: เพื่อให้รู้อะไรนะ
0: รายละเอียด
1: เพื่อให้รู้รายละเอียดของสิ่งมีชีวิตมากขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนกลุ่มที่3เพิ่มว่าเห็นยกมือจะตอบว่าตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยเพื่อนกลุ่มที่3ว่าแบคทีเรียมีความสกปรกเราต้องหาวิธีรักษาเพื่อให้มันสะอาดกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับตอบได้เลยตอบเลยเพื่อหาวิธีการป้องกันมีอีกไหมมีอีกไหมตอบตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้องใช้แมสตอบได้เลยครับ
2: เพื่อศึกษาว่าเชื้อโรคเกิดจากอะไร
1: เพื่อศึกษาว่าเชื้อโรคเกิดจากอะไรตอบได้เลยตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้อง
3: ศึกษาว่าแบคทีเรียใดสามารถนำไปรักษาโรคต่างๆ
1: ใช้ในทางการแพทย์ใช่ไหมว่ามันเกิดโรคอะไรได้บ้างใช่ไหมครับโอเคเหตุผลที่เราจะต้องศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะครับก็คือเพื่อดูว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีประโยชน์และโทษอะไรบ้างอย่างเช่นอาจจะก่อให้เกิดโรคได้เหมือนกลุ่มที่6บอกมาในทางการแพทย์นะครับหรือจะนำไปใช้ในการสังเคราะห์ยาผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้เราจะต้องสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับนอกจากจะใช้ประโยชน์ในการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแล้วมนุษย์ยังใช้ประโยชน์จากกล้องจุลทรรศน์อีกหลายด้านอย่างเช่นทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้ด้วยนะครับโดยการตรวจเลือดชิ้นเนื้อนะครับในทางการเกษตรก็ใช้ในการรักษาโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชได้นะครับอันนี้คือกล้องจุลทรรศน์นะครับนอกจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วจากกิจกรรมจัดแจงแบ่งกลุ่มนะครับที่เราได้ทำไปนะครับจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตจะมีขนาดใหญ่อย่างเช่นคนเห็ดไก่สุนัขหรือแมวมีขนาดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็กๆนะครับซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆคำถามก็คือถ้าหากนักเรียนจะศึกษาหน่วยเล็กๆเหล่านั้นนักเรียนจะสามารถศึกษาได้อย่างไรคิดว่าน่าจะใช้อะไรในการศึกษา
4: คน
1: ใช้อะไรในการศึกษาเราอยากรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กเราจะดูใช้อะไรดูกล้องจุลทรรศน์น่าจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้กิจกรรมที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแล้วนักเรียนจะต้องบอกว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1นะครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและ2ใบงานที่1ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเราคำถามที่1กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคำถามที่2กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรข้อที่3วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเอาใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานขึ้นมานะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานแล้วก็แจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางสามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องบอกอะไรมันบ้าง
4: ส่วนประกอบ
1: ใช่ไหมครับส่วนประกอบและหน้าที่นะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์คำถามที่2กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอ่านพร้อมกันเลยครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คือระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเพราะนั้น2 อย่างที่เราจะต้องทำคือบอกส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นนะครับวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนจะต้องศึกษาวีดิทัศน์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะสแกน QR code นะครับที่อยู่บนสไลด์นี้ได้นะครับแล้วจะได้ดูวิดิทัศน์นะครับเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากที่ดูวิดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะต้องอภิปรายร่วมกันนะครับเพื่อลงข้อสรุปและบันทึกผลลงใน

0: รายงานที่1นั่นเองนะครับว่าแต่ละส่วนประกอบเรียกว่าอะไรและมีหน้าที่อะไรนะครับส่วนข้อที่3นำเสนอผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการนำเสนอด้วยนะครับว่าแต่ละส่วนประกอบคืออะไรมีหน้าที่อะไรจากนั้นนะครับบันทึกผลลงในใบงานที่1ให้เรียบร้อยนะครับว่าแต่ละหมายเลขเรียกว่าอะไรและมีหน้าที่อะไรนะครับและมีคำถามท้ายกิจกรรมทั้งหมดกี่ข้อ2คำถามท้ายกิจกรรมกี่ข้อครับ2ข้อข้อที่1นะครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างตอบมาให้ครบนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและข้อที่2นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรจากที่เราทำกิจกรรมไปสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเขียนลงไปในใบงานที่1ด้วยเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะลงมือทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ดูไม่พร้อมสักเท่าไหร่เลยขออีกรอบได้ไหมนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับโอเคครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมีคำถามไหมไม่มีเนาะรู้ใช่ไหมว่ากิจกรรมวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: ร
0: ู้รู้นะครับอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงมือทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูวีดิทัศน์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงไปพร้อมกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะดูวีดิทัศน์ได้เลยครับ
2: ตอนกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและมีวิธีการใช้อย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. แหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงกล้องบางรุ่นอาจมีกระจกรับแสงเพื่อสะท้อนแสงจากภายนอกเข้ารับกล้อง 2. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่รวมแสง 3. เลนส์ใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพมีกำลังขยายแตกต่างกันตั้งแต่4เท่า10เท่า40เท่าและ100เท่า 4. เลนส์ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย10เท่า 5. แท่นวางวัตถุใช้สำหรับวางสไลด์ 6. ที่หนีบสไลด์ใช้ยึดสไลด์ให้ติดกับแท่นวางวัตถุ 7. จานหมุนใช้หมุนเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุ 8. ปุ่มปรับภาพหยาบใช้ในการปรับหาระยะของภาพโดยประมาณ 9. ปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับภาพให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด 10. Iris Diaphragm ทำหน้าที่ปรับขนาดของรูรับแสง 11. ลำกล้องเป็นส่วนที่ยึดติดของเลนส์ใกล้ตาเลนส์ใกล้วัตถุและจานหมุน 12. ฐานของกล้องเป็นส่วนรองรับน้ำหนักของกล้อง 13. แขนของกล้องเป็นส่วนที่ใช้สำหรับจับขณะเคลื่อนย้ายกล้องวิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช้มือข้างหนึ่งจับที่ลำกล้องส่วนมืออีกข้างหนึ่งรองรับอยู่ใต้ฐานของกล้องในลักษณะตั้งตรงวางบนโต๊ะปฏิบัติการหมุนให้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดอยู่ตรงกับลำกล้องแท่นวางวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดเลื่อนคอนเดนเซอร์ให้อยู่ในตำแหน่งเกือบสูงสุดเปิดสวิตช์ไฟปรับระยะห่างของเลนส์ใกล้ตาทั้งสองข้างจะเห็นเป็นวงกลมที่มีความสว่างนำสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวางวัตถุยึดด้วยที่หนีบสไลด์เลื่อนให้วัตถุบนสไลด์อยู่กลางบริเวณที่แสงผ่านแล้วค่อยๆหมุนปุ่มปรับภาพหยาบให้แท่นวางวัตถุอยู่ตำแหน่งสูงสุด

มองผ่านเลนใกล้ตาลงตามลำกล้องพร้อมกับหมุนปุ่มปรับภาพหยาบช้าๆจนมองเห็นวัตถุที่จะศึกษาแล้วจึงปรับภาพให้ชัดโดยการหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดปรับไดอะแฟรมเมื่อต้องการปรับความเข้มของแสงที่เข้าสู่ลำกล้องถ้าต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นให้หมุนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงขึ้นเข้ามาในแนวลำกล้องและไม่ควรขยับสไลด์อีกแล้วหมุนปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์เสร็จแล้วลดความเข้มของแสงให้อยู่ในระดับต่ำสุดปิดสวิตช์ไฟหมุนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่ำสุดให้อยู่ในแนวลำกล้องเลื่อนแท่นวางวัตถุให้อยู่ในระดับต่ำสุดเก็บสไลด์ที่จะศึกษาใช้ผ้าสะอาดและแห้งเช็ดส่วนที่เป็นโลหะทำความสะอาดเลนส์ด้วยกระดาษเช็ดเลนส์เก็บกล้องจุลทรรศน์ให้เรียบร้อย

0: เอาละครับนี่ก็คือวิดิทัศน์เรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช่ไหมครับต้องขอบคุณวิดิทัศน์ดีๆแบบนี้นะครับจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนปรบมือเป็นการขอบคุณให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยครับอันนี้ก็คือวิดิทัศน์ที่เราได้ดูไปนะครับซึ่งหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับสแกน QR code เพื่อดูวิดิทัศน์นี้อีกรอบหนึ่งได้นะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอตัวแทนนะครับตอบกลุ่มละ2ข้อแล้วกันเนาะเพราะว่านักเรียนต้นทางมีทั้งหมด6กลุ่มนะครับจะได้ช่วยๆกันตอบนะครับว่าสรุปแล้วกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนประกอบมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะผลการทำกิจกรรมนะครับหมายเลข1และหมายเลข2กลุ่มไหนจะช่วยตอบได้บ้างยกมือเลยครับอ่ะกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่1นะครับว่าหมายเลข1กับหมายเลข2คืออะไรและมีหน้าที่อะไรนะครับอ่ะกลุ่มที่1พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: ลำกล้องเป็นส่วนที่มีเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุแขนกล้องเป็นส่วนที่ใช้จับเพื่อการเคลื่อนย้ายกล้องค่ะ
0: อ่ะหมายเลข1คืออะไรนะ
1: ลำกล้องค่ะ
0: ลำกล้องส่วนหมายเลข2คือ
1: แขนกล้องค่ะ
0: แขนกล้องปรบมือให้กลุ่มที่1ครับหมายเลข1นะครับหมายเลข1คือลำกล้องเหมือนที่เพื่อนตอบมานะครับโดยลำกล้องเนี่ยเป็นส่วนที่มีเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุนะครับส่วนหมายเลข2คือแขนนะครับเป็นส่วนที่ใช้จับเพื่อการเคลื่อนย้ายกล้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายกล้องแขนข้างนึงหรือมือข้างนึงเนี่ยให้นักเรียนจับที่แขนนะครับและอีกข้างนึงรองไว้ที่ฐานนะครับเวลาย้ายกล้องจุลทรรศน์นะครับอ่ะต่อไปหมายเลข3กับหมายเลข4กลุ่มไหนอ่ะกลุ่มที่2นะครับฟังคําตอบของกลุ่มที่2นะครับว่าหมายเลข3หมายเลข4คืออะไรมีหน้าที่อะไรเชิญได้เลยครับ
2: ที่หนีบสไลด์ใช้ยึดติดสไลด์ให้ติดกับแท่นวัตถุเสาะ4ปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนส์และวัตถุครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับหมายเลข3นะครับเพื่อนบอกว่าคือที่หนีบสไลด์นะครับใช้ยึดสไลด์ให้ติดกับแท่นวางวัตถุส่วนหมายเลข4นะครับปุ่มปรับภาพละเอียดใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนส์และวัตถุเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อ5กับข้อ6กลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่มที่4นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันก่อนอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: ปุ่มปรับภาพหยาบใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนส์และวัตถุค่ะและเลนส์ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10% ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับหมายเลข5นะครับเพื่อนตอบมาว่าคือปุ่มปรับภาพหยาบนะครับซึ่งปุ่มปรับภาพหยาบนี้มีหน้าที่ในการใช้ในการปรับระยะห่างระหว่างเลนและวัตถุเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับปุ่มปรับภาพนะครับจะมี2ปุ่มคือปุ่มปรับภาพละเอียดกับปุ่มปรับภาพหยาบนะครับซึ่งปุ่มปรับภาพหยาบเราจะใช้ก่อนพอเริ่มเห็นภาพที่มันลางๆอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ให้เราเปลี่ยนมาใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดนะครับเราก็จะเห็นภาพที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนข้อที่6นะครับคือเลนใกล้ตานะครับทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 10x นะครับ 10x นะครับ 10x นะครับปรับนิดนึงนะครับเมื่อกี้กลุ่มที่4ตอบมานะครับเป็น 10x หรือ10เท่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่7ข้อที่8กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่3เชิญได้เลยครับ
4: ครับรูปภาพที่7นะครับจานหมุนใช้หมุนเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่างๆครับส่วนภาพที่8นะครับเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย 4x 10x และ 40x ครับ
0: ปรบมือ3ครับหมายเลข7นะครับคือจานหมุนนะครับใช้หมุนเพื่อเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายต่างๆซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราจะใช้กำลังขยายที่ต่ำก่อนนะครับแล้วพออยากเห็นภาพที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเราก็ค่อยปรับเป็นกำลังขยายที่มากขึ้นส่วนหมายเลข8นะครับก็คือเลนใกล้วัตถุทำหน้าที่ขยายภาพโดยทั่วไปมีกำลังขยาย10เท่า4เท่า10เท่าและ40เท่านะครับต่อไปข้อที่9กับข้อที่10กลุ่มที่6นะครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ
5: ข้อ9ครับแท่นวางวัตถุใช้วางสไลด์มีช่องให้ผ่านเข้าสู่ลำกล้องครับข้อ10 iris diaphragm ใช้ปรับขนาดช่องรับแสงครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับหมายเลข9นะครับคือแท่นวางวัตถุนะครับใช้วางสไลด์มีช่องให้ผ่านเข้าสู่ลำกล้องนะครับถ้าเราอยากดูอะไรเราวางไว้ที่แท่นวางวัตถุนะครับแล้วก็ใช้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยหมายเลข10นะครับ Iris Diaphragm นะครับใช้ในการปรับขนาดของช่องรับแสงนะครับคือว่าถ้าเราอยากได้แสงมากเราก็สามารถปรับได้ถ้าแสงมันมากไปเราสามารถที่จะปรับเพื่อหลีแสงลงได้นะครับส่วนข้อที่11และข้อที่12เชิญกลุ่มที่5นะครับอ่ะกลุ่มที่5เชิญได้เลยครับ
6: ข้อที่11นะครับแหล่งกำเนิดแสงทำหน้าที่ให้แสงครับข้อที่12ครับฐานเป็นที่รองรับส่วนต่างๆของกล้องครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับข้อที่11หรือหมายเลขที่11นะครับแหล่งกำเนิดแสงนะครับทำหน้าที่ให้แสงนั่นเองนะครับและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข12นะครับคือฐานเป็นส่วนรองรับส่วนต่างๆของกล้องนะครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงและก็หน้าที่นะครับซึ่งวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับส่วนประกอบและก็หน้าที่เดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจริงๆแล้วนะครับไปกันต่อนะครับอภิปรายผลการทำกิจกรรมสรุปแล้วส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่มีทั้งหมดกี่ส่วนประกอบ
7: 12
0: นะครับมีใครพอจะบอกครูได้ไหมว่ามีอะไรบ้างมีกลุ่ม1มีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่มอื่นสู้ไหมมีนะถ้างั้นเตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้นะครับจะเป็นธงสีอะไรนะครับพร้อมนะครับวางธงไว้แล้วก็มือจับที่หูนะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับว่าส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็ตอบเลยนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: 1ลำกล้อง2แขนกล้อง3ที่หนีบสไลด์4ปุ่มปรับภาพละเอียด5ปุ่มปรับภาพหยาบ6เลนใกล้ตา7จานหมู8เลนใกล้วัตถุ9แท่นวางวัตถุ10ไอริสไดอะเฟรม11แหล่งกำเนิดแสง12ฐานกล้องค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีอะไรบ้างเหมือนที่กลุ่มที่6ต่อไปนะครับมีลำกล้องแขนที่หนีบสไลด์นะครับปุ่มปรับภาพละเอียดปุ่มปรับภาพหยาบเลนใกล้ตาจานหมุนเลนใกล้วัตถุนะครับแท่นวางวัตถุไอริสไดอะแฟรมนะครับไดอะแฟรมนะครับแหล่งกำเนิดแสงและฐานนะครับผ่านไปสำหรับคำถามข้อหนึ่งและอีกหนึ่งคำถามท้ายกิจกรรมของเราจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรวันนี้เราร่วมกันสรุปดีกว่าเนาะนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับฝึกไปนะครับแล้วครั้งหลังๆเนี่ยครูจะให้นักเรียนผลการทดลองเองนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับสรุปว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเนี่ย
8: กล้องจ
0: ุลทรรศน์ใช่ไหมครับซึ่งกล้องจุลทรรศน์เป็นยังไงลูกมีประโยชน์อย่างไรใช้ในการทำอะไรดีศึกษาใช่ไหมศึกษาอะไรกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช้ศึกษาสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าซึ่งมันมีส่วนประกอบทั้งหมดกี่ส่วนประกอบ12ส่วนประกอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมที่เราทำเราสามารถที่จะสรุปได้นะครับว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสามารถใช้ในการศึกษาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กนะครับโดยการขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องจุลทรรศน์ก็ได้แก่เลนใกล้ตาเลนใกล้วัตถุปุ่มปรับภาพคอนเดนเซอร์แหล่งกำเนิดแสงไอริสไดอะแฟรมและแท่นวางวัตถุนะครับที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันช่วยให้สามารถมองเห็นวัตถุที่มีขนาดเล็กได้นั่นเองนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมสรุปวันนี้เราได้ฝึกสมรรถนะใดเราได้ฝึกสมรรถนะใดทุกกลุ่มได้ทำหมดเลยเราได้ฟังวิเคราะห์นำเสนอทุกกลุ่มได้ลุกขึ้นตอบทุกกลุ่มได้ลุกขึ้นตอบได้ตอบว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างและได้บอกว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างใช่ไหมครับก็คือการนำเสนอการพูดใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้ฝึกสมรรถนะที่เราได้ทำในวันนี้ก็คือฝึกสมรรถนะในการสื่อสารนะครับก็คือเกี่ยวกับส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงโดยการลงความเห็นของกลุ่มของเรานะครับแล้วก็บอกว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างก็คือการสื่อสารให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้เข้าใจนั่นเองนะครับ พราะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงสามารถใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยการขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่และมองเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ก็มีด้วยกันทั้งหมด12ส่วนประกอบวันนี้นะครับที่เราได้ตอบคำถามไปแล้วก็ได้ลุกขึ้นตอบนั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษานะครับวิทยาศาสตร์มีประโยชน์หลายด้านอย่างเช่นการศึกษาเพื่อให้ความเข้าใจนะครับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทางการแพทย์ก็รักษาและก็วินิจฉัยโรคด้านการเกษตรก็เกี่ยวกับโรคพืชและก็แมลงศัตรูพืชนะครับที่ทำความเสียหายกับผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับครั้งถัดไปที่เราจะต้องเรียนนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องนี้แหละนะครับก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงซึ่งเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับ1ใบกิจกรรมที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง2ใบงานที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง3ใบงานที่2ลักษณะของเซลล์และ4ใบความรู้ที่1การค้นพบเซลล์นะครับจากชื่อกิจกรรมเขาบอกว่าโลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแสดงว่าครั้งหน้าเราจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับและก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง1-2เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังนะครับซึ่งก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสําหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับสําหรับพายุโซนร้อนกําลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26 กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26 และ 27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28 และวันที่ 29 กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสําหรับในวันที่30 กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจําวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ครับและจะเกิด

ฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักกันหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราช

0: ทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บีบิวตี้ฟูล
3: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับผู้เสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องเดิมไหมวันนี้เรื่องเดิมไหมเรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตอนที่2นั่นเองนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็เรียนเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช่ไหมครับเราเรียนอะไรเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงไปจำได้ไหมส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็บรรลุจุดประสงค์ให้ได้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงหลังจากที่เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปแล้วว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างวันนี้เราจะได้ลงมือใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจริงๆนะครับแล้วได้ส่องดูว่าภาพที่มันได้จากการที่เราส่องวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยภาพมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1สังเกตภาพตัวอักษรจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้ส่องดูก็คือตัวอักษรนั่นเองนะครับว่าเอ๊ะตัวอักษรที่เราส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเหมือนกับที่เรามองด้วยตาเปล่าหรือไม่นะครับ2ลงความเห็นจากข้อมูลลักษณะของเซลล์มาระบุขอบเขตของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับอันนี้ก็คือด้านทักษะกระบวนการนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับสืบสอบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตลักษณะของตัวอักษรเพื่อใช้สนับสนุนการอธิบายลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราจะต้องสืบสอบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาของเราซึ่งวันนี้อย่างที่ครูบอกว่าเราจะได้สังเกตภาพของตัวอักษรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักฐานก็จะมาจากการที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูตัวอักษรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับระบุข้อเท็จจริงแนวคิดหลักการสำคัญในการสืบสอบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตลักษณะของตัวอักษรเพื่อใช้สนับสนุนการอธิบายลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงอันนี้ก็คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนในชั่วโมงนี้นะครับนะครับผ่านไปสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมส่วนที่ขาดหายไปนะครับจากชื่อกิจกรรมนะครับพอจะบอกได้ไหมว่าเราจะทำกิจกรรมอย่างไรบอกได้ไหมน่าจะยังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะจากชื่อกิจกรรมนี้ดูยังงงๆอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากิจกรรมนี้เราจะทำอะไรกันนะครับตอนนี้บนสไลด์ของครูรูปภาพคือรูปภาพของอะไรครับอุ้ยตอบได้เลยเหรอตอนนี้ครูชี้อยู่ที่ส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของกล้องจุลทรรศน์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะมาทำกิจกรรมเพื่อสะสมสติกเกอร์นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มนะครับมีกระดานอยู่ที่กลุ่มของตัวเองอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะจับเวลาให้นะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะครับบนกระดานที่ครูจัดเตรียมให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถเขียนคำตอบลงในกระดาษแล้วก็ชูหรือว่าแสดงให้กับคุณครูปลายทางดูได้เลยนะครับอ่ะเอาล่ะส่วนประกอบแรกนะครับส่วนประกอบนี้เรียกว่าอะไรให้เวลา10วินาทีนะครับเขียนลงในกระดานนะครับเมื่อเวลา10วินาทีเดี๋ยวจะให้ทุกกลุ่มแสดงคำตอบนะครับ2 1ยกเลยครับกลุ่มไหนยกช้าไม่ให้สติกเกอร์นะครับเขียนให้ไวให้ทัน10วินาทีนะครับอ่ะส่วนประกอบแรกคือเลนใกล้ตาปรบมือให้ตัวเองครับสำหรับกลุ่มที่ตอบถูกนะครับกิจกรรมนี้ข้อจำกัดของครูคือเราจะต้องเขียนให้ไวให้ทัน10วินาทีนะครับโอเคนะอันนี้คือส่วนประกอบแรกต่อมาส่วนประกอบต่อไปตอนนี้ลบคำตอบจากกระดานได้เลยนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกในแต่ละส่วนประกอบรับสติกเกอร์5ดวงนะครับต่อไปส่วนประกอบที่2นะครับตอนนี้นะครับใครที่เปิดเอกสารอยู่ขอให้ปิดเอกสารนะครับเรากำลังจะมาทบทวนเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันทบทวนนะครับปิดเอกสารลงไปถ้ากลุ่มไหนที่ครูเห็นเปิดเอกสารนะครับครูจะไม่ให้สติกเกอร์กลุ่มนั้นในข้อนั้นนะครับอ่ะพร้อมนะครับส่วนประกอบที่2
จับเวลาครับพูดกันเบาๆปรึกษากันเบาๆเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มข้างๆได้ยินนะครับ4 3 2 1ยกส่วนประกอบนี้ส่วนประกอบที่2คือแขนถูกต้องทุกกลุ่มตอบถูกปรบมือให้กับตัวเองก่อนครับในข้อที่2ต่อไปข้อที่3พร้อมนะส่วนนี้เรียกว่าอะไรเขียนคำตอบลงไป

0: เลยนะครับ10วินาทีมันคืออะไรมันคืออะไร3 2 1ยกยกเลยครับตอบว่าเลนใกล้วัตถุใช่หรือไม่ถูกต้องต่อไปส่วนประกอบต่อไปนะครับกลุ่มไหนที่เขียนช้าเร่งมือนิดนึงนะครับแล้วก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปตรงนี้เรียกว่าอะไรจับเวลาครับเขียนให้เร็วและเขียนให้ถูกด้วยนะครับ3 2 1ยกมีคำว่าที่หนีบด้วยเขียนไม่ทันใช่ไหมครับอ่ะเฉลยส่วนประกอบนี้เรียกว่าที่หนีบสไลด์ไปต่อไปต่อไปต่อมีส่วนประกอบอะไรอีกลบให้เร็วลบให้เร็วแล้วเขียนให้ไวนะครับพร้อมนะส่วนประกอบต่อไปมาเลยครับเขียนเลยครับเขียนเลยครับสามสองหนึ่งยกตอนนี้มีส่วนใหญ่ตอบว่าที่วางวัตถุแท่นวางวัตถุมี1กลุ่มคือกลุ่มที่2ตอบว่าไดอะลิสแฟมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อ่ะเฉลยของเราส่วนประกอบนี้เรียกว่าแท่นวางวัตถุนะครับและต่อมานะครับไปกันต่อส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะครับส่วนนี้เรียกว่าอะไรเขียนให้ไวเขียนให้ไวสามสองหนึ่งยกยกเลยแหล่งกำเนิดแสงอันนี้คืออะไรครับกลุ่มสองเขียนว่าแสงไม่ทันไอริสไดอะแฟรมสรุปส่วนประกอบนี้เรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงนะครับโอเคและอีกหนึ่งส่วนประกอบสุดท้ายวันนี้ขอทวนแค่7ส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบสุดท้ายตรงนี้เรียกว่าอะไรอันนี้น่าจะง่ายสุดแล้วมั้งสองหนึ่งยกฐานกล้องฐานอ่ะตรงนี้เรียกว่าฐานนะครับมีกลุ่มไหนที่ตอบถูกทุกข้อบ้างขอดูมือหน่อย6ข้อโอเคอ่ะปรบมือให้กับตัวเองนะครับกลุ่มไหนที่ตอบถูกในแต่ละข้ออย่างที่ครูบอกไปนะครับว่า1ข้อสะสมสติกเกอร์ทั้งหมดกี่ดวง1ข้อ5ดวงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตอบครบทั้ง7ส่วนประกอบก็รับไปเลย35ดวงในขั้นต้นของเรานะครับโอเคคำถามชวนคิดหาผู้โชคดีจากการยกธงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมธงไว้ให้พร้อมนะครับคำถามของครูคือจากการทำกิจกรรมส่วนประกอบต่างๆที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือส่วนประกอบของสิ่งใดคำถามข้อนี้ง่ายไหม
1: ง่าย
0: นะครับง่ายอ่ะโอเคพร้อมเอามือไว้ตรงไหนนะหูนะครับเอามือไว้ที่หูนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับว่าสรุปจากที่เราทำกิจกรรมมาเมื่อสักครู่นี้ตอบส่วนประกอบต่างๆไปเนี่ยนะครับนักเรียนได้ตอบมาแล้วเนี่ยมันคือส่วนประกอบของสิ่งใดกลุ่ม5เชิญได้เลยครับ
2: กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงครับ
0: กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ครับจากที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนั่นเองนะครับคำถามต่อมาถ้านักเรียนต้องการมองเห็นตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่กว่าที่นักเรียนมองด้วยตาเปล่านักเรียนจะทำอย่างไรตอนนี้เขาถามว่าตัวอักษรนั้นเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหม
3: เห็น
0: แต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้มันใหญ่ขึ้นเราจะใช้อะไรช่วยนะครับ

0: จากที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ตอบไปว่ามีแว่นขยายด้วยใช่ไหมมีกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงด้วยใช่ไหมครับแต่คำถามข้อนี้เราควรจะใช้อะไรนะครับอ่ะพร้อมเตรียมธงนะครับเมื่อกี้สีแดงพร้อมยกธงสีเหลืองครับ
1: กลุ่ม6กลุ่ม6
0: อ่ะโอเคฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับเราจะใช้อะไรนะครับช่วยใช้เครื่องมือใดช่วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
2: แว่นขยายหรือว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงค่ะ
0: แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในข้อนี้เขาบอกว่าเรามองเห็นแล้วนะตัวอักษรนั้นเรามองเห็นแล้วเราจะใช้เครื่องมือใดถ้าเรามองเห็นแล้วเราจะใช้เครื่องมือใด
2: แว่นขยายค่ะ
0: เลือกคำตอบมากลุ่มที่6ตอบว่า
2: แว่นขยาย
0: แว่นขยายอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่6ก่อนครับถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้อยู่แล้วแล้วเราต้องการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถที่จะใช้แว่นขยายช่วยส่องดูได้นะครับไปต่อนะครับภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นถ้าเราใช้แว่นขยายช่วยเมื่อสักครู่นี้ภาพมันจะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมนะครับเตรียมธงให้ดีนะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5นะครับเมื่อสักครู่กลุ่มที่6ตอบมาว่าใช้แว่นขยายในการช่วยดูนะครับให้ตัวอักษรนั้นใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเราใช้แว่นขยายช่วยแล้วภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรอ่ะกลุ่มที่5ถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
3: ตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นครับ
0: ตัวอักษรจะใหญ่ขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่5ครับถ้าเราใช้แว่นขยายช่วยนะครับภาพที่ได้ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและก็เหมือนจริงนั่นด้วยนะครับขนาดใหญ่ขึ้นนะครับคำถามต่อมาเอ๊ะถ้าเราเปลี่ยนจากที่ใช้แว่นขยายเมื่อสักครู่นี้นะครับเปลี่ยนมาใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนะครับแทนแว่นขยายนักเรียนจะเห็นภาพที่ปรากฏเป็นอย่างไรมันจะเหมือนกับที่เราใช้แว่นขยายไหมถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับอ่ะคำถามข้อนี้สามารถที่จะตอบได้นะครับมีใครอยากตอบบ้างอ่ะมีนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวยกธงกันต่อนะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยนะครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้แว่นขยายมาเป็นกล้องจุลทรรศน์ถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
4: จะมีขนาดใหญ่กว่าแว่นขยายและจะมีความละเอียดกว่าค่ะ
0: จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีความละเอียดมากกว่าอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่4มั้ยครับเขาบอกว่าจะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่ามีมั้ยมีเพิ่มเติมมั้ยครับไม่มีเนาะไม่มีมีกลุ่ม6ใช่มั้ยฟังคำตอบของกลุ่ม6อีกสัก1กลุ่มเมื่อกี้เขายกมือนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราเปลี่ยนจากแว่นขยายมาเป็นกล้องจุลทรรศน์ถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: เห็นส่วนประกอบต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: เห็นส่วนประกอบต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม6ใช่ไหมครับแต่ว่าครูจะยังไม่เฉลยให้เพราะว่าวันนี้เรากำลังจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันจากการที่เราจะทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในการส่องดูตัวอักษรนะครับภาพที่ปรากฏขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับผ่านกิจกรรมนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีคือ1ใบกิจกรรมที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับและ2ใบงานที่1โลกใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสรุปว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับเรากำลังจะศึกษากล้องจุลทรรศน์เพื่อดูอะไรเพื่อดูอะไรเพื่อดูโลกใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูภาพของตัวอักษรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็จะเกี่ยวกับภาพที่มันจะเกิดขึ้นจากกล้องจุลทรรศน์นั่นเองนะครับ

0: ก็คือภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์นะครับคำถามต่อมากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับก็คืออธิบายลักษณะของภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาตัวอักษรนะครับว่าภาพที่มาขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนกับที่ใช้แว่นขยายหรือไม่นะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนจะต้องเขียนตัวอักษรขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตรบนกระดาษขาวที่ตัดไว้วางกระดาษบนสไลด์แล้วปิดด้วยเทปใสสังเกตตัวอักษรบนสไลด์และบันทึกผลให้ตรงตามที่เห็นทั้งขนาดและลักษณะของตัวอักษรเพราะฉะนั้นจากที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาเราจะต้องบันทึกขนาดด้วยนะครับว่าถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วขนาดของตัวอักษรจะเป็นอย่างไรจะเท่าเดิมไหมเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวอักษรเป็นอย่างไรนะครับต่อมาข้อที่2สังเกตตัวอักษรด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับสังเกตและบันทึกผลโดยการวาดภาพวันนี้เราจะได้วาดภาพตัวอักษรที่เราเห็นจากการใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับและเขียนบรรยายลักษณะของภาพตัวอักษรบนแท่นวางสไลด์พร้อมระบุกำลังขยายของกล้องที่ใช้ด้วยนะครับโดยใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่านะครับขั้นตอนแรกอันดับแรกเราจะใช้กำลังขยาย4เท่าก่อนนะครับก็คือเลนใกล้วัตถุนะครับกำลังขยาย4เท่าก่อนหลังจากที่เราเห็นภาพแล้วเราจะเปลี่ยนจากกำลังขยาย4เท่าเป็น10เท่าแล้วก็40เท่าตามลำดับนะครับและข้อที่3จากนั้นนะครับเลื่อนจานหมุนสิลองเลื่อนจานหมุนดูนะครับเพื่อให้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่าอยู่ตรงกับวัตถุแล้วเลื่อนสไลด์ที่มีตัวอักษรไปทางซ้ายบ้างแล้วดูว่าภาพที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเลื่อนไปทางขวาบ้างนะครับเลื่อนไปข้างบนบ้างลงข้างล่างบ้างนะครับแล้วสังเกตดูว่าภาพมันขยับอย่างไรบ้างนะครับสังเกตแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1ด้วยนะครับข้อควรระวังมีอะไรบ้างในการใช้กล้องจุลทรรศน์1ห้ามปรับระยะภาพด้วยปุ่มปรับภาพหยาบขณะใช้เลนใกล้วัตถุที่มีกำลังขยาย40เท่านะครับเพราะอาจจะทำให้เลนใกล้วัตถุกระแทกกับสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นเลนอาจได้รับความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย40เท่าห้ามปรับนะครับเพราะว่ามันจะไปโดนเลนนะครับแล้วทำให้เลนเสียหายได้ข้อที่2ใช้จานหมุนเมื่อเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุนะครับก็คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนกำลังขยายจาก4เท่าเป็น10เท่าหรือเป็น40เท่านักเรียนห้ามจับที่เลนนะครับให้จับที่จานหมุนแล้วก็หมุนนะครับถ้าจับที่เลนเลนอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับข้อที่3ปรับเลนใกล้วัตถุให้เป็นเลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสไลด์หรือนำสไลด์ออกโดยไม่ต้องเลื่อนแท่นวางวัตถุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาสไลด์เข้าไปหรือเอาสไลด์ออกมากรุณาปรับให้เป็นกำลังขยายต่ำสุดก่อนนะครับสำหรับเลนใกล้วัตถุเพื่อที่จะไม่ให้สไลด์ไปกระทบกับเลนแล้วเลนได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับทีนี้เราต้องบันทึกอะไรบ้างนะครับในใบงานที่1นะครับเราจะต้องบันทึกภาพที่สังเกตได้จากเลนใกล้วัตถุขนาด4เท่าเราต้องวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายด้วยว่าภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไรถ้าเราดู4เท่าเสร็จเปลี่ยนมาเป็นข้อ2บ้างนะครับเปลี่ยนมาเป็น10เท่าวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายเหมือนกันจากนั้นนะครับในข้อที่3ก็เปลี่ยนมาเป็นกำลังขยาย40เท่าวาดภาพแล้วก็เขียนบรรยายด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อครับ4ข้อใช่ไหมข้อที่1ภาพอักษรที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะแตกต่างจากแว่นขยายอย่างไรนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่2เมื่อปรับกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุให้สูงขึ้นภาพที่เห็นเป็นอย่างไรนะครับข้อที่3เมื่อเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างบนบ้างล่างบ้างนะครับภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างไรนะครับข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมครับสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้สรุปเราต้องดูอะไรเนี่ยเราใช้กล้องจุลทรรศน์ดูอะไรครับ
1: ต
0: ัวอักษรนะครับเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูตัวอักษรว่าภาพที่ได้จากการใช้กล้องจุลทรรศน์จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะ ถ้าไม่มีคำถามนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนะครับในการนำเสนอให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่าภาพที่เห็นจากกำลังขยาย4เท่า10เท่าแล้วก็40เท่านี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะกลุ่มไหนที่จะนำเสนอให้ครูได้บ้างยกมือเลยครับกลุ่มไหนอ่ะกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนกลุ่มที่6ถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วยืนขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังว่าภาพที่เราเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะยืนได้เลยครับยืนได้เลยครับถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับ
1: 1นะครับภาพที่สังเกตจากใช้เลนใกล้วัตถุคูณ4นอหนูกับหัวกลายเป็นนอหนูกับหัวครับ2นะครับภาพที่สังเกตจากใช้เลนใกล้วัตถุคูณ10นอหนูตัวใหญ่ขึ้นไม่เห็นแบบตัวเต็มเห็นกับหัวครับข้อ3นะครับภาพที่สังเกตจากใช้เลนใกล้วัตถุขนาดคูณ40เห็นภาพเต็มขึ้นแต่เห็นนอหนูน้อยมากขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมผลการนำเสนอของเพื่อนไหมมีไหมครับอ่ะไม่มีเนาะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเฉลยผลการทำกิจกรรมนะครับถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาตัวอักษรซึ่งวันนี้เราใช้ตัวอักษรก็คือตัวนอหนูใช่ไหมครับภาพที่ได้เหมือนกับที่อยู่บนสไลด์ของครูไหมที่เราส่องเหมือนเนาะนะครับอ่ะหัวของนอหนูมันเป็นยังไงครับมันกลับใช่ไหมมันจะกลับนะครับแล้วก็กลับด้านด้วยนะครับอ่ะภาพที่สังเกตได้นะครับจากการที่เราใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่านะครับจะเห็นว่าภาพเนี่ยจะกลับหัวหรือหัวกลับนะครับแล้วก็กลับซ้ายเป็นขวานะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าแว่นขยายไหมใหญ่ขึ้นกว่าแว่นขยายนะครับสังเกตรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากการสังเกตด้วยเลนใกล้วัตถุกำลังขยาย4เท่า

0: นะครับทีนี้มาดู10เท่าบ้าง10เท่าเป็นยังไงใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะครับภาพที่ได้จากการใช้เลนส์ใกล้วัตถุ10เท่านะครับภาพจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหัวกลับเหมือนกันแล้วก็กลับซ้ายไปขวาด้วยนะครับภาพที่เห็นนะครับบริเวณที่เห็นจะน้อยลงรายละเอียดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็มากกว่าที่เราใช้กำลังขยายที่4เท่าด้วยนะครับทีนี้ต่อมาภาพที่3นะครับคือเลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยาย40เท่านะครับเป็นไงเห็นเป็นนอหนูไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นเป็นนอหนูเห็นแค่บางส่วนของนอหนูใช่ไหมครับเพราะนั้นภาพมีขนาดที่เป็นไงใหญ่หรือเล็กลงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
1: ใหญ
0: ่ขึ้นนะครับภาพที่มีจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็หัวกลับด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็กลับซ้ายไปขวาด้วยนะครับรายละเอียดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้กำลังขยายที่เพิ่มขึ้นภาพที่เราเห็นจะเป็นมีขนาดเป็นยังไงครับใหญ่ขึ้นไหม
1: ใหญ
0: ่ขึ้นนะครับภาพที่ได้จะใหญ่ขึ้นอ่ะทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมนะครับภาพอักษรที่สังเกตจากกล้องจุลทรรศน์มีลักษณะอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการสังเกตด้วยตาเปล่ามีกลุ่มไหนอยากตอบไหมพร้อมเตรียมธงเตรียมธงเลยนะครับกลุ่มไหนอยากจะตอบสะสมสติกเกอร์เตรียมธงไว้นะครับพร้อมพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่หูเลยนะครับพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่4ครับภาพจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วก็เปรียบเทียบกับการสังเกตด้วยตาเปล่าถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: มีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นและใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับภาพอักษรที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมให้คือหัวกลับด้วยนะครับนักเรียนแต่ละคนได้เห็นแล้วแล้วก็กลับซ้ายเป็นขวาด้วยนั่นเองนะครับคำถามต่อมาเมื่อปรับกำลังขยายของเลนส์ใกล้วัตถุให้สูงขึ้นภาพที่เห็นเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันเลยครับเห็นใหญ่ขึ้นไหมภาพใหญ่ขึ้นชัดขึ้นไหมชัดขึ้นนะครับถ้าเราปรับกำลังขยายนะครับภาพที่เห็นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชัดขึ้นแต่ขอบเขตหรือบริเวณของวัตถุที่เราเห็นจะน้อยลงนั่นเองนะครับตามภาพที่อยู่บนสไลด์เลยนะครับคำถามต่อมาเมื่อเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายขวาบนและล่างภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปอย่างไรถ้าเราเลื่อนวัตถุไปทางขวาภาพจะเคลื่อนไปทางซ้ายนะครับถ้าเราเลื่อนวัตถุไปทางซ้ายภาพจะเคลื่อนไปทางขวาและถ้าเราเลื่อนวัตถุขึ้นข้างบนภาพจะเคลื่อนไปทาง
1: ข้างล
0: ่างลงข้างล่างแต่ถ้าเราเลื่อนวัตถุลงข้างล่างภาพจะ
1: ข้างบน
0: เคลื่อนไปข้างบนนะครับจะเคลื่อนไปในทิศทางที
1: ่
0: ตรงกันข้ามนะครับเมื่อวัตถุเลื่อนไปทางซ้ายนะครับภาพจะเลื่อนไปทางขวาแต่ถ้าเลื่อนวัตถุไปทางขวานะครับภาพก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนั่นเองนะครับอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนนะครับวัตถุนะครับจะเลื่อนขึ้นข้างบนภาพก็จะลงข้างล่างถ้าเลื่อนวัตถุลงข้างล่างภาพก็จะขึ้นข้างบนนั่นเองนะครับอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นจากที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาตัวอักษรนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่ากล้องจุลทรรศน์ช่วยให้เรามองเห็นภาพตัวอักษรใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยถ้าเราเลื่อนสไลด์ไปอีกฝั่งหนึ่งภาพที่ได้จะเคลื่อนที่อย่างไร
1: ไปตรงข้าม
0: ไปฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแล้วถ้าเราสังเกตดูก็จะได้ภาพหัวกลับกับซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนวัตถุนะครับภาพที่สังเกตได้จะเลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลนะครับคำถามชวนคิดนะครับหากนักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตล่ะวันนี้เราศึกษาตัวอักษรใช่ไหมถ้าเราไปศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนักเรียนจะเห็นเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากการดูใบความรู้ที่1 นะครับเราเปิดใบความรู้ที่1ขึ้นมาก่อนนะครับใบความรู้ที่1การค้นพบเซลล์นะครับการค้นพบเซลล์นะครับ เราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากใบความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ในมือนะครับเขาบอกว่าโรเบิร์ตฮุกนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้สังเกตเห็นเซลล์นะครับในปีคริสต์ศักราช1665โดยเขาใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับศึกษาหรือสังเกตเปลือกไม้คอกที่ถูกเฉือนเป็นแผ่นบางๆและพบช่องว่างมีลักษณะคล้ายห้องเล็กๆ เขาเรียกว่าเซลล์พบช่องว่างเหมือนห้องเล็กๆ เขาเรียกว่าเซลล์นะครับในเวลาต่อมาได้มีการศึกษาเรื่องเซลล์เพิ่มขึ้นจึงทราบว่าสิ่งที่โรเบิร์ตฮุกสังเกตก็คือผนังเซลล์ของพืชนะครับที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่เซลล์นั้นได้ตายไปแล้วนะครับต่อมาในปีคริสต์ศักราช1674อันโตนีวานเลเวนฮุกนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวดัตช์ได้สังเกตหยดน้ำภายใต้กล้องจุลทรรศน์และพบเซลล์ที่มีสิ่งมีชีวิตของจุลินทรีย์หลายชนิดเพราะฉะนั้นพอจะบอกครูได้ไหมว่าเซลล์มีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงเมื่อกี้เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายห้องเล็กๆที่เขาเรียกว่าเซลล์นะครับเพราะนั้นคำถามของครูคือเซลล์ที่โรเบิร์ตฮุกศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรตอบพร้อมกันได้เลยครับเป็นยังไงเป็นห้องเล็กๆใช่ไหมครับมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆนะครับทีนี้ใบงานที่2เราช่วยกันตอบไปเลยนะครับลักษณะของเซลล์จากใบงานนี้นะครับใบงานที่2สถานการณ์คือเด็กชายก้องได้นำเนื้อเยื่อพืชเนื้อเยื่อสัตว์และน้ำจากสระมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเพื่อศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเห็นเป็นดังภาพกอไก่ภาพขอไข่และก็ภาพขอควายตามนี้นะครับแต่เด็กชายกล้องไม่ทราบว่าบริเวณที่เรียกว่าเซลล์อยู่ตรงไหนนะครับจึงได้ถ่ายภาพมาปรึกษานักเรียนนักเรียนคิดว่าตรงไหนที่เรียกว่าเซลล์บ้างตรงไหนเมื่อกี้เราบอกว่าเซลล์มีลักษณะเป็นยังไงนะเป็นห้องใช่ไหมครับจากภาพกอไก่เราดูภาพกอไก่กันก่อนเนื้อเยื่อพืชมีลักษณะเป็นยังไงเป็นห้องหลายห้องไหมตรงไหนแล้วตรงไหนล่ะที่เราเรียกว่าเซลล์บ้างตรงห้องตรงห้องอ่ะดูนะครับตรงที่เราเรียกว่าห้องนะครับให้นักเรียนวงกลมลงในใบงานได้เลยนะครับในใบงานที่2ได้เลยนะครับตรงไหนที่เรียกว่าห้องบ้างนะครับอ่ะเจอเป็นห้องไหมเจอนะอ่ะจากภาพกอไก่เนื้อเยื่อพืชตรงนี้ใช่เซลล์ไหม
2: ใช
0: ่ใช่ตรงนี้ก็ด้วยใช่ไหมนะครับที่มันเป็นลักษณะเป็นห้องนะครับแสดงว่าจากภาพกอไก่เนื้อเยื่อพืชมีหลายเซลล์ไหมหลายเซลล์ภาพขอไข่เนื้อเยื่อสัตว์มีหลายเซลล์ไหมหลายเซลล์เราสามารถวงกลมได้เลยนะครับรอบๆเซลล์ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับและภาพคอควายสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจากน้ำในสระภาพคอควายมีเซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์4เซลล์ใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้ก็เซลล์เหมือนกันและอันนี้ก็คือเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะเป็นห้องนะครับเป็นห้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนนะครับสรุปว่ากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กโดยเฉพาะวัตถุที่เล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอย่างเช่นเซลล์นะครับโดยภาพจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจะใหญ่กว่าวัตถุนะเป็นภาพหัวกลับและกลับซ้ายเป็นขวานะครับเมื่อเลื่อนสไลด์ภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามนะครับและเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆจะมีลักษณะเป็นห้องและก็มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับครั้งถัดไปเราจะกลับมาเจอกันในเรื่องใหม่แล้วนะครับก็คือเรื่องลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชแสดงว่าครั้งต่อไปเราจะมาดูเซลล์ของพืชนะครับว่าเซลล์ของพืชจะมีลักษณะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ส่องพืชผ่านเลนนะเราจะได้ส่องดูเซลล์พืชนะครับ2ใบงานที่1ส่องพืชผ่านเลนและ3ใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์พืชเพราะนั้นครั้งถัดไปเราจะมาดูเซลล์พืชนะครับว่าเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอย่างไรบ้างวันนี้มีคำถามไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีคำถามเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนรู้ทำความเคารพ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับครูปันรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เลือกภาพขนมหวานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ร่างภาพแล้วด้วยวันนี้ใครร่างภาพเสร็จแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยหลายคนเลยนะครับแล้วก็เราได้ทดลองในการแรงเงาสีแรงเงาดินสอ9น้ำหนัก9ช่องไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อนะครับในเรื่องริเริ่มเติมสีสันนะครับสำหรับเรื่องริเริ่มเติมสีสันวันนี้แสดงว่าเราจะได้ลงมือในส่วนของการลงสีแล้วก็ระบายสีแล้วซึ่งก่อนบอกก่อนว่าการลงสีในงานศิลปะโดยใช้เทคนิคสีไม้เนี่ยจะแตกต่างจากที่นักเรียนเคยระบายกันแบบเข้มๆนะครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคการแรงเงาซึ่งเดี๋ยวก็มีวิธีอีกหลากหลายวิธีมาให้นักเรียนได้เลือกใช้กับงานตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับอยากให้ตั้งใจดูแล้วก็เลือกวิธีที่ชอบเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับในด้านความรู้คือสามารถอธิบายความหมายแล้วก็ประโยชน์ของค่าน้ำหนักสีได้ว่าประโยชน์ของค่าน้ำหนักสีที่เราเรียนรู้กันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเอามาใช้กับงานแล้วงานจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถอธิบายคุณสมบัติของการใช้สีไม้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยสีไม้มีลักษณะเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับวันนี้เราจะได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็จะได้เอาไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานของตัวเองด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการคือสามารถสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้เทคนิคสีไม้ได้ซึ่งโจทย์ผลงานของเราคือขนมหวานจานโปรดนั่นเองนะครับใช้เทคนิคสีไม้ในการสร้างสรรค์และในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของการเอาทัศนธาตุมาใช้แล้วก็เห็นถึงประโยชน์แล้วก็เห็นความสำคัญของเทคนิคสีไม้ด้วยนะครับซึ่งสีไม้เนี่ยเป็นสีที่ใช้ง่ายเนาะอุปกรณ์ไม่เยอะแสดงว่าหนูสามารถเลือกใช้ในการสร้างสรรค์งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายแล้วก็ใช้ตกแต่งใบงานอะไรได้ด้วยเทคนิคที่เราจะได้จากครูวันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ตกแต่งใบงานได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหามาทบทวนนิดนึงนะครับในกิจกรรมยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่านะครับวันนี้ถามว่าทัศนธาตุมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทลองคุยกันในกลุ่มก็ได้มีกี่ประเภทใครตอบได้ยกมือตอบได้เลยอาจจะไม่ครบก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มไปด้วยกันนะครับมีคนเอาข้อมูลขึ้นมาแสดงว่าต้องเคยได้ใบความรู้เรื่องนี้ไปแน่เลยนะครับลองปรึกษากันดูซิครูเริ่มต้นให้ว่ามันเริ่มจากจุดมันเริ่มจากจุดเอาละเดี๋ยวกลุ่มอื่นได้ยินใครจะตอบเชิญเมื่อกี้คนนี้ยกมือก่อนเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนนะครับจะได้คำตอบว่าอะไรนะพอบอกคำว่าจุดให้เนี่ยเข้าใจเลยว่าจะต้องพูดอะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อนจะมีคำตอบกี่คำตอบและจะครบทั้งหมดไหมเชิญครับ
1: 3ประเภทค่ะ
0: 3ประเภททัศนธาตุนะมี3อย่างอะไรบ้างที่หนูทราบ
1: จุด
0: จุด
1: เส้น
0: เส้นTikTok
1: เส้นอิสระค่ะ
0: มีเส้นอิสระมีจุดมีเส้นมีเส้นอิสระปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีใครอยากเพิ่มเติมไหมเชิญครับทางนู้นยกมือก่อนตอนนี้มีจุดกับเส้นแล้วมีจุดกับเส้นแล้ว2อย่างมีอะไรเพิ่มมาอีก
2: เส้นหยักแล้วก็ซิกแซกค่ะ
0: มีเส้นหยักมีเส้นซิกแซกอันนี้เป็นประเภทของเส้นนะครับมีประเภทของเส้นเพิ่มมาปรบมือ

0: ให้เพื่อนหน่อยตอนนี้เราได้จุดเราได้เส้นแล้วอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ประเภทของเส้นเส้นวาดต่อการกลายเป็นเชิญครับหนูรอนะลูกเส้นวาดต่อการกลายเป็นอะไรเอ่ย
1: รูปร่างแล้วก็รูปทรง
0: รูปร่างรูปทรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจุดเส้นรูปร่างรูปทรงมีอะไรอีกเชิญค่ะเชิญเอาละมีอีกหลายอย่างเลยนะเนี่ยตอนนี้เพิ่ง3เองอ่ะมีอะไรเพิ่มมาครับ
1: รูปเรขาคณิตค่ะ
0: รูปเรขาคณิตอยู่ในประเภทของรูปร่างรูปทรงเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญครับเดือนทอง
2: เส้นโค้งครับ
0: เส้นโค้งอยู่ในประเภทของเส้นปรบมือให้เหรียญทองหน่อยครับตอนนี้เพิ่งได้3ประเภทเองมีตอนนี้มีจุดมีเส้นรูปร่างรูปทรงมีอะไรอีกครับเชิญครับมาดูว่าเพื่อนจะได้คำตอบว่าอะไรนะครับ
1: เงาค่ะ
0: มีแสงเงาสี่อย่างแล้วแสงเงาปรบมือให้เพื่อนหน่อยของหนูเชิญครับ
3: การจัดวางครับ
0: การจัดวางอันนี้อยู่ในหลักการออกแบบปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้เราได้จุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงามีใครเพิ่มเติมไม่เอ่ยมีอีกเชิญครับเชิญ
1: สีค่ะ
0: สีปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับไม่น่าพลาดประเด็นนี้ไปเลยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงาสีกลุ่มนี้จะตอบว่า
4: ที่ว่างครับ
0: พื้นที่ว่างปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีอีกไหมมีอีกไหมเชิญครับ
1: พื้นผิวค่ะ
0: พื้นผิวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเชิญครับมาดูนะครับว่าอีกคำตอบที่เราจะได้คำตอบสุดท้าย
1: ขนาดค่ะ
0: ขนาดปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขนาดและสัดส่วนนะครับจัดอยู่ในหลักการออกแบบคราวนี้เรามาดูทัศนธาตุว่าจริงๆแล้วทัศนธาตุมีกี่ประเภทนะครับและได้แก่อะไรบ้างทัศนธาตุประกอบไปด้วย7ประเภทนะครับมีอะไรบ้างจุดเส้นสีอะไรอยู่ตรงกลางนะพื้นผิวพื้นผิวกลุ่มไหนตอบมาพื้นผิวโอเคมีพื้นผิวมีพื้นที่ว่างรูปร่างรูปทรงใครตอบรูปร่างรูปทรงตรงนี้นะครับและค่าน้ำหนักแสงเงาทั้งหมด7อย่าง7ประเภทด้วยกันเหล่านี้เรียกว่าทัศนธาตุแต่คราวนี้ในตำราบางเล่มอาจจะแยกรูปร่างรูปทรงออกจากกันก็จะเป็น8ประเภทนะครับให้ดูตามตำราเอานะครับคราวนี้อันนี้แหละคือทัศนธาตุมี7อย่างด้วยกัน7อย่างนี้เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพราะฉะนั้นในงานศิลปะของเราเนี่ยก็จะมี7อย่างนี้แหละประกอบลงไปนะครับเรามาดูทัศนธาตุที่สำคัญที่พอจะใช้ในงานของเราได้นะครับอย่างแรกงานนี้น่าจะสร้างจากอะไรจากจุดจากการจุดเพื่อนบอกว่าถ้าจุดมันขนาดใหญ่มันก็ดูเป็นรูปเรขาคณิตใช่ไหมก็เป็นได้นะครับแต่อันเนี้ยศิลปินเขาใช้จุดนะครับในการเป็นต้นกำเนิดของทัศนธาตุเนี่ยมาสร้างสรรค์ผลงานโดยเขาเอาลูกฟักทองเนี่ยมาจุดลงไปเยอะๆนะครับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของคุณยายยายโยคุซามะเป็นชาวญี่ปุ่นใครสนใจลองไปพิมพ์ดูคุณยายยาโยคุซามะนะครับเขาจะสร้างงานโดยการใช้จุดเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีแบรนด์เสื้อผ้าดังให้คุณยายเนี่ยไปสร้างลวดลายบนจุดบางที่ก็ให้ไปสร้างลวดลายบนอาคารอย่างเงี้ยไปโดยการใช้จุดทั้งหมดเลยนะแค่จุดเนี่ยก็ทำให้เป็นงานศิลปะได้แล้วแค่องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของทัศนธาตุก็ทำให้เป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่ๆได้แล้วนะครับต่อมามาดูในส่วนของเส้นบ้างนะครับเส้นเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่พวกเราตอบกันมาว่ามีเส้นประเภทต่างๆเส้นซิกแซกเส้นเอียงเส้นโค้งอย่างนี้นะครับแต่ละเส้นก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันจากภาพนี้หนูคิดว่าเป็นรูปอะไร
5: ไม่รู้เหมือนเหลือมะวะลาย
0: มีคนบอกว่าม้าลายมีเหมือนคนนอนบางคนบอกว่าเหมือนใบหน้าคนที่มันบูบี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วภาพนี้เป็นผลงานแอบสแตรคแอบสแตรคคือเป็นนามธรรมไม่แสดงลักษณะเป็นรูปลักษณ์หรือรูปร่างอะไรนะครับเป็นการสร้างโดยใช้เส้นที่ก่อกวนกับความรู้สึกของคนที่ดูงานเฉยๆก็ทำให้เรารู้สึกได้รับรู้จากเส้นได้นะครับเป็นผลงานภาพพิมพ์นะครับต่อมาอันนี้น่าจะพูดถึงเรื่องอะไร
4: รูปน้ำตาลเลขาทร
0: งมีคนบอกว่ารูปเลขาคณิตรูปทรงอันนี้คือสีที่โดดเด่นนะครับหรือเราอาจจะมองละเอียดไปถึงทัศนธาตุอื่นๆก็ได้สีเนี่ยเป็นการสร้างจุดเด่นดึงดูดความสนใจถามว่าทำไมครูถึงเอาลูกชุบมาลูกชุบเนี่ยเวลาเราเห็นมันน่าทานไหมครับ
4: น
0: ่าทานเพราะสีสันเขาแตกต่างกันแสดงว่าในจานขนมหวานของเราเนี่ยถ้าเราต้องการให้จานขนมหวานของเราน่ารับประทานให้ดูสดใสดูชวนรับประทานเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้สีสันที่สดใสจะทำให้จานขนมหวานของเราเหมือนจริงแล้วก็ดูน่ารับประทานมากขึ้นอันนี้คือตัวอย่างทัศนธาตุที่หนูสามารถเอาไปปรับใช้กับงานขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของค่าน้ำหนักซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องนำไปปรับใช้เพราะเวลาเราระบายสีในผลงานของตัวเองเราไม่สามารถระบายสีโดยใช้ค่าน้ำหนักเดียวได้เพราะถ้าเราใช้ค่าน้ำหนักเดียวงานของเรามันก็จะแบนๆครั้งที่แล้วที่เราแรงเงากันไปมีค่าน้ำหนักทั้งหมดกี่ค่ากี่ช่อง
4: 9
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใน9ช่อง9ค่าน้ำหนักเนี่ยหนูสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าจะเลือกใช้ค่าน้ำหนักไหนแล้วก็ให้มันใกล้เคียงกับภาพตัวอย่างที่หนูเอามามากที่สุดจะทำให้งานหนูมีมิติแล้วก็สวยงามด้วยมาดูกันค่าน้ำหนักของสีนะครับโดยสีเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักได้หลายค่าน้ำหนักมากแล้วแต่ความอ่อนของแสงหรือความเข้มของแสงที่เราใส่เข้าไปโดยสีทุกสีเนี่ยจะมีค่าน้ำหนักเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีดำเนี่ยก็จะมีค่าน้ำหนักเป็นของตัวเองทั้งหมดซึ่งส่วนที่สดใสที่สุดหรือสีที่สดใสที่สุดตอนนี้ครูได้เอาลูกศรชี้ไว้ให้นะครับอันนั้นเป็นสีที่สดใสที่สุดเราจะเรียกสีนั้นว่าสีแท้สีแท้เนี่ยคือเป็นสีที่ยังไม่โดนผสมแสงหรือผสมเงาเข้าไปเลยคือเป็นสีสดๆมาเลยอันนี้เรียกว่าสีแท้ซึ่งสีแท้เนี่ยก็จะถูกปรับเปลี่ยนต่อเมื่อเราปรับค่าน้ำหนักของเขานะครับความสดใสก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราใส่แสงเข้าไปหรือใส่สีขาวเพิ่มเข้าไปมันก็จะอ่อนลงแต่ถ้าเราใส่สีดำหรือใส่สีเข้มเพิ่มเข้าไปมันก็จะเข้มขึ้นความเป็นสีแท้หรือความสดใสเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เราจะต้องปรับให้เหมาะสมนะปรับให้เหมาะสมกับตัวอย่างงานเพราะงานบางส่วนจานขนมหวานของเราโดนแสงมันก็จะอ่อนแต่ถ้าในส่วนที่ไม่โดนแสงมันก็จะเข้มเราต้องเลือกใช้สีให้ถูกนะครับนั่นคือสีแท้นะครับต่อมาช่องนี้จากนี้ช่องไหนคือสีแท้ขอตัวแทน1คนขึ้นมาชี้ให้ครูดูช่องไหนคือสีแท้เชิญเลยครับหนูมาใกล้สุดมาเร็วช่องไหนคือสีแท้สีที่สดใสที่สุดช่องไหนเอ่ยหนูคิดว่าช่องนี้ใช่ไหมครับมีใครเห็นต่างขอ1คนแล้วมาใกล้ที่สุดมาเร็วเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าช่องนี้หนูคิดว่าช่องไหนลูกคิดว่าช่องนี้ใครคิดเหมือนกับเพื่อนบ้างช่องนี้ปรบมือให้ตัวเองแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับวิธีการดูให้หนูหรีตาอีกแล้วหรีตาสีที่มันเด่นขึ้นมาที่สุดนั่นคือสีแท้นะครับซึ่งก็คือช่องนี้นั่นเองสีแท้คือสีที่สดที่สุดสดใสที่สุดก่อนที่มันจะโดนปรับแต่งให้เป็นแสงและเงานะครับอันนี้คือค่าน้ำหนักที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงกับแบบที่เราหามานะครับอันนี้คือตัวอย่างการลงสีนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่แสงลงจากภาพแอปเปิลลูกนี้นะครับส่วนที่แสงลงคือส่วนที่เราเห็นเป็นสีขาวก็จะมีความสว่างนะครับมีความสว่างแสดงว่าสีแท้ในส่วนนี้เนี่ยถูกทำให้สว่างถูกผสมให้อ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นเงาตกกระทบทางด้านขวามือของนักเรียนคือส่วนที่ถูกผสมเข้าไปให้เข้มเดี๋ยวจะมีเทคนิคให้อีกว่าทำยังไงให้เข้มทำยังไงให้อ่อนนะครับโดยหนูสามารถ ฝึกผสมสีแบบไล่อย่าง

0: นี้ได้นะนักเรียนจะเห็นว่าเขาไม่ได้ระบายกดเหมือนที่ตอนเราระบายตอนเด็กๆใช่ไหมครับเขาจะใช้ปลายดินสอสีแหลมๆเนี่ยค่อยๆแรงเงาแล้วก็เพิ่มความถี่เพิ่มปริมาณสีเพิ่มจำนวนสีเข้าไปเรื่อยๆด้วยก็จะทำให้ได้งานที่มีค่าน้ำหนักมีทิศทางของแสงที่ชัดเจนมีทิศทางของเงาที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ตัวงานของนักเรียนอาจจะต้องสังเกตก่อนว่าแสงมาทางไหนเงามาทางไหนจะได้ทำถูกนะครับต่อมามาดูเรื่องสีคู่ตรงข้ามบ้างสีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติหรือในวงจรสีเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงข้ามกันสามารถเอามาใช้ได้จะทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทำให้งานมีความโดดเด่นยกตัวอย่างนะครับสีคู่ตรงข้ามอย่างเช่นสีเหลืองกับสีม่วงสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเขาจะขัดแย้งกันอย่างชัดเจนถ้าหนูจะต้องการใช้งานจะโดดเด่นมากนะครับจะทำให้งานโดดเด่นมากเพราะมันเกิดการตัดกันอย่างชัดเจนนะครับสีเขียวกับสีแดงอย่างนี้นะครับก็อยู่ตรงข้ามกันเหมือนกันสังเกตถ้าใครใส่เสื้อแดงกางเกงเขียวเขาจะเด่นมากส่วนมากการใช้สีคู่ตรงข้ามจะใช้กับธีมงานวัดสังเกตไหมครับทีมงานวัดจะใช้สีคู่ตรงข้ามมาแมทชุดนะมันจะทำให้โดดเด่นนะครับสีส้มน้ำเงินอย่างนี้นะครับเป็นสีที่อยู่ด้วยกันแล้วทำให้เกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรงมันเลยทำให้เกิดความโดดเด่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติสามารถเลือกใช้ได้นะครับเลือกใช้ได้เดี๋ยวจะมีในส่วนของการเอาสีคู่ตรงข้ามเนี่ยมาทำเงาให้ดูด้วยนะการใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับจะนิยมใช้ในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับจะใช้ในสัดส่วน80ต่อ20ก็คือถ้าใช้สีหนึ่ง80อีกสีหนึ่งจะใช้แค่ 20% เพราะฉะนั้นการใช้แบบนี้ก็คือใช้50-50เนี่ยมันรุนแรงเกินไปนะครับมันจะทำให้งานของเราเนี่ยขาดความเป็นธรรมชาติเพราะมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการ50-50แบบนี้จะไม่นิยมใช้นะครับจะไปใช้แบบ80-20แทนก็คือหนูต้องเลือกว่าจะให้สีไหนเยอะและสีไหนน้อยเนาะต่อมามาดูตัวอย่างงานถามว่าจากภาพนี้สีไหนคือ80สีไหนคือ 80% ของภาพสีไหนเอ่ยสีน้ำเงินคือ80ของภาพและสีไหนคือ 20% ของภาพสีส้มนะครับก็คืออันนี้แหละเป็นวิธีการใช้คือใช้อย่างละ80-20ถ้าใช้อย่างละครึ่งรุนแรงเกินไปนักเรียนอันนี้คือสีส้มกับสีน้ำเงินถ้าอยากเห็นชัดๆเหมือนเดิมคือหรี่ตานะครับพื้นที่ของสีก็จะชัดขึ้นว่าส่วนไหน20ส่วนไหน80ต่อมาสีไหนคือ80สีเขียวนะครับและสีไหนคือ20
1: ส
0: ีแดงอันนี้หนูอาจจะสังเกตว่ามีสีอื่นมาช่วยเป็นตรงกลางเนาะเขาใช้สีครีมสีน้ำตาลเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างสีเขียวกับสีแดงคือไม่ให้ขัดแย้งกันเกินไปวิธีการนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับต่อมาอันนี้ในธรรมชาติของเราก็มีธรรมชาติเองเนี่ยก็จัดสรรสีของตัวเองเหมือนกันนะอย่างเช่นนักเรียนก็จะเห็นสัดส่วนของดอกไม้กับใบไม้เนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันนะครับอันเนี้ยก็มองให้เป็นศิลปะได้อันนี้คือการใช้สีเขียวและสีแดงนะครับในการจับคู่กันคราวนี้ค่าน้ำหนักสีนะครับเรียบร้อยไปแล้วต่อมามาดูคุณสมบัติของสีไม้บ้างนะครับคุณสมบัติของสีไม้เนี่ยเป็นสีที่เกิดจากการเอาผงนะครับผงละเอียดละเอียดมาผสมกับขี้ผึ้งพอผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็นำมาอัดเป็นแท่งซึ่งจะมีตัวปลอกไม้เนี่ยหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นตัวขี้ผึ้งนักเรียนคิดว่าผงสีผสมกับขี้ผึ้งเนี่ยเขาอ่อนแอไหมอ่อนแอเขาเลยต้องหุ้มปลอกไม้ไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเอาไปใช้บางคนติดนิสัยคือเคาะใครเป็นบ้างชอบเคาะเอาด้ามดินสอเคาะมันจะทำให้ไส้ที่อยู่ด้านในแตกหักได้และเวลาหนูเหลาก็หลุดเหลาก็หลุดเคยเจอไหมเพราะฉะนั้นหนูอย่าเคาะเขานะลูกอย่าเคาะเก็บดีๆจะทำให้สีเรามีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับมาดูกันต่อ สีไม้นะครับเป็นสีที่ระบายง่ายแล้วก็ควบคุมพื้นที่ง่ายควบคุมง่ายเพราะอะไรมันก็เหมือนเราใช้ดินสอเนาะปลายแหลมๆเนี่ยเป็นตัวควบคุมพื้นที่ไม่ให้ออกนอกขอบเขตไม่ให้ออกนอกพื้นที่แล้วก็ยังให้สีสันที่สดใสด้วยเราก็สามารถเลือกใช้ได้และยิ่งปัจจุบันเนี่ยมีสีปริมาณเยอะมากเป็น100สีเป็น200สีเป็น500สีหนูสามารถเลือกใช้ได้แต่คนที่ซื้อแค่12สีก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสีที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับถ้าอย่างยกตัวอย่างอย่างสีน้ำเนี่ยเขายกตัวอย่างมาว่าต้องใช้อุปกรณ์ถึง6อย่างเลยในการสร้างสรรค์งานสีน้ำคือมีจานสีนะครับมีผู้การดินสอยางลบมีทิชชู่หรือผ้าสำหรับทำความสะอาดมีภาชนะใส่น้ำแต่กับการพอเป็นสีไม้นะครับเราใช้แค่ตัวสีได้เลยเนาะใช้แค่ตัวสีไม้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งของสีไม้นะครับคือพกพาสะดวกเดี๋ยวนี้ก็มีแพ็กเกจจิ้งที่เป็นกระเป๋านะครับเป็นกล่องมาทำให้เราพกพาได้ง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้สะดวกเพราะฉะนั้นสีไม้เนี่ยสร้างสรรค์ที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นงานครูชิ้นนี้ครูคิดว่าน่าจะเสร็จเร็วขึ้นเนาะเพราะอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับสร้างสรรค์ที่ไหนแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยโดยการใช้ยางลบคราวนี้ถ้าหนูใช้วิธีการระบายสีแบบวิธีเดิมคือกดเข้มๆยางลบช่วยยากยางลบจะช่วยหนูได้ยากมากเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้วิธีการแรงเงานะครับค่อยๆลงและทำให้เข้มได้ด้วยการเพิ่มความถี่เข้าไปก็จะทำให้สีของเราเนี่ยสวยงามขึ้นแล้วก็เวลาแก้ไขก็สามารถทำได้ง่ายด้วยมาดูเทคนิคการระบายสีไม้อันนี้สำคัญแล้วก็จะต้องเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองเพราะเราจะไม่ระบายแบบเดิมที่ระบายเข้มๆแล้วก็มาไล่สีแล้วงานสีไม้ของเราในการทำขนมหวานจานโปรดเนี่ยจะต้องผสมสีเข้มเข้าไปผสมเงาเข้าไปผสมแสงเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างละเอียดแต่ก็มีวิธีการที่หลากหลายให้หนูได้เลือกใช้นะครับมาดูที่ลักษณะของการใช้เส้นในงานสีไม้กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือการแรงเงาหรือ hatching นะครับการแรงเงาหรือ hatching เนี่ยคือการระบายจากอ่อนไปหาเข้มเพราะฉะนั้นหนูสามารถดูจากตัวงานได้นะครับโดยระบายจากอ่อนไปหาเข้มแล้วก็สามารถเอาอีกสีนึงมาระบายทับในพื้นที่ที่เราเว้นขาวไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างภาพที่2ภาพนี้นะครับครูระบายสีน้ำเงินในส่วนแรกครูแรงเงาแบบให้เหลือพื้นที่สีขาวไว้แล้วก็ไล่มาสีน้ำเงินเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในขั้นที่2ครูเอาสีฟ้ามาระบายทับลงไปสีฟ้าก็จะไปเติมในส่วนพื้นที่สีขาวที่เราเว้นไว้เมื่อสักครู่ก็จะเป็นสีที่เข้าไปแทนที่ทำให้งานเรานอกจากจะมีสีเดิมที่เราชอบระบายเข้มๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลับการเป็นการมี2สีเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมันสามารถเพิ่มได้มากกว่า2สีอีกนะครับหนูต้องไปฝึกใช้ฝึกวิธีการแรงเงาในลักษณะแบบนี้นะครับคือจากอ่อนไปเข้มตรงไหนที่เราคิดว่าจะเอาสีอื่นมาผสมก็อ่อนๆไว้เว้นพื้นกระดาษไว้เยอะๆโดยการเอียงดินสอแบบนี้นะครับเอียงดินสออย่า กดเนาะต่อมามาดูตัวอย่างอันนี้เขาเกิดจากการแรงเงาทั้งหมดเลยนักเรียนก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถเอาสีอื่นทับลงไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีมิติได้มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับต่อมาคือการใช้จุดหรือ stippling นะครับการใช้จุดก็สามารถใช้กับงานสีไม้ได้เหมือนกันโดยการเพิ่มความถี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะแบบนี้มาดูงานจุดกันบ้างอันนี้คือภาพที่เกิดจากการจุดนะครับใช้สีจุดไปทีละสีเลยถอดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับมีสีอะไรบ้างลองซูมเข้าไปดูนะครับมีสีส้มสีเหลืองส้มนะครับส้มเหลืองมีสีส้มนะครับแล้วก็มีสีแดงอันนี้เป็นการเลือกใช้จุดเป็นการจุดเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามแต่เอามาใช้เพื่อแทนลักษณะของเงานะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมในส่วนนี้ให้ฟัง อาจจะท้าทายนิดนึงแต่เชื่อว่าทำได้นะครับสีดำก็มาช่วยซัพพอร์ตสีฟ้าสนับสนุนเพิ่มเข้าไปดูให้เป็นเงามากขึ้นพอเราหลีตาเราก็จะเห็นส่วนสีฟ้ากับของส่วนสีดำเนี่ยทำหน้าที่เป็นเงาของภาพนะครับต่อมาคือการฝนเส้นฝนให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือพาราเรลนะครับการพาราเรลเนี่ยคือการฝนการวนอาจจะวนไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับการขีดไปในทิศทางไหนก็ได้โดยจะแตกต่างจากการแรงเงาที่เป็นการนอนดินสอการฝนเนี่ยอาจจะฝนด้วยการขีดเลยให้เห็นชัดๆหรือการวนก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการฝนนะครับเพิ่มความถี่เข้าไปงานก็จะละเอียดขึ้นพอมาอยู่ในตัวงานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาคือการสานเส้นสานเส้นเนี่ยคือการใช้เส้นหลากหลายทิศทางมาสานการคือการ cross hatching cross คือการไขว้กันไขว้ทิศทางกันไปมานะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้สามารถไขว้ได้หลายแบบมากไขว้แบบกากบาทไขว้แบบกากบาทแล้วมีแนวนอนด้วยหรือไขว้โดยการโค้งไปโค้งมาสามารถทำได้โดยการเพิ่มความถี่เข้าไปเรื่อยๆนะครับงานก็จะได้ลักษณะแบบนี้ก็จะดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีพื้นผิวเกิดขึ้นในตัวงานอีกแบบนึงใครสนใจสามารถเลือกใช้ได้แต่อาจจะต้องอาศัยความชำนาญสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องฝึกก่อนเนาะนี่คือลักษณะของการใช้เส้นนะครับในการสร้างภาพการสานเส้นในทิศทางต่างๆทิศทางที่หลากหลายมันจะช่วยทำให้งานเนี่ยมีมิติมีแสงเงาได้ด้วยเนาะถ้าใครสนใจลองดูไม่ต้องกลัวผิดลูกเราแก้ไขได้ด้วยการลบหรือทำใหม่นะต่อมานะครับการวนเส้นหยอกเล่นแก้ไขได้ด้วยการลบได้การวนเส้นหรือการฝนเส้นแบบวนนะครับเซอร์คูลิซึมหรือการวนเป็นวงอันนี้เป็นวงและจะต่างจากการฝนแบบเป็นเส้นเมื่อสักครู่นะครับเป็นวงคือวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆพอเขาเกลี่ยกันมันก็จะได้ผิวที่เนียนนะครับแล้วก็จะสามารถกำหนดแสงเงาให้กับภาพได้ด้วยเหมือนกันนี่ตัวอย่างงานที่เกิดจากการวนเส้นจนเนียนนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้คือใช้ความถี่เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆพอถี่ขึ้นงานก็จะเนียนขึ้นแทนการกดสีไปเลยตั้งแต่แรกนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าส่วนที่มันสะท้อนแสงมันต้องทำยังไงคิดว่ายากไหมคิดว่ายากไหมครับจริงๆแล้วมันคือการเว้นไว้เลยให้ขาวคือไม่ให้สีไปโดนในส่วนนั้นเลยเดี๋ยวหนูแรงเงาดูเดี๋ยวหนูหลีตาดูนะในงานตัวเองเนี่ยช่องที่ส่วนที่เป็นสีขาวสะท้อนแบบเนี้ยหนูไม่ต้องให้สีโดนเลยเว้นไว้ให้ขาวเลยมันก็จะเป็นแสงสะท้อนเองแล้วงานหนูก็จะน่าสนใจเองนะครับเทคนิคการใช้สีไม้เหมือนที่ครูบอกว่าจะต้องเหลาให้ปลายดินสอสีเนี่ยแหลมอยู่ตลอดเพราะว่าเส้นของเราจะบางและคมนะครับถ้าเมื่อไหร่มันมนเนี่ยมันก็จะใช้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นหนูอาจจะต้องเหลาบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็จะต้องระบายให้เห็นเส้นที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ควบคุมเส้นให้ได้ด้วยในการระบายนะครับเราจะเริ่มจากการระบายเป็นเส้นแบบบางๆก่อนนะระบายทั่วๆบางๆเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่นี้ใช้สีอะไรระบายคลุมรอบๆภาพก่อนทุกคนฟังนะเราจะระบายคลุมรอบๆภาพก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเหลือพื้นที่กระดาษบางส่วนไว้เหลือไว้ทำไมเหลือไว้เพื่อผสมสีอื่นเพิ่มเข้าไปพอผสมสีอื่นเพิ่มเข้าไปจะทำให้งานเราอ่ะมีมิติมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้หนูเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยการมาระบายทั้งภาพแบบนี้ก่อนหลังจากระบายทั้งภาพเสร็จแล้วค่อยไปเก็บรายละเอียดทีละส่วนค่อยไปคัดแสงคัดเงาขึ้นเรื่อยๆนะครับการระบายสีนะครับจะต้องระบายให้สม่ำเสมอนะครับโดยการระบายให้เป็นเส้นๆสานเส้นไปเรื่อยๆยิ่งเส้นบางเท่าไหร่งานหนูจะยิ่งเนียนมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ให้เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เราระบายด้วยนะครับให้คุมน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยได้เท่าๆกันนี้คราวนี้มาดูลักษณะของการใช้สีไม้นะครับ ลักษณะการใช้สีไม้นะครับให้เริ่มจากการลงสีอ่อนก่อนลงสีอ่อนก่อนโดยลงทั้งภาพถามว่าทำไมครูถึงให้ลงสีอ่อนก่อนเพราะแก้ไขง่ายถ้าหนูลงสีเข้มไปแล้วเวลาลบลบยากไหมลูกยากเพราะฉะนั้นลงสีอ่อนคลุมไปก่อนเพราะสีอ่อนเนี่ยถ้าเราแก้เราก็แก้โดยการระบายสีเข้มทับได้ใช่ไหมก็แก้ไขปัญหาได้ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นลงสีอ่อนก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแสงสะท้อนอย่างที่ครูบอกให้เว้นไว้เลยเว้นขาวไว้แบบนี้คือไม่ยุ่งเลยไม่ไประบายเขาอีกเลยเมื่อก่อนอะตอนครูทำงานศิลปะแรกๆครูก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีอะมันยากอะจะทำยังไงให้มันเห็นเป็นแสงสะท้อนแต่พอฝึกทำงานศิลปะไปเรื่อยๆก็เข้าใจว่าเราต้องไม่มองว่ามันเป็นแสงเราต้องมองว่ามันเป็นสีส่วนที่คือส่วนสะท้อนเนี่ยก็คือสีขาวต้องระบายไหมไม่ต้องก็เว้นไว้เดี๋ยวพองานเสร็จมันจะดูเป็นแสงสะท้อนเองนะครับเนี่ยให้เว้นไว้แบบนี้ได้เลยเนาะเว้นเป็นพื้นกระดาษไว้ได้เลยครูไม่แนะนำให้มาระบายสีขาวทับทีหลังนะครับมันจะไม่สวยให้เว้นขาวไว้เลยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องลำดับขั้นตอนการทำงานนิดนึงนะว่าทำอะไรก่อนหลังตรงที่เป็นเงานะครับหรือว่าเป็นส่วนมืดของวัตถุเนี่ยสามารถใช้สีคู่ตรงข้ามได้นักเรียนสังเกตนะครับอันนี้มีแอปเปิลสีแดงกับสีเขียวเนาะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะครับผลไม้ทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นสีคู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วคราวนี้เขาก็เลือกใช้สีแดงมาเป็นส่วนของเงาด้วยก็คือในผลไม้สีเขียวเนี่ยเขาก็เอาสีแดงระบายเข้าไปด้วยส่วนที่หนูเห็นว่ามันเข้มๆดำๆเนี่ยเกิดจากการที่สีแดงมันผสมสีเขียวเข้าไปแล้วเช่นกันในผลไม้สีแดงส่วนที่เห็นเป็นสีเขียวเข้มๆดำๆตรงนี้ก็เป็นการระบายสีเขียวผสมเข้าไปแล้วเหมือนกันมันก็จะทำให้เป็นเงาของวัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามที่มีเฉดสีเข้มกว่ามาทำเป็นเงาของสีนั้นได้นะครับเนี่ยหนูก็จะเห็นว่ามีสีเขียวเพิ่มเข้าไปเพื่อไปขับให้เป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดของเงาอันนี้คือการไล่สีเห็นไหมว่าอันเนี้ยเมื่อก่อนพวกเราน่าจะชินกับการใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะเลือกใช้เทคนิคนี้แล้วเราจะไปปรับโดยการฝนเบาๆเพื่อให้เห็นพื้นที่ของกระดาษจะได้ผสมสีลงไปได้นะครับนี่คือตัวอย่างเนาะค่อยๆลงภาพรวมของภาพก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยลงให้เข้มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรามั่นใจว่าเราลงสีพื้นฐานไปได้ถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนการลงสีขนมหวานจานโปรดนะครับเริ่มจากการลงสีอ่อนโดยรวมของภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะไล่ระดับสีให้เข้มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งหนวดสามตอนลงอ่อนเนี่ยให้ลงคลุมทั้งภาพนะลูกลงทุกส่วนก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาคัดในส่วนที่เข้มก็คือระบายลงไปทีละนิดทีละหน่อยเพิ่มแสงเพิ่มเงาแสงเนี่ยเว้นได้เลยเงาก็คือเพิ่มความเข้มเข้าไปนะครับจากภาพตัวอย่างเห็นเป็นสีไหนให้ใช้สีนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเริ่มเติมส่วนที่เป็นเงาเข้าไปเพิ่มเงาเพิ่มน้ำหนักเงาให้กับภาพนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดภาพรวมของภาพบางส่วนเนี่ยมันอาจจะมีการเติมสีอื่นเข้าไปอย่างเช่นในตัวเค้กเนี่ยหนูอาจจะรู้สึกว่าเค้กมันต้องเป็นสีครีมแต่จริงๆการเติมสีน้ำตาลเพิ่มเข้าไปเหมือนตัวอย่างเนี่ยก็จะทำให้งานดูมีมิติขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาทีเนี้ยไปปรับใช้ได้เราสามารถลงสีแบบเกินจริงได้นะเกินจากต้นแบบที่เราดูมาลงได้ผลงานนี้นะครับเกณฑ์การประเมินผลงาน25คะแนนด้วยกันโดยจะแบ่งออกเป็นการร่างภาพและจัดองค์ประกอบของภาพ10คะแนนซึ่งตอนนี้เราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วนะครับ10คะแนนนี้เราผ่านไปแล้วการแบ่งเส้นบนล่างซ้ายขวาเพื่อวางภาพให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็การร่างภาพผลงานทั้งหมด10คะแนนต่อมาอันนี้แหละทักษะที่สำคัญของวันนี้ก็คือการระบายสีนะครับให้สมจริงแล้วก็การดูในเรื่องค่าน้ำหนัก5คะแนนและสุดท้ายคือการเก็บรายละเอียดแล้วก็คุณภาพของผลงานทั้งงานเนี่ยอีก10คะแนนสำหรับจานขนมหวานจานโปรดวันนี้นะครับให้นักเรียนลงสีผลงานหัวข้อขนมหวานจานโปรดที่เราได้ร่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ใครที่ลืมตีกรอบตีกรอบแล้วก็ติดกระดาษกาวอเนกประสงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ครูพอจะแนะนำได้เดี๋ยวจะแนะนำไปนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถลงมือได้พร้อมๆกันเลยจากเทคนิคที่ครูให้เมื่อสักครู่นี้สามารถเลือกใช้การวิธีการสารเส้นการแรงเงาการฝนเส้นหรือการวนเส้นเนี่ยสามารถนำมาปรับใช้กับงานชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็อยากให้นักเรียนดูตัวอย่างบ่อยๆนะครับดูตัวอย่างบ่อยๆลงสีไปแล้วลองยื่นงานออกไปห่างๆเพื่อดูว่าสัดส่วนเราได้ไหมเราคุมโทนสีถูกต้องไหมแล้วก็อยากให้ลองเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับดูนะครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานขนมหวานจานโปรดของตัวเองได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับจากที่ครูได้ดูผลงานเพื่อนในห้องต้นทางนะครับมีข้ออยากจะแนะนำอยู่อย่างนึงก็คือก่อนที่นักเรียนจะเริ่มในการลงสีเนี่ยครูอยากให้ทุกคนสำรวจผลงานของตัวเองก่อนว่ารอยดินสอของเราตอนนี้เยอะไปหรือเข้มไปหรือเปล่าถ้าเยอะไปอยากให้ลบเส้นที่ไม่สำคัญออกก่อนนะครับส่วนถ้าเข้มไปอยากให้ลบให้บางลงเพราะว่าอะไรถ้าหนูใช้ผลงานเป็นสีอ่อนแล้วสีดินสอยังเข้มอยู่สีที่เราระบายไปจะไปกบรอยดินสอไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะลงสีเก็บรายละเอียดในส่วนของดินสอให้อ่อนลงก่อนนะครับแล้วก็เส้นที่ไม่จำเป็นก็ลบออกไปก่อนเพื่อที่เวลาเราระบายสีแล้วจะได้สวยงามขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบงานให้ดีลบให้

บางที่สุดแต่หนูยังคงมองเห็นอยู่ว่าเป็นภาพอะไรอันนี้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ผลงานของเราพอลงสีไปแล้วเนี่ยจะได้มีแต่ตัวสีโดยที่ไม่มีตัวดินสอเนี่ยเข้าไปรบกวนด้วยจะดีกว่าครับ

นักเรียนปลายทางครับมีตัวอย่างผลงานนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือเขาทำลูกชุบคราวนี้ลูกชุบเนี่ยส่วนเปลือกของเขาเนี่ยก็จะหุ้มด้วยตัววุ้นนะครับเพราะฉะนั้นลูกชุบเขาจะเล่นแสงมากส่วนที่สะท้อนแสงเนี่ยจะชัดเจนมากๆถ้านักเรียนสังเกตต้นฉบับผลงานตัวนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าครูได้วงในส่วนของแสงไว้ถามว่าทำไมต้องวงในส่วนของแสงที่วงก็เพราะว่าต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าส่วนเนี้ยคือส่วนที่เราจะต้องเว้นไว้เป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลงสีในส่วนที่เป็นสีขาวนี้ในตัวผลงานของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เหมือนกันคือตรงไหนที่มองแล้วเป็นแสงนะครับคือเป็นแสงสะท้อนเนี่ยนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการวงไว้แล้วในผลงานของเราเราก็สามารถเว้นได้เหมือนกันนะครับเพื่อเว้นไว้ไม่ลงสีแล้วเวลาผลงานเราเสร็จเนี่ยในส่วนเนี้ยก็จะเห็นแสงที่สะท้อนบนขนมหวานของเราอย่างชัดเจนนั่นเองครับ

0: เด็กๆครับทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนคุณสมบัติอย่างหนึ่งของสีไม้คือสามารถพกพาได
1: ้
0: สะดวกและมีอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ที่น้อยเพราะฉะนั้นหนูจะทำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเราอาจจะต้องเอางานชิ้นนี้เนี่ยไปทำนอกเวลาเรียนด้วยนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมีความคืบหน้าที่ชัดเจนขึ้นคราวนี้ครูอยากแนะนำเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะครับก็คือให้เว้นแสงเลยให้เว้นแสงก็คือขีดไว้เลยว่าตรงเนี้ยเราจะให้เป็นแสงวงช่องไว้เลยแล้วหนูก็ไม่ต้องระบายไปโดนเขาคราวนี้การลงสีอย่างที่ครูสอนไปก็คือเราจะระบายสีอ่อนก่อนใช่ไหมครับลงพื้นที่ของงานทั่วๆก่อนให้เป็นสีอ่อนก่อนหลังจากนั้นในขั้นตอนต่อมาเราจะเพิ่มสีที่คิดว่าใกล้เคียงเข้าไปเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็เพิ่มต่อคราวนี้ถ้ามีการผสมสีเกิดขึ้นหนูก็เอาสีที่ต้องการใช้ให้เกิดเนี่ยไประบายต่อลงไปนะครับงานก็จะใกล้เคียงขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพต้นฉบับเห็นเป็นสีอะไรในงานจริงก็เอาสีนั้นแหละไประบายแล้วงานเราจะใกล้ความจริงมากขึ้นหนูไม่ต้องกลัวนะลูกทำได้เลยลงมือไปได้เลยแล้วมันจะใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆเนาะไม่ต้องกังวลศิลปะคือการลองศิลปะคือความพยายามเพราะฉะนั้นหนูลองไปได้เลยนะครับคราวนี้ครูมีกิจกรรมนะครับให้เราได้ทบทวนความรู้กันนิดนึงนะครับว่าจากที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราพอจะจำเทคนิควิธีการในการใช้สีไม้ได้บ้างหรือเปล่านะครับมาดูกันในกิจกรรมทบทวนความรู้ครูมีภาพมาให้เด็กๆครับ3ภาพนี้ใช้เทคนิคอะไรบ้างภาพแรกใช้เทคนิคอะไรครับใช้เทคนิคการใช้เทคนิคการฝนถูกหรือเปล่า
2: ฝน
0: ฝนเส้นเป็นทิศทางเดียวกันปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อมาภาพที่2น่าจะใช้เทคนิคอะไร
3: การ
0: สานเส้นนะครับการสานเส้นคือใช้เส้นหลากหลายทิศทางมาระบายนะครับต่อมาอันสุดท้ายน่าจะเป็นวิธีไหน
3: การหมุนวน
0: นะครับก็คือการวนเส้นการหมุนวนเส้นนั่นเองถามว่า3ภาพนี้ดูรู้ไหมว่าเป็นผลไม้อะไรเป็นแอปเปิ้ลแต่เขาใช้วิธีการที่แตกต่างกันแต่ก็ยังดูรู้ว่าเป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันอีกทั้งยังสามารถควบคุมเรื่องโทนสีแล้วก็น้ำหนักสีในแอปเปิ้ลแต่ละลูกเนี่ยได้เหมือนกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการฝนเส้นเทคนิคการสานเส้นหรือเทคนิคการวนเส้นที่เราจะเอาไปใช้กับงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะใช้เทคนิคไหนสีที่เกิดขึ้นในตัวงานก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ผิดเพี้ยนไปสิ่งที่ครูอยากจะแนะนำพวกเราคืออยากให้ดูภาพตัวอย่างเยอะและลงสีให้ใกล้เคียงกับภาพตัวอย่างมากที่สุดนะครับสำหรับอันนี้ภาพนี้เห็นเป็นสีอะไรบ้างเริ่มจากฝั่งแรกก่อนฝั่งผลไม้สีเขียวหนูเห็นเป็นสีอะไรบ้าง
4: ส
0: ีเขียวมันน่าจะมีสักประมาณกี่เฉด
4: 2 3 4
0: มีสัก 2-3 เฉดมีสีอะไรอีกมีสีแดงมีสีเหลืองมีสีส้มมีเพื่อนบอกว่ามีสีดำด้วยมีสีขาวมาดูมีสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยมี3เฉดมีสีแดงสีส้มนะครับมีสีน้ำตาลโทนเข้มๆที่เป็นเงานะอันนี้คือสีที่ปรากฏในงานนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันมากกว่าสีเดียวนะครับนี่คือสีที่เราควรจะใช้ในงานสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในการเรียนครั้งต่อไปนะครับคือใบความรู้เรื่องการเก็บรายละเอียดสีไม้ใบความรู้ในแต่ละใบนะครับก็จะบอกขั้นตอนการทำงานด้วยนะครับต่อมานะครับก็คืออุป

0: ุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมเลยสิ่งที่หนูจะลืมไม่ได้คือภาพต้นแบบนะลูกภาพต้นแบบเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางผลงานของหนูจะต้องเอามาทุกครั้งนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่หนูจะต้องเตรียมมาเหมือนเดิมเลยนะครับกบเหลาดินสออยากให้เตรียมมาเนาะเพราะว่าสีเราจะต้องแหลมอยู่ตลอดเวลาสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องแต่งเติมเพิ่มสีสันวันนี้ริเริ่มเพิ่มสีสันครั้งหน้าแต่งเติมเพิ่มสีสันแสดงว่าเราจะลงสีเพิ่มเพื่อให้งานเราสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ได้พื้นฐานไปแล้วไปลงสีกันมานะครับแล้วก็ทำให้งานเราใกล้เคียงความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเทคนิคที่ครูได้ให้วันนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนเอาไปปรับใช้สำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆต้นทางก็ได้ให้แนวทางให้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานในส่วนของการลงสีไม้ในงานขนมหวานจานโปรดนะครับก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกหมดทำความเคารพ

0: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมอง2มือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงมายและอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้าน1ดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการ

0: ันร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเดี๋ยวร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13 นาฬิกา 51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิเทพสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอนิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูก

บาทเมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวัชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพศวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพ
พมหานครสุดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการประเพณกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องเรียกญาติจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้น

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
6: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิด

0: ได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
3: รับทราบ
4: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
5: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
6: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: Thank you.
5: หลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
4: ่
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อร
3: ่
4: อยอร่อย
3: 1 2 3 Cheers
2: เวนลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
3: Yeah.

0: No. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: be,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
3: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
4: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
4: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thailand Delicious

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่อ่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของเขาว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์ content ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่า

สร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: ิวเทเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าผมแนะนำตัวผมชื่อคิวแทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นโคเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงแรกผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากคุณหมอแบบคนดูไม่ถึง100

และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพราะกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพราะกว่าผมอ่ะแล้วในโลกเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทํา cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู้รู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่มั้ยครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนนึงใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปหลงรักเขาใช่แต่ว่าหลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทําตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอ่ะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทําตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทําตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอ่ะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็ได้ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ชื่อ YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็เลยลองทําคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทําคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทําเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่น

ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทำเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนั้นออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีไหมก็60วิวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทำอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่โมหกแล้วนะจะทำอะไรจะทำคลิปอย่างนี้หรอมันมีเงินหรออะไรอย่างเนี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทำไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทำแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเนี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสำหรับเรา 100% ก็เลยทำไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิวโอ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว
0: ้
1: าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยก็25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมั่นในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น20,000 30,000 50,000 ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทําแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
2: เป็นแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้น
0: เป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
2: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
2: เมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคํานี้ได้หรือว่าเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คําว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าให้คุณเกษียณหรอก
2: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผม

0: เป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทําได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง
1: ฟังมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหัวครูเยอะมากเลยนะที่อยากถามนะ
0: ครับผม
1: เอาตั้งแต่เราวันนี้คนบางคนเวลาเขาดูเขาก็จะนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายฉันเป็นคนขี้อายแต่วันนี้พอเราได้ยินสิ่งที่คิวเทเป็นไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
0: ่
1: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
0: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
1: ถูกต้อง
0: จากคำตัดสินของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: มักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: านมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว
1: ่
0: าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม.5
1: ม.6 เพิ่งขึ้นม.6 เลย
0: เพิ่งขึ้นม.6
1: ใช่คร
0: ับ เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่าคอนสิสเนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: นิดนึง
1: ครับ
0: ไอตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าให้ผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบลื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทำต่อดี

แต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทํา YouTube อ่ะก็ลองเริ่มทําดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษาโน่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเค้าพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทํา

0: เราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้นประสบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงหวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์หรือ
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อยากฟังอ่ะก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

0: เขินมากเลย
1: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
0: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
1: อันนี้ถ้าเกิดสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่า1ของแปลบวกของดี
0: ครับ
1: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูคนอยู่แล้วแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
0: ใช่ครับ
1: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตแต่มันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลย
0: ขึ้นมา
1: ถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
0: ครับ
1: ฮิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
0: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กชูเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเนี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างดีก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
1: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
0: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันหนึ่งเอาพุทออกมา100,000 1,000,000ก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
1: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือ

0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะต้องทำให้ได้อย่างนี้นะคำว่าทำให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสำเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่ทำให้คนสำเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทำที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักไหมชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่ไหมฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทำความเพียรคือทำซ้ำเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นอย่างนี้นะคิวเท
1: คร
0: ับ ฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ตอบโจทย์ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากมากค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายอ่ะต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคิวเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

แล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมี

0: ดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่ง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had

นะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอกฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รุกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledto Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip

Trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้นะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสนึงที่มาแรงมาสักพักนึงแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะ

0: ดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือทักโบ๊ทช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ tow boatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: นี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งนึงนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

เคยเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm sandstorm นั่นนะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูฟนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเราสองคนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
2: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
1: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
2: ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
2: ่
1: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job becauseHe is working for peanuts and he can't pay his rent. ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
2: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
1: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
2: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
1: นั่นแหละ
2: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
1: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
2: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะ
1: ๆ
2: ถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
2: แบบนั้นเลย
1: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดที่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่แนท
4: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้กับน้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปรู้จักกับประโยค Active แล้วก็ Passive Voice กันค่ะประโยค Active Voice นะคะคือประธานเป็นผู้กระทำค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าฉันเตะลูกบอลเราจะพูดว่า I kick a ball I เป็นประธานทำกริยาเองค่ะคือคำว่าเตะหรือคำว่าคิกนั่นเองค่ะ
2: ส่วน passive voice นะคะคือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนั่นเองค่ะประโยค passive voice นะคะมีความพิเศษนิดนึงค่ะตรงที่เขาจะเอากรรมของประโยคขึ้นต้นนะคะตามด้วย verb to be แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเตะลูกบอล I kick a ball ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยค passive voice ประธานเป็นผู้ถูกกระทำนะคะ A ball is kicked by me ลูกบอลถูกเตะโดยฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราเอาA ball ขึ้นต้นประโยคเป็นกรรมค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ kicked เติม ed เป็น verb ช่องที่3ใช้เป็น passive voice ค่ะ
1: เพื่อให้ทราบว่าใครเป็นคนกระทำนะคะเราจะใส่ by เข้าไปในประโยค passive voice ค่ะแล้วตามด้วยคนที่กระทำตัวอย่างเช่น a toy is broken by me ฉันเป็นคนทำของเล่นพังเองคำว่า a toy เป็นของเล่นที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำเราเอาไว้หน้าประโยคค่ะแล้วก็ is เป็น verb to be broken เป็น verb ช่องที่3 by me โดยฉันนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆคะถ้าน้องๆไม่ต้องการเน้นว่าใครเป็นคนกระทำกิริยาเราก็ไม่ต้องใส่คำว่า by ก็ได้นะคะเราก็แค่พูดว่า a toy is broken ของเล่นถูกทำพังแค่นี้ก็ได้ค่ะ
2: น้องๆสังเกตเห็นกันไหมคะว่าของเล่นไม่สามารถพังเองได้นะคะจะต้องถูกทำให้พังค่ะฉะนั้นถ้าถูกทำให้พังเราจะต้องใช้เป็น passive voice ค่ะคือประธานเป็นผู้ถูกกระทำตามด้วย verb to be และบวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะใช้เป็น passive voice นะคะ
1: ถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยน้องๆจะใช้โครงสร้างแบบปกติไม่ได้นะคะต้องใช้โครงสร้างเป็น passive voice นะคะจำกันให้ดีๆและตอนนี้ครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: และอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค active หรือ passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Hello, Kukai. I'm feeling under the weather today.
6: Weather?
5: Yeah, I think I have to take a rain check.
6: Rain check?
5: Okay, yeah, sorry. Could you please put off the meeting?
6: Put off the meeting?
5: actually, you know what? Just call it off and I'll get back to you later, okay? okay, do you understand?
6: Yes!
5: Are you sure?
6: Yes, ka. Sure, ka.
5: Okay. All right.
6: Okay, ka.
5: Thank you very much.
6: Okay, ka. Okay.
5: Bye.
6: Weather today. บอจะให้เราไปเช็คอากาศวันนี้ Rain check ว่าฝนตกหรือเปล่าแล้วก็ Put off the meeting เอาคุณ off ไปประชุม Call offเน้นตรงนี้ด้วยว่าให้เรียกคุณออฟไปประชุม get back later แล้วเดี๋ยวจะกลับมาโอเคคุณออฟคะ
7: ครับคุณมีอะไรตายอะครับ
6: ไม่มีอะไรตายบอสบอกว่า put off the meeting ค่ะให้คุณออฟไปอยู่ในการประชุมค่ะ
7: คุณคุกมั่นใจเหรอครับ
6: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะคะคอแปลว่าอะไรคะ
7: เรียกครับ
6: ออฟชื่อใครคะ
7: ก็ผมเอง
6: อะคอออฟ
7: เรียกผม
6: แน่นอนเลยค่ะประชุมค่ะหรือเจ้านายจะมาประชุมด้วยนะคะเข้าใจนะคะ
7: อ
6: ๋
7: อโอเคคร
6: ับ ทำไมต้องเถียงทำไมต้องถามแค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
8: ใช่แค่นี้ก็ไม่เข้าใจ
6: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
8: ใช่แค่นี้ก็ไม่รู้เรื่อง
6: คุณออฟใช่ไหมคะ
8: เธอน่ะแหละ
6: อ้าว
8: โอ้โหนั่งฟังตั้งนานนี่กุ๊กเมื่อกี้นายฝรั่งเขาศาสตร์สำนวนเนี่ยที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยนะ
6: อีเดียม
8: เออนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอีเดียมเนี่ยเยอะมากๆแต่เธอเนี่ยไปแปลตามอักษรตรงตัว แต่มันเป็นสำนวนมันต้องแปลมันจะมีความหมายแฝง
6: อ้าว
8: โอ้คุณผู้ชมครับเวลาเราทำงานในบริษัทฝรั่งกับชาวต่างชาติไม่ใช่แค่มัวแต่มานั่งเรียนแต่ภาษาอังกฤษที่เฉพาะงานเฉพาะการทำงานหาเงินอย่างเดียวนั้นครับเราก็จะต้องรู้จักภาษาในการสื่อสารด้วยครับเช่นเมื่อกี้นายฝรั่งบอก I'm feeling under the weather ไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศนะครับแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย2เขาเลยบอกว่า I have to take a rain check ไม่ได้แปลว่าไปตรวจฝนหรือไปเช็คว่าฝนตกหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็เห็นตรงตัวแล้วว่าฝนกำลังจะตกแล้ว take a rain check แปลว่าขอเลื่อนไปก่อนเหมือนกับจะไปตีกอล์ฟแล้วประมาณวันนี้จ่ายตังค์จะตีกอล์ฟเสร็จปุ๊บฝนตกทั้งวันก็เลยต้องเลื่อนไปตีวันอื่น3ก็คืออะไรจ๊ะเขาบอกว่า put off the meetingไม่ได้แปลให้เอาออฟเนี่ยไปใส่และไปวางออฟไปในประชุมแต่ put off the meeting ก็คืออีกหนึ่งคำว่า postpone postpone ก็คือเลื่อนไปก่อนครับ take a rain check หรือ postpone หรือ put off ก็แปลว่าเลื่อนแต่หลังจากนั้นนายฝรั่งก็คิดไปคิดมาภายในไม่กี่วินาทีก็คิดเอ๊ะเลื่อนไปทำไมยกเลิกเลยดีกว่าโดยการใช้คำว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะ
0: อะไรคะ
8: call off สิจ๊ะ call offก็ไม่ได้แปลว่าให้เรียกประชุมหรือให้เรียกนางออฟมาประชุมแต่ call off the meeting ก็แปลว่าให้โทรไปแล้วก็บอก off ก็คือไม่เอาแล้วนะยกเลิกประชุมก็คือ cancel นั่นเองจ้ะสุดท้ายนายฝรั่งเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะรีบกลับมา get back แปลว่ากลับมาก็ได้แต่ถ้า get back to you แปลว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาเธอตอนที่เขาหายดีแล้วจ้ะ
1: น้องๆเห็นกันบ้างไหมคะในรายการ Chris Job เนี่ยมีประโยคที่เป็น Active Voice ประธานเป็นผู้กระทำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทมีประโยคนึงนะคะที่ว่าคุณช่วยเลื่อนการประชุมออกไปได้ไหม Can you please put off the meeting สังเกตเห็นไหมคะ You เป็นประธานเป็นผู้กระทำ put off เลื่อนออกไปเองนั่นเองค่ะแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเป็นประโยค passive voice นะคะเราสามารถใช้โครงสร้าง

0: กรรมบวกด้วย verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ได้ด้วยค่ะเช่นการประชุมถูกยกเลิก The meeting is cancelled สังเกตเห็นไหมคะ meeting การประชุมไม่สามารถยกเลิกเองได้ต้องถูกยกเลิกนะคะตามด้วย is ที่เป็น verb to be แล้วก็ cancelled เติม ed เป็น verb ช่องที่3ถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
1: แล้วน้องๆทราบไหมคะว่าเราจะใช้ประโยคที่เป็น active หรือ passive voice กันตอนไหนพี่เน็ตมีตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยค่ะถ้าประธานนะคะเป็นผู้กระทำเราก็จะใช้เป็น active voice ค่ะถ้าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราก็จะใช้ passive voice ค่ะอย่างตัวอย่างเช่นครูเพียรจะบอกว่าฉันอ่านหนังสือเราจะพูดว่า I read a bookI เป็นประธานใช่ไหมคะคือฉันเป็นคนทำกิริยาอ่านหนังสือเองเราก็ใช้ I read เป็น active voice ได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าหนังสือถูกอ่านทีนี้ล่ะค่ะเราต้องใช้เป็น passive voice แล้วเพราะว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำหนังสือเขาไม่สามารถอ่านตัวเองได้หรือหนังสือไม่สามารถอ่านฉันได้ A book read me ไม่มีนะคะก็จะกลายเป็น A book is readby me หนังสือถูกอ่านโดยฉันหนังสือเป็นประธานที่เป็นสิ่งที่ถูกกระทำค่ะ is เป็น verb to be แล้วก็ read เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า read ที่แปลว่าอ่านนั่นเองค่ะแล้วการใช้ verb to be นะคะเราก็จะมาดูว่าในประโยค passive voice เนี่ยเป็นปัจจุบันหรือเป็นอดีตค่ะถ้าเป็นปัจจุบันเราก็จะใช้เป็น is am are แต่ถ้าเป็นอดีตเราก็จะใช้เป็น was กับ were นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะอย่างนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปในเรื่องของ active voice กับ passive voice กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะขอชวนน้องๆไปเติมพลังอังกฤษกันต่อกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีประโยค passive voice ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
2: Came back from his first ever train ride in India, he was determined to ensure Siam had its own rail system. เล่ากันมาว่านะคะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับมาจากการทรงรถไฟที่ประเทศอินเดียก็ทรงมุ่งมั่นว่าประเทศไทยต้องมีระบบรางเป็นของตัวเองค่ะ Historians say there were two main motives behind His Majesty's locomotive scheme. นักประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันว่ามี2ปัจจัยหลักๆที่เป็น motive หรือว่าแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้พระองค์ทรงวางแผนในการมีรถไฟเป็นของตัวเองในสยามประเทศค่ะ 1. To develop a network of transportation to interconnect different regions of the country. แน่นอนนะคะเพื่อสร้างเครือข่ายการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆของประเทศไปด้วยกันค่ะ And 2. To modernize Siam, especially in the eyes of Westerners as an effort to avoid colonialism.และ2คือพัฒนาสยามโดยเฉพาะในสายตาชาวตะวันตกค่ะเพื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยเจริญแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงกันเป็นเมืองขึ้นค่ะ

0: it was in March of 1887 when the rail line survey was conducted เอาเข้าจริงนะคะการสำรวจเส้นทางเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี2430แล้วก็ก่อสร้างจริงก็อีกไม่กี่ปีถัดมาค่ะConstruction started a few years later, and it all began right here, the place where we refer to as the Bangkok Railway Station, aka หัวลำโพงใช่เลยค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่นะคะที่ปัจจุบันเราเรียกว่าสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าที่คนทั่วไปคุ้นกันในชื่อหัวลำโพงค่ะ Inauguration ก็คือพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งรถไฟขบวนแรกจากกรุงเทพไปอยุธยาก็คือเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังปั๊มเนี่ยก็คืออนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะจากรายการ Itchy Feet น้องๆเห็นประโยค Passive Voice กันบ้างหรือเปล่าครูพี่แนทเห็นประโยคนึงนะคะที่บอกว่า The Rail Line Survey was conducted การสำรวจเส้นทางรถไฟถูกจัดทำขึ้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า survey เนี่ยค่ะเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะคะเขาไม่สามารถไปทำการสำรวจเองได้ต้องถูกกระทำนั่นเองค่ะเราเลยใช้เป็นโครงสร้าง Passive Voiceใช่ค่ะโครงสร้าง passive voice เราก็แค่เอา verb to be ไปบวกด้วย verb ช่องที่3แต่เอ๊ครูพี่

0: นคะอย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมคะเราสามารถเติมได้เลยหรือเปล่าม
1: ีสิคะครูพี่แนทแล้วข้อสอบเนี่ยก็ชอบหลอกเรามากๆเลยนะคะเคล็ดลับการทำข้อสอบเรื่อง passive voice นะคะถ้าน้องๆเจอ helping verb น้องๆสามารถใช้โครงสร้าง helping verbบวก B ไม่ใช่ is am are was were นะคะบวก verb ช่องที่3ได้เลยค่ะ helping verb นะคะยกตัวอย่างเช่น can could แปลว่าสามารถ will would แปลว่าจะ must have to แปลว่าต้องถ้าเราจะพูดว่าการบ้านต้องถูกทำให้เสร็จภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า homework must be finished เห็นไหมคะHomework ไม่สามารถกระทำเองได้นะคะ Must เป็น helping verb บวก be แล้วก็ finish เติม ed นั่นเองค่ะถูกโครงสร้าง passive voice เลยค่ะ
0: เรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะประโยคที่ครูเพชรกำลังจะให้นี้จะเป็น active หรือ passive voice กันนะครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันอบขนมเค้กเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีเอ่ยระวังI bake a cake หรือ a cake is baked ใช่แล้วค่ะเราจะต้องพูดว่า I bake a cake ฉันอบขนมเค้กเพราะว่าฉันเป็นคนกระทำเราก็จะต้องใช้เป็น active voice นะคะส่วนถ้าน้องๆพูดเป็น a cake is baked มันแปลว่าขนมเค้กถูกอบนั่นคือโครงสร้างของ passive voice ค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าฉันล้างมือของฉันเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดีระวัง I wash my hands หรือ my hands are washed ใช่แล้วค่ะเราจะต้องใช้เป็น active voice นะคะก็คือประธานเป็นผู้กระทำฉันเป็นคนล้างมือของฉันเองก็ต้องใช้เป็น I wash my hands ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆใช้เป็น my hands are washed จะแปลว่ามือของฉันถูกล้างนั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราจะพูดว่าประตูถูกล็อกภาษาอังกฤษจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I lock the door กับ the door is locked ใช่แล้วค่ะต้องใช้เป็น the door is locked ประตูไม่สามารถไปล็อกเองได้นะคะต้องถูกล็อกใช้เป็น passive voice ค่ะข้อที่4นะคะถ้าเราจะพูดว่าห้องนี้ต้องถูกทำความสะอาดภาษาอังกฤษเราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง I must clean this room กับ This room must be cleaned ถูกต้องค่ะ This room must be cleaned ใช้ must be ตามโครงสร้าง helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นะคะห้องนี้ไม่สามารถไปทำความสะอาดเองได้ต้องถูกทำความสะอาดใช้เป็น passive voice นะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปเติมพลังคำศัพท์กับรายการ
2: Vocab King
0: และเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วที่สำคัญเราอย่าลืมสะกดคำกันไปพร้อมกับเพื่อนๆนะคะลองเล่นดูว่าเราจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้คู่ที่3พร้อมแล้วนะคะLet's play bowling.
4: All right, Jaja, we will start with you. Your category, chemistry. Your first word is mineral.
5: M-I-N-E-R-A-L.
4: Correct, great job.
3: ไม่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาถึงน้อง EQ กันบ้างค่ะ
4: Okay, here we go. In the garden.Your first word is hammock.
5: H-A-M-M-O-C-K.
4: Correct. Great job. This word is a little tricky too.
3: ไปดูคำที่สองกันเลยค่ะ
4: Your second word is molecule.
5: M-A-R.
4: Molecule.
5: M-A-L-O.
4: Molecule.
5: M-A.
4: Molecule.
5: M-E.
4: Oh, time's up.
3: Wait.
4: This one's a little tricky too. Molecule.
3: คนไทยมักจะเรียกว่าโมเลกุลนะคะแต่ว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกว่า molecule นะคะ
4: molecule
6: และแล้วโอกาสก็ตกไปอยู่ในมือของน้องอิคิวครับแบบนี้ความฝันที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลของน้องจ่าจ้าจะเป็นจริงได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วล่ะครับ
3: น้องอิคิวค่ะ

0: โอกาสเป็นของเราค่ะตอนนี
1: ้ Your word is garbage
2: G A R B A G E
1: Correct great job 2 down
0: ตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว2คำนะส่วนน้องจ้าๆอยู่ที่1คำไปดูคำต่อไปกันเลยนะคะ
1: Your next word is compound
2: C O M P O U N D
1: Correct welcome back
0: ยังอยู่ในเกมนะคะตอนนี้มาฟังน้อง EQ ต่อเลยค่ะ
1: Your next word is hose pipe
2: H O S E P I P E
1: Correct Well done
0: ถูกต้องนะคะตอนนี้น้อง EQ นำไปแล้ว3คำค่ะส่วนน้องจ้าๆตามมาที่2นะคำต่อไปสู้
1: ๆ Your word is substance
2: S U B S T A N C E
1: Correct excellent
0: น้องอีคิวต่อเลยค่ะ
1: Your word is houseplant
2: H O U S E P L A N T
1: Correct Wonderful
0: สบายชิวเลยตอนนี้นำแล้วนะคะที่4คำ4คะแนนนะคะน้องอีคิวส่วนน้องจ้าจ้าคำนี้ผิดไม่ได้นะถ้าคำนี้ผิดน้องอีคิวก็ไม่ต้องเล่นละเข้ารอบเลยนะคะฉะนั้นคำนี้ทำสมาธิดีๆห้ามผิดนะคะ
1: Your word isThermometer.
2: T H E R M O M I T E R.
1: Thermometer.
2: T H E R M O M I T E R.
1: Thermometer.
2: T H E R M O M E T R.
0: นิดเดียว
1: So close.
0: นิดเดียว
1: Great try, great try. Thermometer. T H E R M O M E T E R. Thermometer.
3: น้องๆ นี่สะกดคำเก่งกันมากๆเลยค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านอยากจะสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อย่าลืมท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะคำศัพท์ที่ครูพี่เนตจะมาเติมพลังให้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือคำว่าคอมเพลว์ค่ะและคำว่าคอมเพลว์มีความพิเศษอย่างนึงค่ะก็คือเขาเป็นได้ทั้งนามแล้วก็เป็นได้ทั้งเวิร์บค่ะถ้าเป็นคำนามคำว่าคอมเพลว์นะคะจะแปลว่าสารประกอบแต่ถ้าเป็น verb ก็จะแปลว่าผสมหรือรวมค่ะทีนี้เรื่องที่ครูเพชรต้องการจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆต่อก็คือเรื่องของ compound verbs นั่นเอง compound verbs ก็คือคำผสมนั่นเองค่ะคำผสมนะคะเกิดจากการนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วคำใหม่ซึ่งก็อาจจะมีความหมายที่เหมือนกับรากศัพท์เดิมก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายไปเลยก็ได้
4: ลักษณะของ compound words นะคะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเขียนแยกกันเขียนติดกันแล้วก็มีขีดขั้นค่ะ
3: compound words แบบแรกนะคะก็คือเขียนแยกคำกันตัวอย่างเช่นคำว่า car park ที่แปลว่าที่จอดรถคำว่า car แปลว่ารถนะคะคำว่า park แปลว่าที่จอดพอรวมกันก็จะกลายเป็น car park ที่จอดรถค่ะคำที่สองนะคะ swimming pool คำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำคำว่า pool แปลว่าสระพอรวมกันก็จะแปลว่าสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะ washing machine คำว่า washing นะคะแปลว่าซักคำว่า machine แปลว่าเครื่องจักรเวลาเอามารวมกันเป็น washing machine ก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะ
4: ทีนี้เรามาดูตัวอย่าง compound words กันนะคะน้องๆแบบที่เขียนติดกัน teapot T เขียนติดกับคำว่า pot teapot มอชงชา notebook note เขียนติดกับคำว่า book notebook สมุดจด newspaper news เขียนติดกับคำว่า paper newspaper แปลว่าหนังสือพิมพ์ค่ะ
3: และ compound words แบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบที่มีขีดขั้นตรงกลางนั่นเองตัวอย่างเช่นคำว่า fat free นะคะคำว่า fat free แปลว่าไม่มีไขมันน้องๆก็จะเห็นบนฉลากอาหารกันบ่อยๆค่ะที่เขียนไว้ว่า fat free อาหารที่ไม่มีไขมันนั่นเองคำต่อไปนะคะเช่นคำว่า short term กับคำว่า long termshort term นะคะคือแปลว่าระยะสั้นส่วน long term แปลว่าระยะยาวเวลาที่น้องๆทำอะไรเป็นระยะสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเราก็จะใช้คำว่า short term แต่ถ้าน้องๆทำอะไรที่ยาวนานติดต่อกันเป็นปีๆอันนี้แหละค่ะเรา

0: ก็จะใช้คำว่า long term นั่นเองแล้วต่อไปนะคะครูพี่นัทจะชวนน้องๆไปดูรายการชีวิตติดเทคตอนโปรแกรมแชทมีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
2: กาลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราส่งข้อความสั้นๆถึงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยโทรเลขต่อมาก็ส่งผ่านเครื่องรับข้อความหรือเพจเจอร์เมื่อโทรศัพท์มือถือเริ่มแพร่หลายเราส่งข้อความถึงกันได้แต่ก็ต้องเสียเงินค่าบริการเป็นรายครั้งถ้าต้องคุยโต้ตอบกันก็จะเสียเงินไม่น้อยเมื่อมีระบบอินเทอร์เน็ตเราใช้โปรแกรมแชทส่งข้อความคุยกันแต่ก็ต้องใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่มาวันนี้เทคโนโลยีเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือได้ง่ายๆจะส่งภาพเสียงหรือข้อความแถมยังคุยกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยโปรแกรมแชทในมือถือประหยัดและสะดวกสุด
0: ๆโอ้โหจากรายการชีวิตติดเทคเนี่ยทำให้เรารู้เลยนะคะว่าการจะแชทจะคุยกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากคำว่าแชทนะคะเราสามารถใช้คำว่า say ได้อีกด้วยค่ะคำว่า say แปลว่าพูดเป็นการเน้นสิ่งจะพูดค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของฉันพูดทักทายฉันภาษาอังกฤษเราจะใช้ว่า My friend says hi to me เห็นไหมคะคำว่า says เป็นการเน้น hi การทักทายนั่นเองค่ะ
3: มาดูกันอีกคำนะคะคำที่มีความหมายคำว่าพูดเหมือนกันค่ะคือคำว่า talk นั่นเองคำว่า talk นะคะโดยปกติแล้วเราจะใช้กับคำว่า to ค่ะเวลาเราจะพูดว่าเราพูดคุยกับใครเราจะใช้คำว่า talk to ตัวอย่างเช่น I want to talk to my friends ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคำว่า talk ต้องมีคำว่า to ตามหลังเสมอเลยนะคะ
0: คำว่า tell ก็แปลว่าพูดนะคะแต่จะเป็นการบอกให้ข้อมูลนั่นเองค่ะและ tell มักจะใช้กับคนนะคะยกตัวอย่างเช่นDon't tell him about my secret. อย่าบอกความลับของฉันให้เขารู้นะคะเห็นไหมคะคำว่า tell ใช้กับคนค่ะ
3: คำว่า speak นะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราพูดให้หลายๆคนฟังหรือเวลาจะพูดว่าเราพูดได้กี่ภาษาก็ใช้ speak เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่น I can speak 4 languages. ฉันพูดได้4ภาษาเห็นไหมคะคำว่า speakใช้กับภาษาค่ะแล้วเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของอะไรบ้างอย่างแรกนะคะครูพี่นุ่นประธานเป็นผู้กระทำเราจะใช้ active voice ค่ะส่วนประธานเป็นผู้ถูกกระทำเราจะใช้ passive voice ค่ะซึ่ง passive voice นะคะก็จะมีโครงสร้างที่ว่าเราเอาประธานที่ถูกกระทำขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วย verb to beแล้วตามด้วยกริยาช่องที่3นั่นเองค่ะ
0: เรื่องที่2นะคะถ้าเราจะใช้ helping verb ใน passive voice เนี่ยโครงสร้างมีอยู่ว่า helping verb บวก be บวก verb ช่องที่3นั่นเองค่ะ
3: แล้วเรื่องที่3นะคะที่เราได้เติมพลังกันไปก็คือคำศัพท์คำว่า compound นั่นเองค่ะคำว่า compound นะคะเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นได้ทั้ง verb เลยแปลว่าสารประกอบค่ะถ้าเป็นคำนามแต่ถ้าเป็น verb นะคะก็จะแปลว่าการผสมหรือรวมนั่นเองทีนี้เราก็ได้เติมพลังกันต่อในเรื่องของ compound words ก็คือคำที่เอามาผสมคำกันแล้วก็จะได้เป็นความหมายใหม่ขึ้นมาหรืออาจจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับของเดิมก็ได้นะคะ
0: และเรื่องที่4ที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับการพูดคุยนั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คำด้วยกันคำแรกนะคะคือคำว่า chatแปลว่าการพูดคุยกันนั่นเองค่ะคำที่สอง say เป็นการเน้นสิ่งที่พูดค่ะคำที่สาม talk to บวกกับคนที่เราคุยด้วยค่ะคำที่สี่ tell เป็นการบอกข้อมูลค่ะและคำที่ห้า speak เป็นการใช้กับภาษานั่นเองค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเติมพลังอังกฤษกับ English

0: เลเวลอัพกันไปสนุกหรือเปล่าเอ่ย
1: เลเวลอัพกันหรือยังคะถ้าเกิดน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมมันทบทวนบทเรียนท่องคำศัพท์กันเยอะๆนะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะครูพี่เน็ตมีสำนวนมาฝากอีกแล้วค่ะสำนวนที่บอกว่า confidence is the companion of success ความเชื่อมั่นเป็นของคู่กันกับความสำเร็จค่ะน้องๆต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากกันไปแล้วกับรายการ English Level Up ส
0: ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกด

0: ลึกลงไป
1: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Kumarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: When you go on a holiday somewhere and see souvenir postcards with beautiful photos, you often want to buy them to take home to remind you of the memories of your trip, or send them to a friend or family to let them know how you've been enjoying your trip. Writing a postcard in English is super easy. Here's a sample postcard from Bodo to Nan. Hi Nan, I'm writing to you from London, the capital of England. I'm here with my mom and dad. We're staying at a hotel near Gloucester Road Station, which is very convenient for getting around the city. We're having a wonderful time, although the weather's been a bit wet and we have to spend most of our time indoors. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the crown jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่คลินิกม้าโรงพยาบาลสัตว์วสุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาเลี้ยงม้าใช่แล้วม้าตัวเป็นๆ เลยนะคะน้องๆน้องๆรู้เปล่าว่าม้าร้องยังไงใช่ถูกต้องม้าร้องว่าฮิม้า horse H-O-R-S-E horse ม้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ามาดูข้างในกันเลยว้าวน้องๆดูตรงนี้สิตรงนี้เขาเรียกกันว่าคอกม้า stable S T A B L E stable คอกม้ามีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ชื่ออะไรคะ
5: พี่ชื่อหมอวุฒิครับเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกม้าที่นี่ครับ
4: คุณหมอวุฒินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าทำไมในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราถึงมีคอกม้าเหรอคะ
5: หนึ่งคือเพื่อให้นักศึกษาเขามาเรียนเกี่ยวกับการดูแลม้านะครับการจับบังคับม้าแล้วก็เราใช้ม้าในการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วยในการตรวจม้านะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอาชีพบำบัดด้วยครับก็คือเป็นการใช้ม้าเนี่ยเพื่อบำบัดพิเศษอย่างเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวซินโดรมสมาธิสั้นก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อสมาธิและอารมณ์ได้นะครับ
4: มีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วการดูแลม้าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างหรอคะ
5: ปกติแต่ละวันก็ช่วงเช้าเราจะพาม้าไปกินหญ้าข้างนอกนะครับ
4: พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าถ้าน้องๆอยากมาเล่นกับม้านะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะงั้นเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอจูงม้าไปกินอาหารด้านนอกก่อนนะจูง lead L E A D lead จูง
5: โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่คุ้มใส่จูงแล้วไปจูงม้ากัน
4: ได้ค่ะ
5: ม้าชอบกินหญ้ามากเลยหญ้าสดหญ้าแห้งกินได้ทั้งวันเลยครับ
4: หญ้าคืออาหารหลักของม้านะคะน้องๆหญ้า grass G R A S S grass หญ้า กินไหมกินเลย
5: กินหญ้าเสร็จเราน้องม้าเข้ามาแปรงขนแค่กีบอาบน้ำครับแปรงขนเนี่ยแปรงทุกวันเลยเขาจะได้แบบผิวงามๆเอาฝุ่นออกเอาขนเก่าออกนะครับแล้วก็เป็นการช่วยนวดน้องม้าแล้วก็ทำให้สนิทกับน้องม้าด้วยส่วนอาบน้ำนะครับก็คืออาบน้ำอาจจะทำตอนที่เขาสกปรกมากๆหรืออาจจะเป็นสักประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้ครับ
4: โอเคค่ะน้องๆดูตรงนี้สิว้าวมีแปรงหลายแบบเลยดูสิแปรง brush b r u s h brush แปรงสวัสดีนี่เราจะใช้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยใช้อันนี้วนๆแบบนี้กดแรงๆได้เลยเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงอันใหญ่ปัดฝุ่นออกไปเลยแบบนี้แล้วก็ทำวนๆไปนะคะนี่ดูขนม้าสิขนม้ายาวมากเลยขนสัตว์ fur f u r ขนสัตว์แล้วดูนี่สิกล้ามเนื้อม้าแข็งแรงมากเลยนะคะน้องๆนี่น้องอยากรู้ป่าวว่าม้าสามารถวิ่งเร็วได้มากเท่าไหร่ม้าสามารถวิ่งได้60ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แอบไปถามเขามาแหละต่อไปก็คือการอาบน้ำนะคะ shower s h o w e r shower อาบน้ำเริ่มจากการฉีดน้ำเลยนี่เริ่มจากข้างล่างนะคะต่อไปก็คือนี่เลยแชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะถูวนๆแบบนี้เลยสบายไหมบาวนี่นี่เรามารีดน้ำกันนะคะใช้นี่เลยนี่แล้วก็ทำแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเช็ดตัวให้แห้งนะคะนี่นี่เลยว้ายเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแต่วันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยที่ได้ใช้เวลากับน้องม้าในวันนี้แต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
6: Horse H O R S E Horse ม้า Stable S T A B L E Stable คอกม้า Lead L E A D Lead จูง Grass G R A S S Grass หญ้า Brush B R U S H brush แปรง fur F U R fur ขนสัตว์ shower S H O W E R shower อาบน้ำ
4: ยังมีสถานที่มากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
7: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั้นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30, we can say it's 11:30. If it's 3:45, we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do. So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling audition.
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
3: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
3: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is Hunter.

0: S-U-N-T-E-R.
1: Your answer is... correct! Congratulations!
2: แปลว่าอะไรคะน้องนนท
0: ์ผู้ล่าฮะ
2: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
0: ครับ
2: เน่ไม่ต้องอีซี่ไปรอที่ไมค์สับได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ชื่ออะไรคะ
3: ยูกี้ค่ะ
2: ยูกี้เตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกี
3: ้นิดนึง
2: นิดนึงมั่นใจไหมลูก
3: นิดหน่อย
2: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is secret
3: s e c i e t
1: okay your answer is correct congratulations
2: yeah.เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะแอชชี่หมายเลข10พร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
2: Let's play spelling
1: Your word is hospital
4: HospitalO S P I T A L.
1: Okay, your answer is correct. Great job.
2: เบชี่เก่งมากเลยยินดีด้วยค่ะไปที่ไปสตาร์ทได้เลยโอ้โหวันนี้มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกแต่2ที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
5: ผักบุ้งครับ
2: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
5: พร้อมครับ
2: กี่ขวบแล้วเรา
5: 9ครับ
2: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
1: Your word is wonder
5: WAWLER
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is WONDER
2: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลขเจ็ดชื่ออะไรคะ
6: ตังเมค่ะ
2: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
6: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
1: your word is delete
6: d e l e t e
1: okay your answer isCorrect. Good job.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. This means
6: แปลว่าลบ
2: ค่ะ ลบเก่งมากไปที่ไพค์สต็อปเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
7: โฟครับ
2: น้องโฟกี่ขวบแล้วลูก
7: 8ครับ
2: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
7: พร้อมแล้วครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is heaven
7: H A V E N
1: Incorrect, I'm sorry. You were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H E AVEN
2: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
8: น้องนุ่นค่ะ
2: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ

0: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
2: Your word is keyboard
0: K-E-Y-B-O-R-A-D
2: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้เลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียวไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
0: ค่ะ
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั้นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
0: ชื่อใบภูค่ะ
1: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
0: 10ค่ะ
1: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
0: สารสาสน์คลองหลวงค่ะ
1: วันนี้พร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
1: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is angle.
0: A-N-G-E-L.
2: Incorrect. I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar. I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
1: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สตอปของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข16
0: ไบรท์ครับ
1: น้องไบรท์น้องไบรท์พร้อมไหมลูก
0: พร้อมครับ
1: Let's play spelling
2: Your word is zebra
0: Z E B R A
2: Okay your answer is correct congratulations
1: Zebra คือ
0: ม้าลาย
1: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
2: Spelling Charity
3: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
4: มูลนิธิเด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
1: เพราะอะไรคะลูก
4: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
1: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายดีค่ะเพื่อนเพื่อนหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys คุ้นไหมลูก
5: คุ้นค่ะ
1: คุ้น
5: ของเล่น
1: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
5: ครับ
1: Let's play spelling
2: We will start now. Dice.
5: D-I-C-E.
2: Clay.
5: C-L-A-Y.
2: Mask.
5: M-A-S-K.
2: Card.
5: C-A-R-D.
2: Scooter.
5: S-C-O-O-T-E-R.
2: Train set.
5: T-R-A-I-N-S-E-T.
2: Dominoes.
5: D-O-M-I-N-O-S.
2: Dominoes.
5: D-O-M-I-N-O-S.
2: Dominoes.
5: Pass.
2: Marbles.
5: M-A-R-B-L-E-S.
2: Checkers.
5: S-H-A-K-E-R-S.
2: Checkers.
5: S-H-A-C. Pass.
2: Car model.
5: C-A-R.
1: ต่อได้ค่ะ
5: M M A R K L E
2: That's all right
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง car model car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
5: M O D E L
1: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoesเมื่อกี้เราสะกดว่า D O M I N O S ใช่ไหมคะแต่ Domino's ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
5: E S
1: E S ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ yeah! ไปรอต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8หมายเลขอะไรคะยูกิ
6: 8
1: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C C แปลว่า
6: ทะเล
1: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Sand.
4: S-A-N-D.
2: Wave.
4: W-E-A-F.
2: Wave.
4: Pass.
2: Swim.
4: S-W-I-M.
2: Fish.
4: F-I-S-H.
2: Shark.
4: S-H-A-R-K.
2: Boat.
4: B-O-A-T.
2: Whale.
4: W-H-E-A-L.
2: Whale.
4: Pass.
2: Dolphin.
4: D-O-L-P-H-I-N.
2: Surfing.
4: Pass.
2: Octopus.
4: O C T U P I S. Pass.
2: Wave.
4: W H E R F.
2: Wave.
4: W A R M F.
2: Wave.
4: Pass.
2: Whale.
1: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave. What is the correct way to spell wave?
2: The correct spelling of wave.Is W A V E
1: Wave แปลว่า
6: คลื่น
1: คลื่นเอาละค่ะยูกิวันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกิรู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
6: 6คำ
1: 6คำถูกต้องเก่งมากเลยเอาละเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่เฟรชซับของเราเฟรชชี่คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 5 6และ7ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะเฟรชชี่
7: 5ค่ะ
1: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
7: เฟ
1: ชชั่นแฟชั่นนี่คือดีไซน์หรือเปล่าล
7: ู
1: ก
7: ไม่ดีใจ
1: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
7: น้อยค่ะ
1: พร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมค
1: ่
7: ะ
1: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now shirt
7: A shirt. S-H-I-R-T.
2: Scarf.
7: Pass.
2: Hat.
7: H-A-T.
2: Pants.
7: P-A-N.
2: Huh? Pants.
7: P-A-R-N.
2: Pants.
1: น่าจะคำได้นะ
7: Oh, P-A-N-T. Huh?
2: Pants.
7: Pass.
2: Bow tie.
1: พาซ่านะลูก
7: พาซ่ะ
2: blouse
7: โอ้ยแต่ละคำพาซ่ะ
2: watch
7: โอ้ยเอาให้ง่ายๆเลย

0: ดได้นะคะให้ไปก่อนนะไปฟังคนอื่นก่อนหมดเวลาย
1: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
2: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
2: WATCH
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ pants
3: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา PANTS แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
1: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว S
1: มีสองขาม
0: ีสองขาก็ต้องมี S พี่เชื่อว่าต่อไปหนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี S ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะไปเลยพักผ่อนก่อนเลยนะคะน้องเตชิตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อว่ายังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
4: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Fox
2: F R O X
3: Fox
2: F O X
3: Snake
2: S N A K E
3: Mouse
2: Again
3: Mouse
2: Pass
3: Panda
2: P A N D A N
3: Panda
2: Panda P A Pass
3: Gecko
2: Pass
3: Turtle
2: Pass
3: Cheetah
2: Cheetah S H Cheetah
0: หมดเวลาค่ะไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
4: เสือชีต้า
0: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
5: C H E E T A H ครับ
3: That is right
0: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
3: PandaAnd that is spelled P-A-N-D-A.
0: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตั้งเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไปได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะคือหมวดอะไร verbs verbs คือ
6: กิริยาก
0: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบรท์
6: พร้อมแล้วคร
0: ับ พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
3: We will start now run
2: R U N
3: jump
2: J U M P
3: walk
2: W A L K
3: sleep
2: S L E E P
3: speak
2: Pass.
3: Learn.
2: L-E-R-N.
3: Learn.
2: L-E-A-N. L-E-A-R-N.
3: Control.
2: Pass.
3: Promise.
2: P-R-O-M-A-S.
3: Promise.
2: Pass.
3: Change.
2: C-H-A-N. Pass.
3: Calculate.
2: C U L A C L A T E
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
3: control
0: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
5: C O N T R O L
0: Is that correct professor
3: That is correct again
0: All right คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
5: P R O M I S E
3: That is correct.
0: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
6: ทำถูกไป5คำ
0: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด1

0: อ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
1: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around.
0: Good morning.

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: ไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอ่อมออูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกอย่างแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุง

0: ก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบือหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี่ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลาญอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้วก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอั่วกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึบด้วยค่ะอึบคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมมีอีกตัวหนึ่งอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจานจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนพูดถึงอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมล์อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าลดเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็อัดวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี้ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไม้ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัว

ื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: หรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีรูปแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะลื่นๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและ

0: ยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
1: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
2: โอ้ยกบ
3: หูเพียบเลย
2: ซิปโตบ่หักขาม
3: า
2: หนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกฟักในเนื้อแต่เฮ็ดออมเด้
1: คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ำนะคะตอนเด็กๆจำได้เป็นความประทับใจมากประเชฟเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ๋อก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบัวปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเม่ตลาดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2 ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบวบนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นเบสผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบ่วงนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปอ่อมเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอั่วเนี่ยค่ะลงไปโพสเพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟรนช์คัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้าน

ายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมเราอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's life How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number three What brought you here What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically,

0: and connected by heart and faith.
1: Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
2: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And it made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
1: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
4: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: พบกับเกมสนุกสนุกและการออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเวลานี้เป็นประจำ
0: So do you know what time it is right now?
1: Of course I do. It's
0: Wait. Let's ask the children if they know. Children, do you know what time it is right now? Okay, very good.
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเวลา 7:30 ตอนเช้านะคะถ้าเราอ่านว่า 7:30 นี่ก็คืออ่านเรียงตามเลขเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอ่านว่า 7:30 นั่นก็คืออ่านตามเข็มนาฬิกาค่ะ
0: That's right. So 15 minutes equals a quarter and 30 minutes equals a half. So if it's 11:30 we can say it's 11:30. If it's 3:45 we can say it's a quarter to 4.
1: Do you know what time it is right now, though?
0: I think so.
1: You do? So yeah. do I. Because I think it's time to go to the first game.
0: Spelling Audition!
2: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก Professor. หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข19ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนนท์ครับ
1: น้องนนท์ค่ะได้มายืนตรงกลางตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูก
4: ตื่นเต้นครับ
1: พร้อมไหมคะ
4: พร้อมครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
4: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is hunter
4: H U N T E R
0: Your answer isCorrect! Congratulations!
1: ถูกต้องเลยมาคนแรกก็ถูกเลย Hunter แปลว่าอะไรคะน้องนนท์
4: ผู้ล่าฮะ
1: ผู้ล่ารู้อยู่แล้วป่ะลึกๆว่าเราตอบถูก
4: ครับ
1: เน่ไม่ต้องอีซี่ไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยครับมาคนแรกก็ถูกเลยนะคะใครจะเป็นคนที่2เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลข4ค่ะสี่ชื่ออะไรคะ
5: ยูกิค่ะ
1: ยูกิเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนคะยูกิน
5: ิดนึง
1: นิดนึงไหนลูก
5: นิดหน่อย
1: นิดหน่อยถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is secret
5: s e c i e t
0: okay your answer is correct congratulations
1: Yay!เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปและคนต่อไปก็คือหมายเลข10ค่ะ Freshie หมายเลข10พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is hospital
6: HospitalO S P I T A L.
0: Okay, your answer is correct. Great job.
1: Freshie, เก่งมากเลยทีนี้ด้วยค่ะไปที่ Bike Stop ได้เลยโอ้โหนี่มาแรงมากเลยนะคะน้องๆของเราเหลืออีกกี่ที่เองลูกสองที่แต่สองที่จะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะ17ชื่ออะไรคะ
7: ผักบุ้งครับ
1: น้องผักบุ้งพร้อมไหมลูก
7: พร้อมครับ
1: กี่ขวบแล้วเรา
7: 9ครับ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะลูก Let's play spelling
0: Your word is wonder
7: W-A-L-E-R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell wonder is W-O-N-D-E-R.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถัดไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลขเจ็ดชื่ออะไรคะ
3: ตังเมค่ะ
1: น้องตังเมกี่ขวบแล้วลูก
3: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: your word is delete
3: d e l e t e
0: okay your answer isCorrect. Good job.
1: Delete แปลว่า
3: ลบ
1: ลบเก่งมากวันนี้ไพ่สต็อปเลยค่ะเหลืออีกแค่หนึ่งที่นั่งเท่านั้นลูกเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข2ค่ะน้องโฟร์หมายเลข2ชื่ออะไรคะ
8: โฟครับ
1: น้องโฟร์กี่ขวบแล้วลูก
8: 8ครับ
1: น้องโฟพร้อมหรือยังลูก
8: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is heaven
8: H A V E N
0: Incorrect, I'm sorry, you were so close. You just forgot one letter. The correct spelling of heaven is H E AVEN
1: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop ของเรานะคะมาเอกมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาสะกดคำกับเราก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
9: น้องนุ่นค่ะ
1: น้องนุ่นกี่ขวบแล้วคะ
9: 11ขวบค่ะ
1: 11ขวบน้องนุ่นพร้อมแล้วนะคะ
9: พร้อมแล้วค่ะ
1: Let's play spelling
0: Your word is keyboard
9: Keyboard.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm sorry. You were close. So close. The correct spelling of keyboard is K-E-Y-B-O-A-R-D.
1: น้องนุ่นใกล้มากเลยเกือบไปสลับตัวอักษรไปนิดเดียวเองใช่ไหมลูกเสียดายมากเลยนิดเดียว

0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าต้องลองใหม่นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยังเหลืออีกหนึ่งที่นั่งแต่หนึ่งที่นั่นจะเป็นของใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อใบภูค่ะ
0: ใบภูกี่ขวบแล้วลูก
2: 10ค่ะ
0: เรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: สารสาสคลองหลวงค่ะ
0: วันนี้พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ตั้งสมาธิดีๆนะคะขอให้โชคดี

0: D-E-L.
1: Incorrect, I'm sorry. You spelled angel. The word is angle. They're so similar, I'm sorry. So the correct spelling is A-N-G-L-E.
2: เหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ไบค์สต็อปของเรานะคะแต่ว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข16
3: ไบค์ครับ
2: น้องไบค์น้องไบค์พร้อมไหมลูก
3: พร้อมครับ
2: Let's play spelling
1: Your word is zebra
3: Z E B R A
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Zebra คือ
3: ม้าลาย
2: ม้าลายถูกต้องค่ะวันนี้น้องไบรท์ได้เข้ารอบไปแล้วและเป็นคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆที่เข้ารอบนี้นะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะทำได้ครบ50คำได้ไปเลย 25,000 บาทหรือเปล่าต้องรอลุ้นช่วงหน้านะคะ Let's go to
1: Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูจากการติวเข้มคำศัพท์9หมวดสิครับจดกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
5: มูลนิธิเด็กอ่อนไร้สลัมค่ะ
2: เพราะอะไรคะลูก
5: เพราะช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีโอกาสค่ะ
2: ใจบุญกันมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ค่ะเรามาเริ่มกับคนที่เข้ารอบคนแรกเลยดีกว่าน้องนนท์นะคะมีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆหมายเลขอะไรคะน้องนนท์หมายเลข9นะคะเชื่อเพื่อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Toys คุ้นไหมลูก
6: คุ้นค่ะ
2: คุ้น
6: ของเล่น
2: ของเล่นถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
6: ครับ
2: Let's play spelling
1: We will start now Dice
7: D-I-C-E
1: Clay
7: C-L-A-Y
1: Mask
7: M-A-S-K
1: Card
7: C-A-R-D
1: Scooter
7: Scooter
1: Train set
7: TRAINSET
1: Dominoes
7: DOMINOS
1: Dominoes
7: DOMINOS
1: Dominoes
7: Pass
1: Marbles
7: MARBLES
1: Checkers
7: SHAKERS
1: Checkers
7: SHAKERSA C A pass
1: car model
7: C A R
2: ต่อเลยค่ะ
7: M M A R K L E
1: That's all right
2: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้เกือบแล้วมาครึ่งทาง car model car ก็คือรถใช่ไหมคะ model เหมือนโมเดลอ่ะถูกไหมถ้าเป็นภาษาไทยถ้าพี่พูดคำว่าโมเดลปุ๊บอ๋อเลยใช่ไหมสะกดได้ไหมลูกโมเดล
7: M O D E L
2: ใช่นั่นคือ car model นั่นเองนะคะเมื่อกี้คำว่า dominoes เมื่อกี้เราสะก

0: ว่า DOMINOS ใช่ไหมคะแต่ Domino's ลงท้ายด้วยตัว O ฉะนั้นต้องเป็นยังไง
1: ES
0: ใช่ค่ะแล้ววันนี้น้องนนท์ถือว่าทำไปได้ดีมากๆเลยเพราะพลาดไปแค่3คำเอง1คำนี่เกือบมากๆด้วยวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด7คำค่ะเย้ yeah! ไปรอต่อไปต่อไปเลยเอาละค่ะสาวน้อยคนต่อไปของพี่เชิญเลยค่ะยูกิเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันแล้วหรือยังคะเรามีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนเพื่อนหมายเลขอะไรคะยูกิหมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร C แปลว่า
2: ทะเล
0: ทะเลปกติเป็นคนชอบเที่ยวทะเลหรือเปล่าคะแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now. Sand.
2: S-A-N-D.
3: Wave.
2: W-E-A-F.
3: Wave.
2: Pass.
3: Swim.
2: S-W-I-M.
3: Fish.
2: F-I-S-H.
3: Shark.
2: S-H-A-R-K.
3: Boat.
2: B-O-A-T.
3: Whale.
2: W-H-E-A-L.
3: Whale.
2: Pass.
3: Dolphin.
2: D-O-L-P-H-I-N.
3: Surfing.
2: Pass.
3: Octopus.
2: O-C-T-U-P-I-S. Pass.
3: Wave.
2: W-H-E-R-F.
3: Wave.
2: W-A-R-M-F.
3: Wave.
2: Pass.
3: Whale.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือ wave. What is the correct way to spell wave?
3: The correct spelling of wave is W-A-V-E
0: Weave แปลว่า
2: คลื่น
0: คลื่นเอาล่ะค่ะยูกิวันนี้ถือว่าทำไปได้ดีมากเลยยูกิรู้ไหมลูกว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 6 คำ
0: ถูกต้องเก่งมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวพักผ่อนได้เลยนะคะที่ Fresh Stop ของเรา Freshie คะเชิญเลยค่ะเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 5 6และ7ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงคะเฟรชชี่
5: 5ค่ะ
0: หมายเลข5ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร
5: แฟช
0: ั่นแฟชั่นแฟชั่นนี่คือดีไซน์ป่ะลูก
5: ไม่ดีใจ
0: ไม่ดีใจเอาเมื่อกี้เพื่อนๆไม่ได้ติวแฟชั่นหรอ
5: น้อยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมค
0: ่
5: ะ
0: ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: We will start now shirt
5: Shirt. S-H-I-R-T.
3: Scarf.
5: Pass.
3: Hat.
5: H-A-T.
3: Pants.
5: P-A-N.
3: Huh? Pants.
5: P-A-R-N.
3: Pants.
5: Oh, P-A-N-T. Huh?
3: Pants.
5: Pass.
3: Bow tie.
0: พาซ่านะลูก
5: พาซ่ะ
3: blouse
5: โอ้ยแต่ละคำพาซ่ะ
3: watch
5: โอ้ยเอาให้มันง่ายๆเลยดิ
0: พาซ่านะคะไปก่อนนะไปฟังคำอื่นก่อนหมดเวลาย
5: ากมาก
0: เสียดายมากเลยนะคะ watch มีใครรู้บ้างเอ่ย watch แปลว่าใบพลูคะ
6: นาฬิกาข้อมือ
0: จะกดได้ไหมลูก
6: W-A-T-C-H
0: watch นะคะที่ข้ามไปอีกก็คือ
3: pants
0: หนูเกือบถูกแล้วหนูมา p a n t s แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
5: กางเกงขายาว
0: กางเกงขายาว pants เพราะอะไรถึงต้องมีตัว s
5: มีสองขาม
0: ีสองขาก็ต้องมี s พี่เชื่อว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ลืมแล้วใช่ไหม pants ต้องมี s ใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะวันนี้ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเลยนะคะไปชิมตั้งเมพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6และ7ค่ะเพื่อนๆเอาไว้ยังไงคะโอ้คราวนี้มีหลายเลขมากเลย
7: 3ค่ะ
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเลข3คือหมวดอะไร Animals แสดงว่าเรามั่นใจแน่ๆรอบนี้ขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.

0: start now. Fox.
1: F-R-O-G.
0: Fox.
1: F-O-X.
0: Snake.
1: S-N-A-K-E.
0: Mouse.
1: Again.
0: Mouse.
1: Pass.
0: Panda.
1: P-A-N-D-A-N.
0: Panda.
1: Panda. P-A. Pass.
0: Gecko.
1: Pass.
0: Turtle.
1: Pass.
0: Cheetah.
1: Cheetah. S-H. Cheetah.
2: ไม่เป็นไรนะคะชีต้าเมื่อกี้เลยแปลว่า
3: เสือชีต้า
2: เสือชีต้าที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะสะกดมีใครสะกดได้ไหมลูกน้องนอนอีกแล้วค่ะสะกดยังไงลูกชีต้า
3: C-H-E-E-T-A-H ครับ
0: That is right
2: โอเคอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปก็คือ
0: Panda and that is spelled P-A-N-D-A
2: เอาล่ะไม่เป็นไรค่ะตังเมลวันนี้ถือว่าเราพยายามและทำได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือทำไม่ได้2คำรวมกับของเพื่อนเป็น17คำค่ะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราขอเชิญเลยค่ะน้องไบรท์พร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วเหลือหมายเลข1 2 4 6และ7หมายเลขอะไรดีคะ
4: 7
2: หมายเลขอะไรน้องไบรท์หมายเลข7นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข7คือหมวดอะไร verbs คือ
4: กิริยาก
2: ิริยาเอาล่ะพร้อมที่จะเล่นเกมหรือยังคะน้องไบร
4: ท์พร
2: ้
4: อมแล้วคร
2: ับ พร้อมแล้วนะ Let's play spelling
0: We will start now run
4: run
0: jump
4: jump
0: walk
4: walk
0: sleep
4: sleep
0: speak
4: pass
0: learn
4: learn
0: learn
4: l-e-a-n l-e-a-r-n
0: control
4: pass
0: promise
4: p-r-o-m-a-s
0: promise
4: pass
0: change
4: c-h-a-n pass
0: calculate
4: c-u-l-aC-L-A-T-E
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปก็คือคำว่า
0: control
2: control อยากลองสะกดดูไหมน้องนอน
3: C-O-N-T-R-O-L
2: Is that correct, professor?
0: That is correct again
2: Alright คำต่อไปก็คือ promise สะกดดูได้เลย
3: P-R-O-M-I-S-E
0: That is correct
2: ไม่เป็นไรค่ะเราเกือบแล้วทำถูกไปกี่คำ
4: ถ
2: ู
4: กไป
2: 5
4: คำ
2: ถูกไป5คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น22คำค่ะเย้และตอนนี้นะคะก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด22คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลทั้งหมด 11,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและน้องๆคนไหนทางบ้านอยากจะมาแสดงฝีมือทางด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษแบบนี้ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยเร็วมาเลยก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดคือการให้ความเป็นมิตรกับเขา
0: The best way to eliminate enemies is to give friendship to them
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is awesome

0: Her Majesty Queen Surrogate Queen Martha initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earn a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สำหรับเชฟการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อส่งต่อความอร่อยให้กับลูกค้าและผู้บริโภคนั้นวิธีแห่งการปรุงก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้คุณภาพและที่มาของแหล่งวัตถุดิบแน่นอนว่าดินแดนแห่งวัฒนธรรมอย่างอีสานก็มีศาสตร์แห่งการปรุงอาหารที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคุกเคาเจอร์ครั้งนี้จะพาไปรู้จักวิธีการปรุงแบบอีสานหรือที่เรียกว่าอีสานแกสโทรโนมีย
1: ิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทาน
2: มันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรไม่มันไม่ใช่
3: จะเซอร์ไพรส์ตรงที่เห็นหน้าตาจานอาหารแล้วเฮ้ยนี่มันจานอีสานหรอเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะ
2: คือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมาก

0: คิงไฟหรือครัวไฟคือบริเวณปรุงอาหารของชาวไทยอีสานซึ่งนอกจากเมนูที่เรารู้จักและคุ้นชินกันอย่างส้มตำปลาร้าอีสานยังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารมีการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานไว้ในวิธีการปรุงเราจะสังเกตได้ว่าอาหารอีสานมักจะไม่ค่อยใช้กะทิหรือน้ำมันในการปรุงหากแต่เป็นการดึงรสชาติออกมาจากวัตถุดิบด้วยการใช้ความร้อนซึ่งการปรุงของอีสานยังสามารถแยกประเภทการปรุงเช่นการวัดระดับน้ำอย่างต้มแกงอูดอึบเป็นต้นส่วนการวัดที่ระดับเปลวไฟเรียกว่าขางไฟเช่นย่างปิ้งและจี่ทั้งยังมีวิธีการปรุงแบบอื่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆเช่นลาบก้อยซอยจุแม้แต่การทำน้ำพริกยังมีชื่อเรียกยังแจ่วป่นหรือซุปเป็นต้นครับ
1: คำว่า gastronomy เนี่ยค่ะนางแปลเป็นภาษาของเฮือนคำนางเลยใช้คำว่าวัฒนธรรมคิงไฟไทยอีสานนะคะคำว่าวัฒนธรรมคิงไฟนี่มันรวมเลยมันรวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการเลือกวัตถุดิบเลือกคนกินเลือกแขกเลือกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศาสตร์มันไม่ใช่สูตรที่ต้องใส่เกลือ2ช้อนใส่น้ำตาล3ช้อนอะไรมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้จิตใจผู้คนเขาเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟมันจะถูกสอนมาเป็นลำดับขั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายไล่สอนลงมานะคะแค่การปรุงด้วยน้ำก็มีระดับของน้ำที่แบบว่ามีความละเอียดเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันเยอะมากเริ่มต้นจากน้ำเยอะๆนะคะเรียกว่าต้มน้ำมากกว่าเนื้อแกงคือน้ำเสมอเนื้อค่ะอ่อมคือน้ำน้อยกว่าเนื้อเท็กเจอร์ของอ่อมจะมีความข้นพิเศษเพราะว่ามีข้าวเบื่อหรือข้าวคั่วใส่เข้าไปด้วยมีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวและมีผักอีเลิศหรือใบชะพลูบ้างในบางอ่อมต้มแกงอ่อมอ๋อก็น้ำน้อยกว่าอ่อมไปอีกนิดนึงค่ะคือน้ำขรุขระแต่ว่าอ๋อเนี้ยจะใช้กับเนื้อสัตว์ที่ตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าจะเป็นตระกูลปลาค่ะก็คือปลาตัวใหญ่ใช้อ๋อนะคะเช่นอ๋อปลายอนอ๋อปลานางอ๋อปลาเสียมพอสุกแล้วน้ำมันจะขรุขระขรุขระภาษาอีสานเรียกว่านางอ๋อเจาะหลังจากอ๋อลงมาก็จะเป็นอูดค่ะอูดนี่คือใช้กับสัตว์น้ำตัวเล็กๆที่เวลาปรุงเนี่ยไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปแต่เราจะสุมไฟคืออูดไฟเข้าไปค่ะเพื่อให้น้ำในตัวอาหารออกมาอั่วก็คือการสอดแทรกสอดไส้เช่นอั่วดอกฟ้าอั่วดอกแคนะคะอั่วไส้หรือไส้อั่วหรืออังแกบอบนะคะเป็นอาหารวัฒนธรรมของทางอีสานใต้ก็คือเอาเครื่องในของกบออกให้หมดแล้ว

0: ก็ยัดเครื่องเทศเข้าไปเรียกอวกกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะอูดมีอึ๊บด้วยค่ะอึ๊บคือการปิดน้ำค่ะไม่ให้น้ำระเหยออกไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็ไม่ให้น้ำออกหรือใช้หม้อแรงดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออูอูคือการเตรียมอาหารสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำอีกสิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมไว้อย่างเช่นอูเห็ดเก็บไว้เพื่อที่จะไปทำหมกเห็ดทำลาบเห็ดอะไรเงี้ยเรียกว่าอูคือการเตรียมเอามีอีกตัวนึงอันนี้สำคัญออกค่ะออกคือการตุ๋นตุ๋นเลยแต่ว่าตุ๋นจนน้ำงวดเป็นวัฒนธรรมการตุ๋นเนื้อแบบพรานอีสานโบราณมีเลเวลของการใช้ไฟเมื่อกี้เลเวลของการใช้น้ำเนาะถ้าใช้ไฟก็จะมีขางคือระดับการรมควันย่างคือระดับปลายเปลวปิ้งคือระดับเปลวจี่คือแนบไปกับก้อนถ่านแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือซุกเท่าคือสุกเข้าไปด้วยขี้เท่าเหล่านี้เราเรียกว่าวัฒนธรรมคิงไฟแบบไทยอีสานคือมันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเรามีความละเอียดละเมียดละไมมากวัฒนธรรมครัวแบบอีสานก็ไม่แพ้เผ่าพันธุ์ใดในโลกค่ะ
1: คุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะนำเสนอ2เมนูจากตัวอย่างการปรุงในแบบอีสานที่ผสมผสานทั้งวิธีการปรุงวัตถุดิบท้องถิ่นและยังมีเมนูฟิวชั่นที่มีรูปลักษณ์ต่างออกไปแต่รับประกันว่ายังคงรสชาติแซ่บนัวในแบบอีสานเอาไว้อยู่แน่นอนครับเมนูแรกของวันนี้ไปกันที่ริมบึงแก่นนครกับเมนูหมกคั่วลาวมะพร้าวอ่อนณร้านอาหารอีสานรสจัดจ้านจากไอเดียหมกคั่วประยุกต์ด้วยคุณหมินเจ้าของร้านไมส์นี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะมิ้นค่ะจากร้านไมส์ค่ะถ้าพูดถึงอีสานเราจะคิดถึงวัฒนธรรมการกินเป็นหลักแล้วพอคนอีสานจะคิดถึงความแซ่บเผ็ดจัดจ้านอาหารอีสานเป็นอาหารที่ใช้กรรมวิธีแล้วก็พอเรามาทำร้านไมล์อะค่ะเราจะต้องทำให้ลูกค้าได้กินด่วนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าร่นเวลาลงก็จะใช้กรรมวิธีในการทำแบบรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อช่วยให้การทำอาหารไม่ต้องรอนานเกินไปอย่างเช่นหมกนะคะก็คือสมัยก่อนก็ต้องไปห่อใบตองใช่ไหมคะตัดใบตองห่อใบตองเช็ดใบตองเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาลงซึ้งนึ่งนะคะหรือลงหวดแต่ปัจจุบันนี้ค่ะเราก็อัดแอปวิธีการโดยการทำให้เร็วขึ้นนะคะมาหมกหม้อแทนนะคะหรือว่าหมกไฟแทนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นในการทานค่ะวิธีการปรุงแบบอีสานนะคะส่วนใหญ่หลักๆเลยเราจะใช้น้ำย่านางปลาร้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก็มีกรรมวิธีในการทำที่มีการสกัดน้ำย่านางไว้ไม่ต้องมาโขกมาคั้นน้ำย่านางสดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวน้ำปลาร้าเองเนี่ยค่ะเราก็มีการปรุงเตรียมไว้เพื่อให้สะดวกในการใช้มากขึ้นอาหารอีสานเป็นอาหารที่เน้นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างอะค่ะจะต้องสดสะอาดแล้วก็จะต้องปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็คือถ้าเรานำมาปรุงแล้วก็ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้าก็จะท้องเสียได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูหมกคั่วลาวปลาช่อนมะพร้าวอ่อนค่ะตามปกติใช่ไหมคะอาหารไทยถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยได้ทานห่อหมกมะพร้าวอะค่ะก็จะนึกถึงอาหารไทยที่เป็นเครื่องแกงที่มีกะทิแต่ร้านไมล์ของเราค่ะชูความเป็นปลาโดยเมนูอีสานก็คือปลาช่อนใช่ไหมคะหรือปลาเนื้ออ่อนเรานำมาหมกนะคะโดยใช้เครื่องหมกของอีสานนี่แหละค่ะแล้วก็ผสมผสานกับน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่เป็นในลูกมะพร้าวเสิร์ฟสวยๆเป็นการฟิวชั่นระหว่างอาหารไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะแต่คนละภูมิภาคเพื่อให้เกิดความแตกต่างแล้วก็รสชาติที่แตกใหม่มากขึ้นค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาช่อนสดนะคะแล้วก็จะมีตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งเราจะคัดมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปมีเนื้อกำลังดีแล้วก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวด้วยค่ะตัวน้ำมะพร้าวต้องไม่เปรี้ยวค่ะอย่างปลานะคะเป็นปลาสดนะคะก็จะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นถิ่นของอีสานเราค่ะทั้งปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาช่อนแล้วก็ตัวผักเนี่ยนะคะเราจะรับมาจากชุมชนนะคะที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์ค่ะมาทำตลาดเขียวนะคะอยู่ที่ริมบึงแก่นนครค่ะทางร้านเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จากคุณแม่ๆป้าๆที่เป็นเกษตรกรอินทรีย์เช่นกันค่ะเครื่องหมกนะคะเราจะเริ่มจากการใช้หอมนะคะแล้วก็พริกสดเนี่ยค่ะนำมาผัดให้เข้าเครื่องนะคะ

มีในขั้นตอนนี้นะคะจะมีการผสมน้ำปลาเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เกิดกลิ่นอายของความเป็นอีสานหมกอีสานแท้ๆต้องมีปลานะคะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนกับน้ำมะพร้าวอ่อนเข้าไปค่ะเพื่อให้กลิ่นปลานั้นไม่โดดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีความหอมมันของเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เติมผักสดทีหลังค่ะ

0: ำหรับคนที่ไม่ชอบเมนูอีสานจ๋านะคะหรือว่าอาจจะไม่ทานปลาเนาะไม่ชอบกลิ่นนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเมนูอีสานค่ะว่าทานเมนูอีสานได้ง่ายๆนะคะไม่เหม็นกลิ่นปลาแน่นอนค่ะตอนที่เสิร์ฟเมนูนี้นะคะเราจะทำกรรมวิธีนี้โดยวิธีลูกแบบใหม่ก็คือทำในกระทะเสร็จแล้วนำมาใส่ในตัวลูกมะพร้าวค่ะเสิร์ฟบนลูกมะพร้าวค่ะสามารถตักเนื้อปลานะคะทานคู่กับเนื้อมะพร้าวได้เลยค่ะตัวเนื้อมะพร้าวจะเลื่อนๆมันๆนะคะแล้วส่วนตัวเนื้อปลาเนี่ยเราคัดปลาที่สดรสชาติจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็กลมกล่อมไปด้วยเครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ปลาที่เราใส่ลงไปค่ะถ้าไม่ชอบปลาแทบจะไม่รู้เลยค่ะว่าเมนูนี้มีการใส่ปลาลงไปค่ะผักพื้นบ้านของอีสานนะคะก็จะมีใบแมงลักนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะ2ตัวนี้จะให้กลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนพอเราทานคู่กับปลาหรือว่าทานคู่กับปลาเนี่ยจะทำให้กลิ่นกลบความคาวนะคะแล้วก็มีตะไคร้นะคะกับตัวของหอมแดงนะคะที่จะช่วยให้รสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกมาได้อย่างกลมกล่อมมากขึ้นค่ะคือเราได้นำเสนอผักพื้นบ้านของเราเนี่ยค่ะให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมของเรายิ่งบางคนอยู่ไกลบ้านหรืออยู่ห่างออกไปก็จะยิ่งคิดถึงกับข้าวที่คุณพ่อคุณแม่คุณยายเคยทำให้ทานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอนุรักษ์ผักเหล่านี้ไว้แล้วเราก็นำผักเหล่านี้มาทำอาหารมาอยู่ในเมนูที่เป็นฟิวชั่นหรือว่าเมนูที่เป็นสากลก็จะยิ่งทำให้วัฒนธรรมการกินของอีสานเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆแล้วก็คนอีสานก็อยู่ทุกที่อะค่ะก็จะคิดถึงวันเก่าๆของตัวเองได้เสมอค่ะส่วนตัวมิ้นเองนะคะมิ้นมองว่าการฟิวชั่นเนี่ยคือการรวมกันระหว่างสิ่งดีๆแต่ละจุดมีอะไรดีเราก็เอามารวมกันทำให้เกิดเป็นเมนูที่อร่อยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมนูฟิวชั่นเนี่ยเป็นเมนูที่สนุกมากสำหรับคนที่ทำอาหารแล้วก็คนที่ทานอาหารก็จะได้ลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ไปด้วยกันแล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมๆไว้ด้วยควบคู่กันค่ะเพราะอย่างน้อยนะคะเราจะได้ไม่หลงลืมสิ่งที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปในสากลให้เมนูอีสานเนี่ยเป็นเมนูที่เติบโตไปในระดับสากลค่ะ
1: หมกคั่วลาวที่ใช้ปลาช่อนตัวใหญ่เนื้อแน่นชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านของอีสานตัดรสเผ็ดจากพริกลูกโดดด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนได้รสชาติลูกผสมระหว่างห่อหมกแบบไทยและอีสานอย่างลงตัวเป็นเมนูหมกฟิวชั่นที่น่าแนะนำให้นักท่องเที่ยวและคนที่อยากลองอาหารอีสานแบบใหม่ต้องมาทานที่ขอนแก่นให้ได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้ลงไปที่อีสานใต้กันอีกครั้งกับเมนูอ่อมอบอบฝีมือป้าเชฟจากร้านหมกเชฟอารมณ์ดีที่พันตัวมาเปิดเชฟเทเบิลสไตล์อบอุ่นและยังชอบเดินตลาดเช้าหาซื้อวัตถุดิบสดใหม่เพื่อนำไปใช้ที่ร้านเป็นประจำด้วยล่ะครับ
2: สวัสดีค่ะป้าเชฟนะคะจากร้านหมกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: กบ
4: โอ้เพียบเลย
3: สิบโตบ่หักขามาหนูเอาไปเฮ็ดแบบฝรั่งขั้นหักขามันกระดูกมันแตกปักในเนื้อ

คนอีสานเป็นคนสนุกสนานน่ารักเนาะถ้าเป็นผู้คนก็จะอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็ทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนะเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สถานที่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะคะเรื่องราวของอารยธรรมตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานก็จะถูกเล่าต่อกันมาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รวมถึงบ้านเมืองของคนอีสานด้วยค่ะอีสานมันเป็นอะไรที่เท่นะประเชฟว่าคืออยู่กินตามวิถีตามฤดูกาลอยากกินอะไรก็เข้าป่าลงน้ํานะคะตอนเด็กๆจําได้เป็นความประทับใจมากเพราะฉันเป็นคนชอบทานกบเนาะพอไปบ้านคุณน้าค่ะบอกว่าอยากกินต้มกบจังเลยเขาบอกรอแป๊บนึงแล้วก็เดินไปเอาเสียมนะคะแล้วก็เอาข้องเดินเข้าป่าไปแค่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงกลับมาเราก็ได้กบทานแล้วเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่สดใหม่แล้วก็อร่อยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันในครอบครัวในการได้คุยกันได้บอกเล่ากันแล้วก็เอามาทำกับข้าวร่วมกันค่ะนี่มันเป็นเสน่ห์ของแบบคนอีสานในการทำกับข้าวจริงๆเคยอ่านหนังสือมาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะคะอาหารอีสานมีวิธีทำที่พิถีพิถันละเอียดอ่อนนะคะถ้าคิดถึงความอีสานและทำบ่อยก็คืออ่อมอ๋อก็คืออีสานเคอรี่แต่ว่าไม่มีกะทินะคะเป็นการโขกเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ชูกลิ่นของเครื่องเทศปรุงรสนัวด้วยน้ำปลาใช้เนื้อสัตว์ที่มีตามฤดูกาลนั้นๆค่ะแล้วก็ประกอบกับผักที่ช่วยชูรสเสริมกลิ่นกันก็จะออกมาเป็นอ่อมเมนูของเรามีชื่อน่ารักว่าอ่อมอบอบอบอบคืออะไรคะอบอบก็คือเสียงร้องของกบนะคะแล้วก็จะเป็นวิธีการทำอ่อมจริงๆเราใช้วิธีการปรุงถึง2แบบนะคะก็คืออั่วอั่วภาษาอีสานก็คือการยัดไส้นะคะแต่ปกติอั่วกบก็จะเอาเนื้อกบยัดเข้าไปในตัวกบแต่วันนี้เราจะทำเป็นอ่อมแบบอั่วแล้วก็เสิร์ฟให้ดูแบบเป็นไฟน์ไดนิ่งมากขึ้นค่ะเราจะเอาตัวอั่วกบยัดเข้าไปในบ่วงปรุงน้ำแกงเหมือนอ่อมแต่เราจะทำเทคนิคแบบคอนซูเมต์ตลาดจะมาเป็นอ่อมที่ดูอินเตอร์ค่ะกบมีเสน่ห์ความอร่อยความฉ่ำแล้วก็เนื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะก็เลยเลือกใช้กบมาเป็นเมนูนี้ก่อนอื่นอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราทำกบก่อนตัวกระดูกขาโอ้ยขาน่องนะคะจะมี2ส่วนต่อกันใช่ไหมคะเราจะเอาส่วนหนึ่งออกแล้วเราก็จะโบนเขานะคะโดยการเอาเนื้อนะคะคลุมลงมาก็จะลักษณะคล้ายๆเป็นน่องไก่ทิวริตตัวเนื้อเราแกะนะคะแล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของอั่วที่เราจะยัดไส้เข้าไปในตัวบ่วงนะคะส่วนตัวเครื่องในอันนี้เคล็ดลับมากนะคะเราก็จะเอาไปทำเป็นเนยตับกบทานกับขนมปังค่ะพอเสร็จได้ตัวเนื้อกบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำเป็นน้ำซุปอ่อมโขกเครื่องปรุงเบสคือหอมแดงตะไคร้นะคะแล้วก็พริกแห้ง

พอได้เครื่องแกงแล้วนะคะเราก็จะเอาไปผัดกับน้ำปลาให้เครื่องแกงสุกแล้วก็เติมน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกบลงไปแล้วก็ใส่ผักต่างๆก็จะได้ตัวเป็นตัวน้ำซุป

เสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนเราก็เตรียมส่วนผสมของอั่วเราใช้เนื้อไก่เป็นผสมด้วยนะคะแล้วก็ตีผสมกับไข่ขาวแล้วก็เครื่องปรุงนะคะแล้วก็เครื่องอั่วก็จะมีข่าตะไคร้นะคะหอมแดงกระเทียมนะคะพอเราได้ตัวอั่วกบแล้วนะคะเราก็จะเตรียมผักค่ะเราก็จะเอาบวบนะคะมาคว้านไส้ออกนะคะแล้วก็ยัดตัวอั่วกบที่ได้ลงไปในอั่วนะคะ

น้ำซุปก่อนเมื่อกี้เราก็จะใช้เทคนิคของการคอนซูเม่ก็คือเราจะเอามาใส่ตัวไข่ขาวเพื่อกรองดักจับทุกอย่างให้เป็นน้ำซุปใสๆสีทองเหมือนสีของชาจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำคอนซูเม่นะคะตั้งให้ร้อนนะคะพอไฟอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราก็จะเอาตัวบวบที่เรายัดไส้กับด้วยอ่ว

เนี่ยค่ะลงไปโพสต์เพื่อให้บวบค่อยๆสุกและยังคงรูปบวบอยู่โดยไม่แตกออกจากกันก็จะสวยงามค่ะเราจะเอาตัวขาโอ้ยที่เราทำเฟนคัตติ้งนะคะไปหมักปรุงรสนิดหน่อยเพื่อให้เกิดรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟเราเอาตัวขาโอ้ยเนี่ยที่เอือบแล้วนะคะหรือหมักแล้วนะคะไปจี่ในกระทะก่อนนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงในจานจากนั้นเราก็จัดจานเสิร์ฟค่ะ

0: มันเป็นอะไรที่มีมิติคือมันจะมีความนัวของน้ำอ่อมที่เราเคี่ยวจากผักแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเค็มนำก่อนพอเราไปทานตัวบวบมันจะมีความหวานแล้วก็เค็มนัวปลายจากตัวเนื้ออั่วที่ใส่แล้วพอทานกับลูกซุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็ดหรือยอดผักนะคะมันก็จะได้เกิดความกลมกล่อมที่เป็นอ่อมจริงๆแต่ว่าเป็นอ่อมที่สามารถซดได้จนหมดชามเหมือนซุปเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาริมรองเปิดใจกับความเป็นอีสานอันนี้มาได้ส่วนคนอีสานที่เมนูนี้ฉันเคยทานนานแล้วอ่ะแต่หาทานไม่ได้ไม่ได้ทานนานมากแล้วก็สามารถมาทานจริงๆแล้วนะคะอีสานเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะของกินแต่ละภาคอีสานเหนือทานส้มตำแบบอีสานเหนือก็จะอีกแบบนึงนะทานส้มตำแบบอีสานตอนกลางก็จะอีกแบบนึงเมนูเดียวสามารถสร้างความท้าทายแล้วก็ความหลากหลายได้มากนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมที่เขาสืบต่อกันมาเมนูเดียวละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะไม่เบื่อเพราะว่ามีการปรุงหรือว่าเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปค่ะก่อนจะไปบอกว่าฟิวชั่นจำเป็นไหมพ่อเชฟไม่ใช่ฟิวชั่นพ่อเชฟจะเป็นฟิวฉันฟิวของฉันนะคะพ่อเชฟอยากทำก็จะทำไม่ทันเนาะฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าร้านนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการคือใครฉะนั้นฟิวชั่นจำเป็นไหมอันนี้ต้องไปตอบโจทย์อีกทีว่าเราอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนในธุรกิจร้านอาหารเนาะส่วนมีความจำเป็นไหมพ่อเชฟมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะคะให้อยากจะทดลองทำหรืออยากจะลองให้มันดูแบบล้ำไปข้างหน้านะคะแต่บางคนปัจจุบันตอนนี้ถ้าขวายความเป็นเบสิกแต่เป็นเบสิกที่มีอะไรเนาะมีอะไรในที่นี้ก็แล้วแต่ละร้านจะไปตีโจทย์ว่าเราจะมีอะไรในรูปแบบไหนเชฟมองว่าขึ้นอยู่กับแบบร้านแล้วก็ลักษณะของลูกค้าที่เราต้องการจะให้เขาเข้าถึงเรามากกว่าค่ะ
1: ถือว่าเป็นเมนูอ่อมกบที่แปลกตาทีเดียวหากไม่บอกว่านี่คืออ่อมกบเชื่อว่าหลายคนคงคาดไม่ถึงแน่นอนครับการนำเนื้อกบอั่วในบวบหอมเติมไคลแม็กซ์ด้วยขากบย่างแบบรูดน่องให้ทานง่ายและยังไม่ลืมผักในอ่อมอย่างฟักทองเห็ดผักริมรั้วเป็นฟิวชั่นอ่อมกบอีสานกับซุปคอนซูเม่ฝรั่งเศสที่หรูหราสมกับเป็นเชฟเทเบิลแห่งอุบลเลยล่ะครับวันนี้เราได้2เมนูจากศาสตร์การปรุงแบบอีสานแกสโทรโนมีที่ประยุกต์วิธีการปรุงดั้งเดิมกับวิธีการปรุงแบบใหม่จนได้เมนูที่น่ารับประทานซึ่งวิธีการปรุงในแบบอีสานยังมีอีกหลายวิธีครับและความสร้างสรรค์ทางเมนูอาหารของคนอีสานก็คงไม่มีสิ้นสุดเช่นกันวันนี้สิ่งที่เราได้เห็นชัดนอกจากการปรุงแล้วนั้นคือเรื่องของความสดใหม่ยิ่งสดยิ่งอร่อยยิ่งได้อรรถรสการเน้นรสชาติของวัตถุดิบเป็นหลักอย่างการชูกลิ่นด้วยผักพื้นบ้านทำให้อาหารอีสานโดดเด่นขึ้นไม่น้อยไปกว่าเครื่องปรุงอื่นๆเลยล่ะครับในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเมนูจากผักพื้นบ้านที่ขาดไม่ได้ในอาหารอีสานกับผักที่หลากหลายและชื่อเรียกสนุกๆในแบบอีสานเด้อครับเด้อ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้ผักหวานนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับหนึ่งในอวัยวะสำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือตับนั่นเองค่ะตับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณชายโครงด้านขวาของเรานะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการดูแลนะคะร่างกายของเรานะคะสำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดของเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตับของคุณเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นหมายความว่าระบบต่างๆในร่างกายของคุณเนี่ยรวนหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูแลสุขภาพของตับให้แข็งแรงกันค่ะและเราก็อยู่กับวิทยากรประจำวันนี้แล้วนะคะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กิตติยศผู้วรวรรณค่ะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะมาพูดถึงโรคเกี่ยวกับตับนะคะอาจารย์ขาขออนุญาตถามหน่อยดีกว่าว่าตับเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง
1: ครับตับเนี่ยนะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายนะครับเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดในช่วงท้องนะโดยมีน้ำหนักในผู้ใหญ่เนี่ยถึงประมาณ 1.5 กิโลนะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณชายโครงด้านขวานะฮะใต้ชายโครงด้านขวาหรือบริเวณช่องท้องด้านขวาบนนะซึ่งตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างมากนะซึ่งรายละเอียดของการทำหน้าที่ของตับเนี่ยคือมันจะซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่นๆนะเช่นอย่างเช่นหัวใจเนี่ยมีหน้าที่ในการเหมือนปั๊มสูบฉีดเลือดใช่ไหมค่อนข้างชัดเจนไตเนี่ยมีหน้าที่กำจัดของเสียขับปัสสาวะนะแต่ตับเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ซับซ้อนเหมือนโรงงานขนาดใหญ่นะที่ทำหน้าที่หลากหลายน
0: ะ
1: ซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยที่ใช้ในการทำงานก็คือหน้าที่แรกก็เก็บสะสมพลังงานนะคืออาหารทุกอย่างเนี่ยที่เรารับประทานเข้าไปนะฮะผ่านเข้าไปสู่การย่อยดูดซึมนะฮะก็จะผ่านเข้ายังเส้นเลือดดำเส้นหนึ่งเนี่ยซึ่งเส้นเลือดตรงนี้นะฮะทั้งหมดที่มาจากช่องท้องเนี่ยก็จะผ่านไปยังตับก็จะเก็บสะสมพลังงานเหล่านี้นะโดยแปรรูปเก็บไว้นะบางส่วนก็นำไปใช้ในร่างกายนอกจากนี้ตับเนี่ยก็ยังเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สร้างโปรตีนที่จำเป็นของร่างกายเกือบทั้งหมดนะโปรตีนส่วนใหญ่ที่สร้างมาใช้ในร่างกายเนี่ยสร้างมาจากตับน
0: ะ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าตับแปรปรวนไปหรือทำงานได้น้อยลงนะโปรตีนต่างๆก็สร้างได้น้อยลงก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานของตับแล้วก็ทำให้เกิดอาการต่างๆตามมานะฮะ
0: แล้วถ้าสมมุติว่าตับเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่คุณหมอบอกมาค่ะมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรายังไงบ้างคะ
1: คือถ้าตับทำงานผิดปกติหรือทำงานน้อยลงเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากตับได้นะโดยลักษณะอาการที่เกิดเนี่ยก็มักจะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานตับที่ลดลงอาการที่พบได้บ่อยเนี่ยก็คือเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะหรือว่าถ้าเกิดว่าตับเนี่ยนะฮะทำงานไม่ดีนะทำให้ขับเรื่องของน้ำดีออกได้น้อยนะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการเป็นตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านได้นะนอกจากนี้ตับเนี่ยยังเป็นอวัยวะที่สำคัญอันนึงที่มีหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคน
0: ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าตับทำงานน้อยลงหรือทำงานไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอาการในของคนที่ตับทำงานแปรปรวนไป
0: ค่ะแล้วโรคตับหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะ
1: โรคตับเนี่ยนะฮะมีสาเหตุที่หลากหลายนะฮะก็คือมีทั้งชนิดที่เป็นเฉียบพลันเฉียบพลันก็แปลว่าการเกิดโรคเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆนะอย่างเช่นเราได้รับสารพิษเข้าไปเฉียบพลันเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมีตับอักเสบตับวายเฉียบพลันนะหรือว่าโรคตับที่เป็นเรื้อรังเรื้อรังก็คือเป็นโรคที่ค่อยเป็นค่อยไปนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะก็คือมันจะทำให้เกิดการอักเสบเล็กน้อยในตับพอนานๆไปเข้านะฮะพอการอักเสบมันยืดเยื้อยาวนานมันก็เกิดพังผืดสะสมในตับนะพอผ่านไปเป็นเวลาหลายๆปีหรือเป็น10ปีนะทำให้เกิดตับแข็งได
0: ้
1: นะแล้วนอกจากนี้พังผืดในตับเองเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดมะเร็งขึ้นได้นะเป็นคล้ายๆเป็นตัวก่อมะเร็งขึ้นได
0: ้
1: นะฮะซึ่งถ้าหมอจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของตับเฉียบพลันนะก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นยาและสารพิษนะบางครั้งเราไปทานยาอย่างเช่นคนไข้ทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดอย่างเงี้ยนะก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันขึ้นมาหรือว่าเกิดการติดเชื้อเฉียบพลันบางอย่างนะเช่นอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบนะไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B น
0: ะ
1: หรือปัจจุบันมีไวรัสตับอักเสบ E นะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดรับเชื้อเฉียบพลันเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นในตับนะ ต่างจากโรคพวกตับอักเสบเรื้อรังตับอักเสบเรื้อรังเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุก็มักจะเป็นสาเหตุที่เรื้อรังสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดในคนไทยอันนึงคือการดื่มสุรานะการดื่มสุราเนี่ยดื่มก็ยังไม่ได้มีอาการนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เกิดไขมันไปสะสมในตับแล้วตับก็จะอักเสบเล็กน้อยนะ
0: โรคนี้รู้จักเลยตับแข็ง
1: ตับแข็งนะพอนานๆไปเนี่ยนะฮะหลายๆปีเข้าหรือว่าเป็น10ปีเนี่ยก็กลายเป็นตับแข็งได้หรือนอกจากนี้นอกจากเหล้าที่ดื่มเนี่ยนะฮะเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้ก็พวกไวรัสตับอักเสบเรื้อรังเช่นไวรัสตับอักเสบ B นะฮะตับอักเสบ C ซึ่งพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนไทยนะปัจจุบันเนี่ยไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยประมาณถึง 3% นะของประชากรไทยเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ B แฝงอยู
0: ่
1: ไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 1% นะซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นชนิดเรื้อรังเนี่ยนะถ้าไม่ตรวจเลือดจะไม่รู้เลยนะจะมารู้อีกทีเมื่อตับเริ่มแข็งแล้วนะหรือว่ามีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในตับเช่นเกิดมะเร็งขึ้นในตับอย่างเงี้ยนะ
0: แล้วอย่างโรคที่เกิดกับตับแต่ละชนิดเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลประเภทไหนได้บ้างคะ
1: ตับเนี่ยนะฮะโรคตับเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะโดยทั่วไปเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดนะเด็กทารกเนี่ยคลอดออกมาก็มีโอกาสที่จะมีโรคความผิดปกติทางตับแต่กำเนิดได้แต่พบได้ไม่บ่อยนะฮ
0: ะอ
1: ย่างเช่นเรื่องของความผิดปกติทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นตับมีการทำงานของตับที่ผิดปกติไปเช่นมีการสะสมทองแดงนะฮะสะสมธาตุเหล็กที่มากผิดปกติพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคตับได้น
0: ะ
1: นอกจากนี้เด็กแรกเกิดบางส่วนนะฮะมีความผิดปกติของท่อน้ำดีในตับนะก็คือเป็นลักษณะของท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดพวกนี้ก็ทำให้เด็กมีอาการตัวเหลืองหรือตับวายตั้งแต่เด็กได้นะนอกจากนี้เด็กที่คลอดออกมานะถึงแม้ว่าไม่มีโรคอะไรเลยนะในกรณีที่คุณแม่มีพาหะของเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ B ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อจากคุณแม่มายังลูกได
0: ้
1: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้มีการป้องกันคือมีการฉีดวัคซีนในลูกนะซึ่งจะป้องกันได้ก็เกิน 90-95% แล้วนะที่ลูกจะโอกาสติดก็น้อยลงไปนะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะติดเชื้อได้อยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะตรงนี้ก็จะเป็นโรคที่เราอาจจะทำตัวเราเองแล้วนะเช่นเราไปดื่มเหล้านะก็ทำให้เกิดโรคตับจากเหล้าได
0: ้
1: หรือเหล้าไปสัมผัสเชื้อนะอย่างเช่นไวรัส B เนี่ยการติดต่อก็ทางเลือดและสารคัดหลั่งนะคือถ้าเกิดว่าเราไปได้เลือดนะหรือสัมผัสเลือดของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบนะก็มีโอกาสติดได้รวมไปถึงเพศสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเพศสัมพันธ์ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ได
0: ้
1: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยนะที่จะติดเชื้อได้เนี่ยที่พบได้บ่อยคือการใช้ของมีคมร่วมกันนะที่สมัยก่อนเนี่ยที่เกิดขึ้นได้บ่อยเนี่ยคือสมัยที่มีติดชนิดฉีดเข้าเส้นน
0: ะ
1: ในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดฉีดเข้าเส้นเนี่ยจะใช้เข็มร่วมกัน
0: เข็มเด
1: ีย
0: วก
1: ัน ใช่นะในกลุ่มเนี่ยพบว่า 70-80% บางทีเป็นไวรัสตับอักเสบ C เกือบหมดเลยนะเพราะเนื่องจากเชื้อมันจะแพร่กันในกลุ่มที่เขาใช้เข็มอย่างนั้นนะหรือว่าแม้แต่เราไม่ได้ใช้เข็มฉีดเข้าเส้นนะฮะแต่เราไปสักนะฮะสักลายนะสักคิ้วสักยันที่ใช้เข็มที่ไม่สะอาดนะปนเปื้อนก็ใช้จากคนนึงไปใช้อีกคนนึงเนี่ยหรือปนเปื้อนในน้ำหมึกบางครั้งเขาจิ้มไปจิ้มมานะแล้วมันเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยทำให้ติดได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเหตุที่พบได้บ่อยนะนอกจากนี้ของไวรัสตับอักเสบ C เนี่ยในสมัยก่อนนะเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักไวรัสตัวนี้ในคนที่ได้รับเลือดในสมัยก่อนยังไม่มีการคัดกรองไวรัสตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อตัวนี้เข้ามาใช่ฮะโดยไวรัสตับอักเสบ C ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการในมันเป็นแบบเรื้อรังนะถ้าเริ่มมีอาการก็คือเป็นมากแล้วอย่างนั้น
0: นี่ฟังจากที่คุณหมอพูดมานะคะหมายความว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตับได้แทบทุกเพศทุกวัยเลยทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงโรคนึงค่ะที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคือโรคตับแข็ง

0: หมอจะพูดถึงตับแข็งเบื้องต้นก่อนนะตับแข็งเนี่ยมันเหมือนปลายทางนะของโรคตับเรื้อรังทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าตั้งต้นจากแอลกอฮอล์นะหรือว่าตั้งต้นจากไวรัสตับอักเสบนะเมื่อไหร่อักเสบมันเรื้อรังเนี่ยก็จะส่งผลทำให้ปลายทางเป็นตับแข็งนะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยทีนี้การที่จะเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ได้รับแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะและเป็นเวลานานนะปริมาณที่มากเนี่ยมันเนื่องจากแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นหลากหลายนะฮะเรามักจะเทียบกับปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์10กรั
1: ม
0: ของแอลกอฮอล์เหมือนแอลกอฮอล์เพียวเลยนะ10กรัมเนี่ยเรียกว่าประมาณ1หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะเกิน2หน่วยต่อวันนะฮะในระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ได้ซึ่ง2หน่วยต่อวันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ประมาณ20กรัมถ้าแปลงเป็นเหล้านะฮะเหมือนเหล้าขาวที่40ดีกรีเนี่ยก็คือประมาณ2เป๊กนะ1เป๊กคือประมาณ1หน่วยนะฮะถ้าเกิดแปลงเป็นเบียร์นะฮะที่ประมาณ 5% 7% เนี่ยก็ประมาณ1กระป๋องถ้าเกิดเกิน2กระป๋องต่อวันเนี่ยก็เสี่ยงใช่นะหรือว่าถ้าเป็นไวน์ก็คือประมาณแก้วไวน์แก้วนึงนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถดื่มให้เป็นยาได้เหมือนกันถ้าเราจ
0: ั
1: ดจำกัดปริมาณ
0: ใช่ครับถ้าดื่มปริมาณไม่เกินนี้เนี่ยโอกาสเกิดโรคตับระยะยาวไม่ได้มากแต่จะมีในกรณีที่คนไข้ที่เกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์แล้วนะคือแม้จะดื่มน้อยเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆหล่อเลี้ยงให้โรคตับยังดำเนินต่อไปในกลุ่มนั้นเนี่ยบางทีใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ว่ายังดื่มได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะควรจะหยุดเลยแต่ในคนธรรมดาที่ไม่มีโรคตับเนี่ยดื่มได้ในปริมาณเท่านี้เนี่ยจากข้อมูลพบว่าก็ไม่ถึงกับอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างกรณีของตับแข็งเนี่ยค่ะนอกจากแอลกอฮอล์ที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะยังมีสาเหตุอย่างอื่นอยู่ไหมคะที่จะนำไปสู่โรคตับแข็งได
0: ้สาเหตุโรคตับแข็งเนี่ยอย่างที่หมอเรียนว่าเป็นเกิดจากตับอักเสบเรื้อรังทุกชนิดนะฮะพบบ่อยมากที่สุดคือแอลกอฮอล์นะฮ
1: ะ
0: รองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบ B และ C ที่เป็นเรื้อรังนะฮะสาเหตุอื่นเนี่ยก็พบได้แต่น้อยกว่านะอย่างเช่นสาเหตุจากภูมิคุ้มกันตัวเองบางครั้งในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะฮะบางครั้งมีการอักเสบที่เป็นจากภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายตับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะนอกจากนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางพันธุกรรมที่เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการทำงานตับอย่างเช่นโรคที่มีทองแดงไปสะสมในตับมากกว่าปกติหรือว่าเรียกว่าโรควิลสันก็เป็นเหตุหนึ่งที่พวกนี้บางทีทำให้เกิดตับแข็งตั้งแต่อายุยังน้อยได้
1: ค่ะนะฮะอย่างนี้อาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับเขาจะมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะ
0: อาการที่ของผู้ป่วยโรคตับนะฮะจะมีอาการหลักๆอยู่2ระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เกี่ยวเนื่อง1คือเป็นอาการจากการทำงานตับที่ลดลงนะฮะ2คือเป็นอาการจากความดันของเส้นเลือดในช่องท้องที่เพิ่มมากขึ้นจากตับที่แข็งพอตับแข็งปุ๊บเลือดผ่านตับได้ไม่ดีความดันของเส้นเลือดในช่องท้องจะมากขึ้นและเกิดเส้นเลือดโป่งนะซึ่งกลุ่มอาการจะมีอยู่2กลุ่มโดยกลุ่มอาการที่เกิดจากตัวตับเองนะก็คือตับทำงานน้อยลงนะฮะคนไข้ก็จะมีอาการเป็นอ่อนเพลียนะฮะมีเรื่องของตัวโปรตีนที่สร้างจากตับน้อยลงทำให้มีเรื่องของการแข็งตัวเลือดผิดปกตินะฮะตับขับน้ำดีไม่ได้นะฮะเกิดเป็นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านนะหรือแม้แต่ตับทำงานไม่ดีไปมากๆเข้าก็เกิดการติดเชื้อได้ง่าย
1: นะ
0: พอเชื้อโรคจากช่องท้องมาตับทำลายเชื้อโรคไม่ได้ก็ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะส่วนอาการอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นจากการที่เกิดจากเส้นเลือดความดันเส้นเลือดในช่องท้องที่สูงขึ้นในกลุ่มนี้ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเลือดออกทางเดินอาหารนะอย่างเช่นอาเจียนออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยนะซึ่งเกิดจากเส้นเลือดในระบบทางเดินอาหารขอดนะแล้วก็ปริแตกออกมาแล้วนอกจากนี้ถ้าความดันเส้นเลือดในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยร่วมกับตับแข็งก็ทำให้เกิดน้ำในช่องท้องหรือที่ว่าท้องมารได
1: ้
0: ที่เราอาจจะเคยเห็นชาวบ้านหรือในคนพูดกันนะว่าท้องมารเป็นโรคตับนะก็คือท้องหลามเลย อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของตัวโรคตับนะครับ
1: แล้วการรุนแรงขั้นสูงสุดของโรคตับล่ะคะเขาจะมีอาการแสดงออกมา
0: ได้นะในคนที่เป็นโรคตับเนี่ยที่เป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากไม่มีอาการพอผ่านไปนานๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะเริ่มเป็นตับแข็งระยะต้นตับแข็งระยะต้นเนี่ยการทำงานตับยังพอไปได้นะผู้ป่วยมักจะยังไม่มีอาการแต่พอไปถึงตับแข็งระยะท้ายนะคือการทำงานตับเริ่มทรุดและเหมือนคล้ายๆเรือที่ปริ่มน้ำกำลังจะจมน้ำเนี่ยนะก็จะเริ่มแสดงอาการออกมาอาการเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็คือจะมีเรื่องของเป็นอ่อนเพลียนะฮะเริ่มมีเหลืองมากขึ้นนะฮะตัวบวมนะฮะขาบวมพออาการทรุดมากขึ้นไปอีกนะฮะ ตับเริ่มกำจัดสารพิษต่างๆไม่ได้มีสารพิษหมุนเวียนอยู่ในกระแสเลือดเยอะนะคนไข้ก็จะมีอาการซึมสับสนนะ

0: สับสนก็คือคล้ายๆอาจจะในช่วงแรกอาจจะเป็นสับสนถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเงี้ยนะหรือถามตอบช้านะฮ
1: ะ
0: พอนานๆเข้าก็จะเริ่มซึมไม่ค่อยตื่นหลับเยอะตื่นน้อยนะแล้วพออาการหนักเข้าก็จะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนน
1: ะ
0: นำไปสู่อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้เขาตับวายเนี่ยมันจะพยุงอวัยวะอื่นไม่ไหวนะก็จะเกิดไตวายตามมานะหัวใจก็จะบีบตัวไม่ดีนะระบบแลกเปลี่ยนออกซิเจนในปอดก็จะไม่ดีก็จะมีอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เป็นเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
1: แล้วอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เคยได้ยินมาสำหรับตับแข็งนะคะนั่นคือไขมันพอกตับ
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงคะ
0: คร
1: ับ
0: ไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภัยเงียบที่พบมากขึ้นเรื่อยๆนะในปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนธรรมดาในผู้ใหญ่เนี่ยนะบางครั้ง 20-30% นะถ้าเราไปตรวจเช็คอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะพบลักษณะไขมันเกาะตับได้ซึ่งไขมันพอกตับเนี่ยเกิดขึ้นได้จาก2เหตุในสมัยก่อนคือคนที่ดื่มเหล้านะฮะก็มีไขมันพอกตับได้แต่ปัจจุบันพบว่าคนไม่ดื่มเหล้าก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งพวกนี้มักจะเกิดจากการที่ผู้ป่วยมีลักษณะอ้วนนะพออ้วนมากเนี่ยมีอ้วนลงพุงนะฮะพุงโตใช่ไหมมีไขมันอยู่ในช่องท้องไขมันส่วนหนึ่งก็ไปพอกอยู่ที่ตับด้วยพอไขมันพอกที่ตับก็เกิดการอักเสบในตับนะแล้วก็พอระยะยาวก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับนอกจากอ้วนแล้วเนี่ยในคนที่เป็นโรคเบาหวานก็เสี่ยงที่จะมีไขมันพอกตับได้มากขึ้น
1: ะ
0: นะฮะ
1: แล้วอย่างพยาธิบางชนิดล่ะคะมันมีส่วนให้เกิดโรคตับแข็งได้บ้างไหมคะ
0: ทีนี้เนี่ยนอกจากสาเหตุหลักๆตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ยังมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เกิดพังผืดในตับได้นะที่พบได้แต่พบได้ไม่บ่อยในประเทศไทยนะก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดนะพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยคือเกิดจากพยาธิใบไม้นะที่พอเราติดเชื้อเข้าไปมันจะไปอาศัยอยู่ในเส้นเลือดในร่างกายนะแล้วพอมันอาศัยอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่มันชอบไปอยู่คือเป็นเส้นเลือดดำที่เข้าตับนะพอตรงนั้นมันอาหารเยอะนะเวลาอาหารจากช่องท้องมาเนี่ยมันก็ผ่านเข้ามาพยาธิก็จะว่ายอยู่บริเวณนั้นแล้วพอนานๆไปพยาธิที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไข่ออกมานะมันก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอไข่ออกมาเนี่ยไข่ส่วนนึงมันก็จะลอยเข้าไปติดอยู่ที่ตับนะมันก็เกิดการระคายเคืองอักเสบที่ตับเรื้อรังก็ทำให้เกิดมีพังผืดสะสมที่ตับได้น
1: ะ
0: ทำให้เกิดอาการคล้ายๆคนที่เป็นโรคตับแข็งได้เช่นมีท้องโตมีเส้นเลือดขอดในช่องท้องอย่างนี้ได้
1: อย่างนี้ทางการแพทย์จะมีการวินิจฉัยโรคตับแข็งยังไงบ้างล่ะคะ
0: การวินิจฉัยเนี่ยนะมีเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่อาการใช่ไหมคนไข้จะมีอาการเพลียนะฮะบวมเหลืองอย่างเงี้ยนะแล้วก็สงสัยแล้วว่าอาจจะมีโรคตับแข็งการตรวจร่างกายผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเนี่ยก็จะมีลักษณะทางร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่าอาจจะพบลักษณะที่มือเนี่ยนะแดงขึ้นบริเวณปลายนะฮะหรือว่าบริเวณผิวเนี่ยแถวหน้าอกหรือที่หลังเนี่ยนะอาจจะมีเส้นเลือดที่ขยายขึ้นนะในผู้ชายเนี่ยอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงเช่นมีหน้าอกโตขึ้นนะมีขนตามรักแร้นะหรือแถวหัวหนาวร่วงไปหมดเลยตรงนี้นะก็เป็นอาการของโรคตับเรื้อรังรวมไปถึงอาจจะเห็นลักษณะของต่อมน้ำลายที่โตขึ้นอมๆอย่างเงี้ยคนดื่มเหล้าเป็นโรคตับจากเหล้าทีเราจะเห็นว่าตรงแถวคางอมๆอย่างเงี้ยนะตัวนี้เป็นลักษณะภายนอกทีนี้การตรวจยืนยันว่าตับเนี่ยแข็งไหมนะก็คือต้องดูว่ามีพังผืดในตับหรือเปล่าการตรวจพังผืดในตับเนี่ยดูได้หลายทางนะหนึ่งคือการตรวจทางรังสีวิทยาไม่ว่าอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์แม่เหล็กนะตรงนี้บางทีเราจะเห็นรูปร่างตับที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจากตับที่เรียบๆสวยเนี่ยนะกลายเป็นตับขรุขระตะปุ่มตะป่ำตรงนี้ก็บอกได้ว่าตับแข็งนะแต่ในบางรายที่ตับเริ่มแข็งสภาพตับยังเปลี่ยนไม่เยอะเนี่ยปัจจุบันก็มีการตรวจที่เรียกว่าการสแกนพังผืดตับนะหรือไฟโบรสแกนนะอันนี้ก็เป็นการตรวจที่วัดว่าตับเนี่ยเริ่มแข็งหรือยังได้เป็นทางอ้อมอีกทางนึงซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงมากคือตรวจผ่านทางหน้าท้องธรรมดานะซึ่งจะต่างกับในสมัยก่อนที่เวลาการจะตรวจพังผืดในตับต้องเจาะชิ้นเนื้อตับมาดูว่ามีพังผืดหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันก็มีการตรวจหลายๆอย่างที่ดูทางอ้อมได้โดยอาจจะไม่ถึงกับจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อตับ
1: ทีนี้พอตรวจพบเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตับแข็งวิธีการรักษาโรคนี้ล่ะคะมีวิธีการยังไง
0: ครับทีนี้เนี่ยในกรณีที่คนไข้มาถึงจุดที่ตับแข็งแล้วเนี่ยนะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าตัวโรคที่เป็นสาเหตุเนี่ยได้ดำเนินมานานแล้วนะเบื้องต้นเราต้องหาสาเหตุก่อนว่าเหตุที่ทำให้เกิดตับแข็งเนี่ยคืออะไรแล้วต้องไปยับยั้งสาเหตุนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นยังอยู่เช่นตับแข็งจากเหล้านะยังดื่มเหล้าอยู่ทุกวันนะตับแข็งมันจะไปต่อ นะคือจากแข็งน้อยเป็นแข็งมากนะจากแข็งมากเป็นตับวายนะหรือว่าถ้าตรวจแล้วเจอสาเหตุเป็นจากไวรัสนะเราก็ต้องยับยั้งสาเหตุคือรักษาไวรัสก่อนป
1: ั
0: จจุบันทั้งไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยมียาที่รักษาได้นะโดยไวรัส C สามารถรักษาให้หายขาดได้เลยส
1: ่
0: วนไวรัส B เนี่ยสามารถไปยับยั้งไวรัสได้
1: ค่ะคร ับ
0: แล้วก็เมื่อรักษาสาเหตุแล้วนะนอกจากนั้นเราก็ต้องรักษาเรื่องของอาการของตับแข็ง อย
1: ่
0: างคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยแต่ละคนจะมีอาการแทรกซ้อนไม่เหมือนกันบางรายมีลักษณะของเลือดออกทางเดินอาหารหรือมีเส้นเลือดขอดในระบบทางเดินอาหารนะในกลุ่มนี้อาจจะต้องส่องกล้องนะเพื่อไปรัดเส้นเลือดที่คอน
1: ะ
0: หรือบางรายถ้ามีเรื่องของท้องบวมนะก็อาจจะต้องให้ผู้ป่วยจำกัดอาหารเค็มนะฮะแล้วให้ยาขับปัสสาวะเป็นนะครับ
1: อย่างตับแข็งเราทราบแล้วว่ามันอาจจะมีส่วนมาจากแอลกอฮอล์ทีนี้โรคไวรัสตับอักเสบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบ B A C E เหล่านี้สาเหตุเกิดจากอะไรล่ะคะ
0: ครับตับอักเสบแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะคือชื่อเนี่ยเรียงตามพยัญชนะนะฮะแต่ว่าตัวไวรัสจริงๆมีความแตกต่างกันนะซึ่งเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ
1: คือ
0: กลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นไวรัสตับอักเสบที่เกิดจากการกินนะคือปนทานและปนเชื้อโรคเข้าไปในกลุ่มนี้ได้แก่ไวรัสตับอักเสบ A และ E น
1: ะ
0: ซึ่งจะปนเปื้อนในอาหารและน้ำนะหรือว่าไวรัส E เนี่ยอาจจะพบในเนื้อหมูดิบได้นะในหมูดิบบางครั้งหมูเนี่ยสามารถมีไวรัสแอบอยู่ในตัวได้แล้วเมื่อเราไปทานหมูดิบตับดิบนะก็อาจจะรับเชื้อไวรัสเข้ามาได
1: ้
0: ซึ่งไวรัส2ตัวนี้เนี่ยก็จะติดทางการรับประทานแล้วก็ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันคือผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียนะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะแต
1: ่
0: โดยมากเนี่ยในกลุ่มนี้มักจะหายได้เอง
1: นะ
0: พอผ่านไปสักระยะหนึ่งหลายๆเดือนเนี่ยตับอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายขาดจากโรคได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบเรื้อรังไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหลักๆก็คือไวรัส B และ C ที่ได้กล่าวมาแล้วนะซึ่งสาเหตุก็อย่างที่กล่าวมาก็คือจากเลือดสารคัดหลั่งนะจากการใช้ของมีคมร่วมกันนะหรือว่าไวรัส B เนี่ยจากแม่สู่ลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
1: แล้วนอกจากนี้ความเชื่อแบบผิดๆของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบล่ะคะมันมีอะไรบ้างคะที่ คนเราตอนนี้ยังเชื่อผิดๆอยู่อยากให้คุณหมอแก้
0: นะ
1: ให้ทุกคนเข้าใจหน่อย
0: เนื่องจากอันนี้อาจจะพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B และ C นะไวรัสตับอักเสบ B และ C หลักๆการติดเนี่ยคือจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งน
1: ะ
0: การที่เรารับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะบางคนจะกลัวว่าเอ๊ะที่บ้านมีญาตินะฮะเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเป็นพาหะไวรัส B นะเอ๊ะทานข้าวด้วยกันจะติดหรือเปล่าน
1: ะ
0: พวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดทางการรับประทานนะจะติดทางเลือดและสารคัดหลั่งได้แก่1ถ้ารับเลือดติดนะฮะ2คือมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: มีโอกาสติดนะฮะหรือว่าสัมผัสแผลโดยตรงนะเช่นเรามีแผลที่มีเลือดไหลอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วไปโดนสารคัดหลั่งอย่างเงี้ยมีโอกาสนะโอกาสที่จะรับประทานอาหารแล้วติดหรือว่าอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วติดเนี่ยไม่ได้มากแต่ยังไงก็ตามไวรัส B ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันน
1: ะ
0: ก็คือจะแนะนำว่าถ้าในคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นนะควรจะเช็คว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดวิธีนึงของไวรัส B นะคะ
1: ค่ะแล้วการรักษาล่ะคะเขาใช้การรักษาแบบไหนสำหรับตัวไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ
0: ครับปัจจุบันแต่ละชนิดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะหมออาจจะไล่ไปทีละตัวแล้วกันนะไวรัส A เนี่ยเนื่องจากเป็นเฉียบพลันนะยังไม่มียาจำเพาะนะการรักษาก็คือประคับประคองนะดูว่ามีอาการอะไรก็ดูแลอาการตามนั้นแล้วผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะหายได้เองนะโอกาสเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะจากไวรัส A ไวรัส B ในกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ป่วยมีลักษณะของโรคที่กำเริบน
1: ะ
0: โรคที่กำเริบแปลว่ามีการอักเสบของตับนะไวรัสมีปริมาณมากนะมีพังผืดในตับตรงนี้ควรที่จะต้องเริ่มรักษาการเริ่มรักษายาของไวรัส B ปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมียาหลักๆอยู่2กลุ่มก
1: ็
0: คือยารับประทานที่เป็นยาต้านไวรัสนะและยาฉีดที่ไปกระตุ้นภูมิร่างกายเพื่อไปกำจัดไวรัสซึ่งการรักษาวิธีไหนเนี่ยโดยทั่วไปแพทย์ผู้รักษาจะให้คำแนะนำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งน
1: ะ
0: ส่วนไวรัสตับอักเสบ C นะฮะในกรณีที่ตรวจเจอไวรัสตับอักเสบ C แล้วปัจจุบันก็มียาที่รักษาให้หายขาดได้นะปัจจุบันยาได้พัฒนามามากนะจนถึงขั้นที่เป็นยารับประทานอย่างเดียวนะทานเพียงแค่วันละ1ครั้งนะ3เดือนเนี่ยโอกาสหายขาดนี่ 95% เลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนไวรัสตับอักเสบ E ปัจจุบันเนี่ยในกรณีที่เป็นเฉียบพลันเนี่ยยังไม่ได้มี ยังไม่ได้มียาจำเพาะนะแต่ในรายที่เป็นเรื้อรังไวรัสอีคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นคนที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะฮะหรือภูมิคุ้มกันไม่ดีมีโอกาสที่จะกำจัดเชื้อไม่ออก
1: ค
0: ือเชื้อมันไปเรื่อยๆนะตรงนี้ปัจจุบันก็มียาที่ให้เพื่อเร่งให้เชื้อมันกำจัดออกไปเร็วขึ้นนะครับ
1: แล้วเรามีวิธีการหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้มั้ยคะ
0: ครับอย่างนั้นอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะ1คือไวรัส A และ E เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สาธารณสุขมูลฐานดีขึ้นนะฮะหมายถึงว่าไม่ทานอาหารที่สุกสะอาดนะฮะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มีการสุขาภิบาลที่ดีนะถ่ายลงมีการกำจัดอุจจาระที่ดีอย่างเงี้ยนะตรงนี้การแพร่กระจายเชื้อก็จะน้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่า เราไปในท้องที่ที่สุขาภิบาลไม่ดีเช่นไปอยู่ในเข้าค่ายในป่าในเขานะฮะไปอยู่ตามชายแดนตรงเนี้ยถ้าเราไปรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนมีโอกาสติดเชื้อได้ส่วนในกรณีที่ไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยนะฮะเนื่องจากการติดต่อค่อนข้างยากนะฮะตรงนี้ถ้าเราป้องกันนะฮะไม่สัมผัสเลือดสารคัดหลั่งนะฮะก็คือตรงนี้โอกาสติดก็ค่อนข้างน้อยแล้ว
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะผ่านไปแล้วทั้งหมดนะคะ2โรคที่เกี่ยวกับตับค่ะยังคงเหลืออีก1โรคนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวมากๆนั่นก็คือมะเร็งตับนั่นเองค่ะแต่เราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์กิตยศผู้วรวรรณนะคะผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณกำลังรับชมรายการ See You on the Road Season 2นี่คือการคัดเลือกในรอบแรกของน้องๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับและ The National Champion will take home with them an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University and scholarship as well ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีต้อนรับนะครับน้องเจเจน้องมาร์ทและน้องทอฝ้ายนะฮะมีอะไรที่น้องๆจากโรงเรียนสิรินธรอยากจะบอกสาวๆ สตรีราชินูทิศนะครับ
1: มาดูช้างที่สิรินทร์ด้วยกันไหมคร
0: ับ อ๋อนั่นคือช้าง
2: ครับ
0: โอเคโอเคมาที่น้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีครับมีอะไรที่น้องๆสตรีราชินูทิศอยากจะบอกเพื่อนๆจากสิรินธรไหมครับ
3: ถ้าวันหนึ่งเราเดินสวนกันเราจะเจอผักและผลไม้
0: เดินไปสวนกันโอเคอ่ะ so that we're all on the same page เพื่อให้พวกเราเข้าใจกติกาให้เหมือนกันนะครับ here are the rules of the game
4: ร่าเริงตลกสดใสตามแบบฉบับคนอีสานกันเลยทีเดียวแต่ใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องมาดูกันอีก3เกมเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR let's go

0: 100 points in their pockets. The next game that we're about to play is called Who, What, or Where. The following are the characteristics of which vegetable? First clue. According to the Tang Dynasty records in China, the king of Nepal presented this vegetable as a gift to the Tang Dynasty. Clue number two. This vegetable contains lutein that helps filter the blue light from light sources such as the sun and the mobile phone screen. Clue number three. This vegetable is high in uric acid. People suffering from gout should limit their intake of this vegetable. Clue number four. This vegetable is often mistaken for amaranth, when in actuality, they are different vegetables in the same family. And the last clue. The popular cartoon character Popeye loves to eat this vegetable when he needs to increase his strength to rescue his girlfriend, Olive. Do what it is! โรงเรียนสตรีราชินูทิศตอบว่า
1: Spinach.
0: Spinach. Your answer, Spinach, is... Not yours. ไม่ใช่นะครับโอ้ยฝั่งนี้เอาบ้างละสิจะขึ้นนำหรือไม่กับคำตอบนี้ครับ
1: Spinach.
0: เป็นคำตอบที่เป็นของพวกเราทันทีมันคือสปินิชเพราะว่าสปินิชคือผักผักขมโอเคเยี่ยมแอดผิดจ้ะจากที่เราไปค้นคว้าข้อมูลมาเนี่ยนะฮะสปินิชเนี่ยมันคือป่วยเล้งเพราะว่าผักขมที่คนไทยชอบกินกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันคือตัวนี้นี่แอมารันช่วงนี้เราจะพักหายใจหายคอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราจะกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: Stadium One แหล่งรวมคนที่รักการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนๆอีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมด้านกีฬาทุกประเภทสู่การเป็นสปอร์ตเดสติเนชันแห่งใหม่สำหรับคนรักสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักการออกกำลังกาย
0: All right, now both teams competing in this game still have a chance to enter the next round. เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสุ่มเกมจากการ random ครับ True or false? I am now going to give you one word that will pretty much give you the broad picture. And that word is...Movies. เอาละครับและตัวแทนของทั้งสองทีมน้องๆโรงเรียนสิรินธรส่งใครเข้าประกวดครับ
3: พ่อไปครับ
0: ทางด้านสาวๆสตรีราชินูทิศส่งใครครับ
4: เนย
2: ทั้งทอฝ้ายและเนยจะต้องมาสลับกันตอบคำถามจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ไปนั่นก็คือ movie ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้งหมด10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีไปดูกันเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน
0: The following film franchises have released at least 4 movies. True or false? พร้อมนะ
5: Yes.
0: Let's go. Pirates of the Caribbean.
5: True.
1: True.
0: Men in Black.
1: False.
5: False.
0: John Wick.
5: False. True.
0: The Transporter.
5: True. False.
0: Night at the Museum.
5: False.True.
0: Lord of the Rings.
1: True.
5: True.
0: The Matrix.
5: True.
1: True.
0: Underworld.
1: False.
5: True.
0: The Hobbit.
5: False. True.
0: Twilight.
5: True. True.
0: ใน 10 ข้อเมื่อสักครู่นี้ there was one team that got 8. The other got 5.out of 10ซึ่งโรงเรียนที่ได้8คะแนนก็คือน้องๆจากโรงเรียน

0: มีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อน
1: ๆ Please be gentle
0: เขาจะขยี้ให้ตายเนี่ยนะเพราะนี่แหละไปที่น้องๆจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ Tell me guys did you have fun
1: Yes.
0: Alright. แค่นี้ก็ดีใจแล้วเอาขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนสตรีราชินูทิศด้วยรวมถึงน้องๆสตรีโทที่เข้ารอบต่อไป5โรงเรียนที่เข้าสู่รอบนี้นะครับมีอยู่1โรงเรียนที่มานอนรอเรียกว่ารอจนนอนเงกเลยทีเดียวนะครับก็คือน้องๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นได้เข้ารอบแบบชนะบายไป The other 4 schools came into this roundby eliminating another school. And all 5 schools will be competing in one game under the same set of rules in Think Fast. Name the countries and territories where regular Thai passport holders are entitled to visa exemption as of mid-2018. Ready?Go!
1: America.
2: Bangladesh.
3: Qatar.
1: Qatar. Indonesia. Malaysia. Brazil. Taiwan.
3: Egypt.
4: Myanmar.
5: Sri Lanka.
6: Iceland.
7: Japan.
8: Netherlands.
9: Brunei Darussalam.
10: Cambodia.
11: Afghanistan.
12: Cambodia.
13: China.
14: Pakistan.
15: Armenia.
12: Singapore.
16: Russia.
17: Korea.
0: And all 5 teams of the Northeast who have made it this far to the Think Fast round are now all on stage. The names of the schools which I am about to announce are the schools who will make it to the next round. ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนแรกของเราคือโรงเรียนเบญจมามหาราชอุบลราชธานีโรงเรียนที่2ขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์ใน3โรงเรียนนี้จะเข้าอีก2โรงเรียน The third school proceeding to the next round congratulations to เตรียมอุดมศึกษาน้องกล้าวนครราชสีมาและโรงเรียนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปคือโรงเรียนคาดนารายวิทยา What happened?
18: Little mistake ตรงที่ question ครับ
0: อ๋อ it was the interpretation ใช่ไหมคือการแปลหรือการตีความซึ่งรายชื่อของประเทศที่คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสามารถเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับแต่ต้องไปผ่านด่านตม.อีกทีนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ย38ประเทศณจุดนี้คือกลางปี2018ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยจะมีแค่จอร์เจียกับรัสเซียต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นเซาท์อเมริกาอเมริกาใต้เนี่ยจะมีแค่อีก4ประเทศอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์บราซิลที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเอเชียหรือแถบๆนี้บาเรนบรูไนกัมพูชาฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเก๊านะฮะมองโกเลียมาเลเซียมัลดีฟส์เมียนมาปานามาเปรูฟิลิปปินส์เซเชลส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้ไต้หวันตุรกีวานูอาตูเวียดนามและกาตาร์ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนด้วยครับเราต่อไปครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่วง4ที่สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเบญจมามหาราชอุบลราชธานีอยากจะบอกอะไรกับเบญจมามหาราช
1: Please be kind to us
0: หยวนใช่ไหม
7: ไม่หยวนคร
0: ับ ไม่หยวนโอ้โห
1: ใจร้ายอ่ะ
0: ใจร้ายมากอ่ะหยวนอ่ะอ่ะสองหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวจะบอกอะไรสาวๆจากโคราชจ๊ะ
1: เตรียมน้อมโคราชจ๋าเบญจมาพร้อมแล้วจ้า
0: โอ้โอเคไม่ธรรมดานะ And the first 100 points will come from this VTR round
19: I seem to be able to eat more rice than usual today.And the rice is also taste than normal. Do you know why? They told me that this rice is volcanic soil grown jasmine rice. There's such a thing?
2: Yes.
19: Really?
3: Volcanic soil-grown jasmine rice is rice grown on extinct volcanoes covering over 50,000 rai in 8 districts in Buriram. This province has the highest number of extinct volcanoes in Thailand, such as Phanomrung Volcano, Ang Khan Volcano, and Gradong Volcano. The distinctive characteristics of this variety of rice are its long, shiny, white grains and resilience. Once cooked, it is fragrant, soft, and glutinous.
19: Oh, guys, so this is the volcanic soil. She told me that she used this in the process to plant the rice. It's actually heavy, but when we drop it in the water, she said it's gonna float. Amazing, isn't it?
3: The important thing is it's full of vitamins and minerals that are good for the body because it was grown on volcanic soil that's rich with phosphorus, calcium, potassium, iron, copper, manganese, zinc, boron, molybdenum, nickel, titanium, aluminum, and silica, which are all minerals that were formed from volcanic eruption. Once the magma had cooled, it trapped gas, minerals, and fertilizers necessary for the growth of plants. As time passed, these rocks shattered, were deposited, and eventually became fertile soil.
19: Once they realized that the soil here was rich with mineral, some of the farmers in Buriram turned to organic farming and organic fertilizer. Apart from being delicious, volcanic soil-grown jasmine rice is chemical-free and appeals to both local and international markets.
0: The question is, which of the following is not one of the reasons jasmine rice in Buriram differs from others? A, it's grown in areas where volcanoes were active. B, the rice is fragrant, soft, glutinous, and mineral rich. C, it's grown in soil that was once magma. Or D, it is grown using organic fertilizer. C.U. Benjamin Mahara Dai Pai. Your answer
2: is D. It is grown using organic fertilizer.
0: Your answer. 100 points is yours. ข้าวหอมมะลิแบบบุรีรัมย์ที่เราเห็นในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรเอ่ยที่ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาก็คือว่าปลูกโดยใช้ปุ๋ยออแกนิกนะฮะอันนั้นก็เป็นเวทางเลือกหนึ่งนะครับอ่ะไปต่อกันที่การช่วงชิงอีก200คะแนน200 points up for grabs from the next game Who What or Where The following are the characteristics of which sport Clue number one The origin of this sport can be traced backTo Montevideo, Uruguay. It was created in 1930 for the youth competition at the YMCA. This sport can be played both indoors and outdoors. The duration of the competition is 40 minutes, 20 minutes for each half. Clue number three. There are 10 players on the court, not including substitutes. There are goals on two sides of the court. A round object is an important part of the sport. The fourth clue. It is a popular sport. Matches are regularly held in South America, especially in Brazil.
2: Volleyball.
0: Your answer. ไม่ได้ครับและคำใบ้สุดท้าย The Thai national team has competed in the World Cup of this sport 5 times and has won 13 ASEAN championships กันดา
2: ฟุตซอล
0: ฟุตซอลเพราะฉะนั้นตอนนี้กลับมานำแล้ว200 ต่อ 100เราจะพักสักครู่เดียวกลับมาครับ

0: Welcome back to See You on the Road Season 2. This next game will determine who will enter the final round for the selection of the Northeastern representative.
1: เราต้องเริ่มจากการ random หรือสุ่มเกมที่น้องๆจะต้องใช้ในการแข่งขันครับ
0: The next game is sequencing. Put the following inventions in order according to the years they were invented, from the earliest to the latest. Sundial, light bulb, lighter, home phone, fax machine, airplane, digital camera, CD. ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาละฮะสิ่งประดิษฐ์ไหนเกิดก่อนและหลังมาดูกันและผู้ที่ชนะในเกมนี้จะผ่านเข้าไปรอก่อนในรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาตัวแทนภาคอย่างแน่นอน7 6 5 4 3 2 1ปล่อยไปครับก่อนอื่นเลยขอคำตอบน้องๆขึ้นบนจอได้เลยครับสังเกตดีๆจาก8ข้อตอบเหมือนกันตรงกันถึง6จาก8ข้อนั้นมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ตรงจุดตำแหน่งเฉลยถึง4ข้อ4คะแนนอีกโรงเรียนหนึ่งได้2ข้อและโรงเรียนที่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปคือโรงเรียนขออนุญาตเฉลยนะครับซันดาวคือนาฬิกาแดดเกิดขึ้นตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาล and then along came the lighter the lighter was back in 1823 the fax machine or facsimile 1846 the home phone or the pretty much the conventional telephone was 1849 the light bulb came in 1879 the airplane 1903, the digital camera 1975, and then the CD in 1982. อ้าวขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆด้วยนะครับเบนจมะมหาราชอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆเตรียมน้อมโคราช
2: ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆต่อไปพร้อมที่จะพาภาคอีสานเป็นที่หนึ่งของประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบนจมะมหาราชด้วยนะครับรวมถึงสาวๆทุกคนที่เข้ารอบต่อไปสำหรับวันนี้คงจะหมดเวลาสำหรับรายการของเราแล้วอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า 7 โมงทางช่องวัน 31 กับรายการ See You on the Road Season 2 Until next time สวัสดีครับ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่ป๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้ครับรายการทวงไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอน
1: นมัสการครับ
0: ค่ะจริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าวาดนะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทแล้วนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as a king birthday or queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is a, the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพาเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: รีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappear, but their royal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a royal campaign.24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: เป็นของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can notWatch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here. And from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman, Hanuman is the monkey.
5: Oh, monkey!
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: ตัวนี้คือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวนี้รับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with Sukab.
7: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ฝัน
6: เก่งมากฮานุมาน

0: แอนเซสเตอร์สนะครับ
1: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพรับรารอสิโยธาทั้งสองพระนครเข้าหมอบก้มประนมก่อนคอยฟังรับสั่งตรัสพระดำรัสเรียกวายยบุตรคิดเดินอาสาไปยังกรุงลงกาข้านี้ทั้งสองกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาห้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกล้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้คราว

ูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปที่เหลือ
6: มันจะล้ม

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้งครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
4: ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่

0: แล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับถ้าไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: จะทำไงฮะ
0: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
2: This one is a hammer you know a hammer
1: yeah hammer yeah
2: hammer and this one in Thai we call tutu
3: tutu
2: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
3: The first one, what do we call in Thai?
2: We call in Thai ไข่ปลา
1: ไข่ปลา
3: just like
2: ไข่ปลา is like egg.
1: Fish
2: eggs.
1: Fish eggs.
2: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
1: ตัวหนอน
2: หนอน is a worm.
3: A worm. Just like a worm.
2: Usually we would do it with a later, so we call nang. Nang is a later, right? And but for this we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real later. And the other one is.This is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
0: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: สุดยอดอันนี้คือหนัง
0: ครับ
1: สุดยอด
0: เพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
2: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
3: Easy. ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่ที่
2: And also with later is more difficult than using paper.
3: So, are you ready to start?
2: Everybody,
4: ready?
2: Are you ready?
4: Are you ready?
2: So let's do it.
3: Yeah. Okay, เชิญครับ
5: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
2: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล
0: ่
2: ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใสเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
2: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow's

0: ง wrap up
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเด
5: ีย
4: วก
5: ัน
4: ด้ว
5: ยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่
1: อง
6: ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: โอ้อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อ
6: เข้าใจ
1: แต่พูดมาผิดถูกกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไห
3: ม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: แต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: นะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
11: จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศร

ื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

รายการคลิกวันนี้ในช่วง Everything About English เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับช่อง3นั่นเองครับใช่แล้วครับวิกพระราม4เกี่ยวกับดาราคนไหนสวยหล่อคนไหนกำลังเกาเหลาไม่ใช่ช่อง3นั้นครับเราหมายถึง verb ช่อง3หรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า the past หรือสำเนียงอังกฤษก็คือ the past participle นั่นเองครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทราบนะครับก็คือ verb จะมีอยู่2แบบใช่ไหมครับนั่นก็คือ regular verbs นะครับ regular verbs

คือ verb ที่ใส่ ed นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันจะออกเสียง it นะครับหลักๆอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือตอนที่มันเป็น ted tit กับ ded dit นั่นเองครับวิธีการจำนะครับก็คือไม่แน่นะครับบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงสะทิดนั่นเองครับหรือถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยคุณจะต้องเป็นบันอะไรฮะก็ต้องเป็นบันดิตนั่นเองครับ TED ทิดหรือว่า DED ดิตนั่นเองนะครับที่เหลือก็ไม่ต้องไปออกเสียงแบบอิดกันมากนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมี irregular verbs ครับ irregular verbs ก็คือ verb ที่มีรูปร่างหน้าตาผิดเพี้ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับก็คือ verb ที่เป็น1 2 3อย่างเช่นอะไรฮะ break broke broken นั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับ verb เนี่ยนะครับช่อง3มีอยู่2แบบครับมีแบบ ED กับ irregular verbs ครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือวันนี้ฮะ verb ช่อง3เนี่ยสรุปแล้วใช้ยังไงและใช้กับอะไรกันบ้างครับหลายคนชอบถามแล้วมันสำคัญไหมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษ verb ช่อง1เนี่ยจะใช้มากที่สุดนะครับแต่เราก็ต้องรู้จัก verb ช่อง3กันด้วยนะครับดังนั้นที่คุณครูเคยให้คุณผันกริยา go went gone เนี่ยนะฮะสำคัญยังไงเรามาดูกันครับอันดับที่1ครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะใช้เป็น past participle adjectives ครับPast participle adjectives อย่างเช่นอะไรครับก็คือ my telephone is broken หรือว่า the broken telephone ครับผมโทรศัพท์ตกแตกก็ร้องไห้เลยสิครับหรืออาจจะเป็นเรื่องงามยามดีในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับอันดับที่2ครับก็คืออะไรฮะ frozen food ครับ frozen food ครับก็คืออาหารแช่แข็งใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะ freeze froze แล้วก็ frozen นั่นเองนะครับ frozen food จึงต้องฝากไว้นะฮะสำหรับพนักงาน 7-Eleven ทุกท่านนะครับเวลาฝรั่งเนี่ยนะครับเขาเอา frozen food มาตั้งไว้ที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะฮะแล้วเราอยากจะถามเขาว่าจะ wave ไหมห้ามไปใช้นะครับว่า do you want to wave the food เพราะมันจะแปลว่าอยากโบกอาหารไปมาไหมอันนี้น่าจะพรุ่งนี้น่าจะอุ่นนะครับต้องบอกว่า would you like to warm the food หรือว่า heat the food นั่นเองครับส่วนอันดับที่หนึ่งครับก็คือ verb ช่อง3ใช้เป็น adjective ก็ได้ครับอันดับที่2เนี่ยนะครับ verb ช่อง3ก็จะใช้อยู่ในประโยคชุดที่เราเรียกว่า passive voiceนั่นแหละครับ passive voice ที่หลายคนนั้นเคยเกลียดเคยกลัวไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเคยใช้ยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับ passive voice ที่จริงไม่ยากเลยครับก็คือมันก็คือการถูกกระทำหรือว่าโดนกระทำนั่นเองนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าสมชายโดนยิงถ้าเป็นอดีตครับสมชายโดนยิงเนี่ยนะครับก็คือสมชาย was ก็จะแปลว่าถูกเนี่ยนะฮะสมชาย was shot นั่นเองครับไม่ใช่สมชาย was shoot ครับสมชาย was shot นะฮะอาจจะเป็นบนรถเมย์ก็ได้สมชาย was shotOn the bus นะฮะ shot on the bus หรืออีกสักตัวไหมครับถ้าจะสมชายถูกฆ่าไปเลยก็ได้ครับสมชาย was killed ใส่ ed ใช่ไหมฮะสมชาย was killed on the bus ก็คือสมชายถูกฆ่าครับแต่ถ้าคุณลืมคำว่า was ซึ่งเป็น past ของอดีตที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับไปบอกสมชาย shot on the bus สมชาย killed on the busมันจะแปลว่าสมชายไปยิงใครหรือเปล่าสมชายไปฆ่าใครหรือเปล่าสรุปว่าสมชายตายหรือว่ายิงเขาหรือฆ่าเขาตายกันแน่ครับดังนั้นต้องใช้ถูกนะฮะ was บวกกับ verb ช่อง3หรือถ้าเป็นเนี่ยนะฮะนี่ไงอันที่เราจะเห็นครับตามป้ายของเสื้อเนี่ยนะฮะเราจะเห็นครับ made in Thailand ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะบอกว่าเสื้อตัวนี้ถูกผลิตที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ this shirt is made in Thailand นั่นเองครับ is made in Thailand ก็คือถูกผลิตในประเทศไทยครับหรืออาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่ณตอนนี้เลยนะครับ English is being taught right now ภาษาอังกฤษกำลังถูกสอนอยู่นั่นเองครับ soคุณผู้ชมเนี่ยนะครับจะต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะครับว่า structure ของ passive voice นะครับจะมีอะไรกันบ้างนะฮะหรืออันที่เราใช้กันมากๆอย่างเช่นใน future กันบ้างไหมฮะอย่างเช่นอาจจะบอกครับว่าวันนี้ครับเกมฟุตบอลนะครับจะถูกยกเลิก the football match will be cancelled นั่นเองครับ will be cancelled ก็คืออะไรครับถูกยกเลิกไปเลยครับหรือถ้าจะถูกเลื่อนนะฮะอาจจะใช้เป็น the football match is going to be ก็ได้ครับ is going to be ก็คือจะถูกนะฮะของ future เป็น passive voice the football match is going to be postponed นั่นเองครับ postponed ต้องใส่ ed ด้วยเพราะ cancel หรือ postpone ก็เป็น regular verb ครับลำดับต่อไปเนี่ยนะครับหลังจาก passive voice เสร็จแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษ perfect นี่แหละฮะไม่ได้แปลว่า perfect สมบูรณ์แบบนะครับแต่พวก perfect ทั้งหลายครับผมอันที่หนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเรื่องของ perfect นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า modal perfects ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะครับ modal verbs modal verbs นะครับ modal verbs นะครับก็คือ verb ที่ไม่ต้องมีการเพิ่ม to หรือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วครับอย่างเช่นคำว่า should ครับ you should go ไม่ต้องใส่ to ครับแต่พี่น้องชาวไทยชอบใส่ to กันประจำครับ you should to go ไม่ต้องครับ you should go คุณควรจะไป you shouldn't go คุณไม่ควรไปครับ you

มัสโกคุณต้องไปสุดๆเลยนะฮะไม่ต้องมัสทูครับชาวไทยชอบใส่ทูเข้าไป you must go แต่ถ้าคุณต้องไม่ไปนะคุณอย่าไปนะครับ you mustn't go หรือว่า you must not go นี่ก็คือตัวอย่างของ modal นั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอา modal คือ should กับ must 2ตัวหลักๆไปใส่เป็น modal perfect ครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่เห็นภาษาที่มีคำว่า perfect นะครับ2 อย่างที่ต้องจำไว้เลยครับว่ามันจะมีคำว่า have กับ verb ช่อง 3ตามมาทุกครั้งนั่นเองฮะอันแรกครับก็คือ should have ครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ should have ครับ should have หรือว่า should have เนี่ยนะฮะตามด้วย verb ช่อง 3เนี่ยนะครับก็ภาษาอังกฤษจะแปลอะไรครับน่าจะนั่นเองครับคือมันเป็นการเหมือนเป็นการพูดถึงสิ่งที่คุณไม่ได้ทำแล้วคุณรู้สึกผิดหรือรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเองครับอย่างเช่นหลายคนตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ก็จะต้องบอกครับว่า I should have หรือ I should have studied English นะครับ when I was younger ผมน่าจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับเยอะๆตอนที่ผมเด็กนั่นเองครับหรือวันนี้ครับก็คือคุณนั้นอาจจะเห็นหน้าผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้ครับก็จะบอกว่าไม่น่าเปิดทีวีเลยเรา I shouldn't have turned on the TV นั่นเองครับต้องใส่ verb ช่อง 3นั่นเองนะฮะ I shouldn't have turned on the TV หรือสักตัวอย่างไหมฮะเวลาคุณไปทานข้าวนั่นเองครับแล้วคุณนั้นสั่งอะไรสักอย่างที่ไม่อร่อยเพื่อนคุณสั่งสเต็กแต่คุณอาจจะสั่งไก่ใช่ไหมฮะคุณบอกแหมผมน่าจะสั่งสเต็กนะ I should have ordered the steak นั่นเองครับไม่น่าสั่งไก่บาร์บีคิวครับ I shouldn't have ordered the barbecue chicken นั่นเองครับนั่นคือ should have กับ shouldn't have นะฮะอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยครับก็คือ must have หรือว่า must have นั่นเองครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงคงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอดีตครับคงจะทำอะไรสักอย่างในอดีตอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณก็นั่งแท็กซี่นะฮะแล้วคุณก็ออกมาจากแท็กซี่นั่นแหละครับแล้วคุณก็ผ่านไปประมาณ5นาทีจะฮะควักกระเป๋าตายละกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับผมไม่อยู่กับตัวเองครับมันคงจะตกอยู่ในแท็กซี่นี่เลยครับผมเนี่ยนะฮะคงจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในที่คืออะไรครับ I must have ถ้าจะใช้คำว่าทิ้งไว้ก็ได้ครับ I must have left นะครับ leave left ใช่ไหมฮะ I must have left my wallet ถ้าคุณผู้ชายเป็นกระเป๋าตังค์คือ wallet คุณผู้หญิงเป็น purse นะครับ I must have left my wallet in the taxi หรือจะใช้คำว่าลืมก็ได้ครับ I must have forgotten my wallet in the taxiหรืออีกหนึ่งเหตุการณ์ครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยเจอนะฮะเคยไหมครับนั่งอยู่บนรถเมล์หรือในรถตู้นี่นะครับทุกอย่างเงียบสงบนะครับอากาศก็สดชื่นครับอยู่ดีๆครับกลิ่นไข่เน่ามากระแทกนะฮะจมูกคุณอย่างจังครับแสดงว่ามีคนตดแน่ๆเลยครับเวลาเราคิดกับตัวเองครับสงสัยจะต้องมีคนตดแน่ๆเลยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษเขาจะพูดอะไรครับ someone must have farted นั่นเองครับ someone must have farted ก็คืออะไรคงจะมีใครตดแน่ๆเลยเพราะคำว่า fart นะครับ f-a-r-t fartก็แปลว่าตดแต่พอเป็นช่อง 3ใส่ ed แล้วไม่ทีต้องติดใช่ไหมครับ someone must have farted นั่นเองครับลำดับต่อไปครับหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องราวของ modal perfect กันคร่าวๆนะครับที่จริงมีอันอื่นๆนะครับเราก็จะไปดูเรื่องราวของ perfect ที่ใช้มากที่สุดครับนั่นก็คือ present perfect ครับที่จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คุณนั้นคิดเรื่องราวของไวยากรณ์เยอะจนเกินไปนะครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาพยายามขายประโยคสำเร็จรูปก็คือ instant English sentences เนี่ยนะครับให้คุณได้ไปครูพักรักจำจำเป็นชุดแล้วก็คือพูดตามๆกันไปโดยที่อย่าไปรู้กฎกติกามารยาทเยอะจนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะงงอย่างเช่นคำถาม3คำถามนี้คุณผู้ชมต้องจำให้ได้เลยนะฮะ1ครับ how have you been เห็นไหมฮะมี have กับ been ครับ how have you been ก็คือสบายดีไหม How have you been ครับใช่แล้วครับบางครั้งไม่ได้เจอเพื่อนเรามานานเนี่ยนะฮะหรือคนรู้จักไม่ได้เจอกันมานานสักพักใหญ่ๆ Long time no see ก็แปลว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานครับ How have you been หรือบางทีฝรั่งจะพูดเร็วครับ How have you been นะฮะ How have you been so How have you been ก็คือสบายดีไหมนี่ไงต่อไปนี้ไปนะครับเอาคำว่า How are you today ทิ้งเถอะครับใช้อันใหม่ๆบ้างแต่ How have you been ต้องใช้กับคนที่เรารู้จักนะครับไม่ใช่เหมือนแบบไม่เคยรู้จักกับเขามาก่อนเดินเข้ามา Hello How have you been เอ๊ะรู้จักกันไหมเนี่ยคนนี้นะฮะอันดับที่2ครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับ Where have you been Where have you been เนี่ยนะครับผมภาษาอังกฤษจะแปลว่าไปไหนมาครับถ้าเทียบเท่ากับภาษาไทยดังนั้นเนี่ยนะครับอยากจะบอกครับว่าประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบ bilingual แบบนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถเอาประโยคภาษาไทยเป๊ะๆมาเชื่อมกับภาษาอังกฤษเป๊ะๆแล้วเราจะได้จำได้ว่าอารมณ์ไปไหนมาWhere have you been? ปรากฏครับชาวไทยครับถูกฝรั่งถาม Where have you been? เนี่ยนะฮะฝรั่งถาม Where have you been? แล้วก็งงครับฮะ Where ที่ไหน have มี you คุณ been ทัวร์โอ้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณมีทัวร์อยู่ที่ไหน Where have you been? แปลว่าไปไหนมาครับอีกหนึ่งอันครับภาษาไทยคือนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะ
ภาษาไทยต้องมีทำอะไรลงไปด้วยใช่ไหมครับภาษาอังกฤษก็มีครับเป๊ะเลย what have you done นั่นเองครับ what have you done what have you done สามคำถามนี้เนี่ยนะครับผม where have you been how have you been กับ what have you done สามารถตอบได้นะครับโดยใช้ verb อื่นๆ tense อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า where have you been ไปห้องน้ำมาก็อาจจะใช้ I've been to the toiletหรือจะใช้ I went to the toilet นะครับหรือว่า I was in the toilet ก็ได้นะครับไม่ล็อกกันเลยทีเดียวครับถ้าฝรั่งถาม How have you been ใช่ไหมครับ Oh yeah I'm good I'm doing good ใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องใช้ have นั่นเองครับเรื่องที่3คือ What have you done ใช่ไหมครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่คำตอบที่มี have บวกกับ verb ช่อง3ด้วยแต่3คำถามนี้มี have บวกกับ verb ช่อง3จำด้วยนะฮะ3คำถามนี้ How have you been Where have you been What have you doneต่อไปนะครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากๆในการพูดภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับเวลาเราไปเจอฝรั่งส่วนมากพี่น้องชาวไทยจะถามฝรั่งเป็นอยู่แค่ 3-4 คำถามครับ 1. How are you today? 2. What's your name? 3. Where do you come from? 4. ก็may I go to the toilet? แต่วันนี้ครับถ้าคุณเจอฝรั่งเนี่ยนะฮะและคุณอยากจะชวนเขาคุยต่อไปเนี่ยนะฮะเราสามารถนำคำถามนี้ไปใช้ได้เลยครับ How long have you been in Thailand? นั่นเองครับ How long have you been in Thailand?คุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับ How long have you been in Thailand จำไว้เลยครับ How long have you been in Thailand นี่แหละฮะคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วครับนี่แหละอันดับต่อไปครับถ้าคุณนั้นไปอยู่ที่อเมริกากันบ้างครับแล้วฝรั่งเขาถามคุณว่า How long have you been in America เราก็ต้องตอบโดยใช้นั่นนะครับ tense เดียวกันนะฮะมานะฮะเขาส่งมา How long have you been เราก็ตอบว่า I have been ใช่ไหมฮะ I have been in America for 2 years ครับผมอยู่อเมริกามา2ปีแล้วทีเดียวครับ so ถ้าฝรั่งถามว่า how long have you been in America คุณก็ตอบเลยครับว่า I have been in America for 2 years ครับบางครั้งเนี่ยนะฮะชาวไทยไปใช้คำว่า ago นะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับไปบอกว่าอยู่อเมริกามา2ปีไปบอกฝรั่งว่า I have been in America 2 years ago มันจะแปลว่า2ปีที่แล้วสิครับอันนี้ผิดนะครับคุณผู้ชมจำได้ไหมครับช่อง3เนี่ยครับจะมี4หัวใจแห่งขุนเขาของเราก็มีครับ4หัวใจแห่งภาษาอังกฤษหัวใจตัวที่1ก็คือ prepositions ครับก็คือพวกคำบ่งชี้ตำแหน่งอย่างเช่น in on at สมมติจะถามเขาว่าคุณอยู่ห้องน้ำมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been in the toilet นี่ไงแล้วถ้าคุณอยู่ห้องน้ำมา30นาที I've been in the toilet for ต้องใช้ for นะฮะ for 30 minutes ครับนอกจากคำว่า for นะครับที่บวกกับระยะเวลาแล้วเราจะใช้คำว่า since ที่แปลว่าตั้งแต่ก็ได้นะครับสมมติว่าคุณอยู่ในห้องน้ำมาตั้งแต่4โมงครับ I've been in the toilet I have been in the toilet since 4 o'clock ครับนี่ไง since ตั้งแต่4ก็คือบวกระยะเวลาหรือจะถามเขาว่าครับคุณอยู่ที่โรงพยาบาลมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been at the hospital หรือจะถามเขาว่าคุณอยู่บนรถเมล์มานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been on the bus หัวใจดวงที่2ครับก็คือ nouns นั่นเองครับ nouns ก็คือคำนามครับอย่างเช่นอยากจะถามผมว่าคุณเป็นครูมานานเท่าไหร่ละ How long have you been a teacher ผมเนี่ยนะครับก็เป็นครูมาประมาณ10ปีแล้วนะครับผมก็จะบอกว่า I have been a teacher for 10 years หรือ I've been a teacher since 2003 นั่นเองครับ So I have been How long have you been a teacher I've been a teacher for 10 years กับ I've been a teacher since 2003 นี่ไงฮะอันดับที่3ครับหัวใจดวงที่3เนี่ยนะครับก็คือ adjectives ครับคำคุณศัพท์ครับอย่างเช่นครับจะถามเขาว่า how long have you been sick sick ที่แปลว่าไม่สบายเนี่ยนะครับคือไม่สบายมานานเท่าไหร่ละ how long have you been sick สมมติผมไม่สบายมา2วันครับ I've been sick for 2 days หรืออาจจะบอกว่าไม่สบายมาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับ I've been sick since Sunday ครับผมและอันดับที่4ครับก็คือ verb ing ครับผม verb ing เนี่ยนะครับก็คือHow long have you been อย่างเช่นครับอาจจะถามฝรั่งว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ววันนี้ไปสายไงนึกออกไหมฮะเราไปสายครับเราต้องถามเขาว่าคุณรอผมมานานเท่าไหร่แล้ว How long have you been verb ing ครับ How long have you been waiting for me ครับสมมติว่าผมเนี่ยนะครับรอคุณมา1ชั่วโมงแล้วฮะผมก็จะบอกว่า I've been waiting for you for 1 hour หรือถ้าผมรอคุณมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับ I've been waiting for you since 4:30หรือผมอาจจะรอคุณมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฮะ I've been waiting for you since the day before yesterday ครับผมนี่ฮะ How long have you been teaching ถามผมสิครับผมก็จะบอกคุณว่า I've been teaching for 10 years นี่ครับอย่าลืมครับ4หัวใจแห่งขุนเขาของเราจะมี1 prepositions 2ก็คือ nouns 3ก็คือ adjectives หลังจากนั้นก็เป็น verb ing ครับผมต่อไปครับ
ภาษาอังกฤษที่ใช้ verb ช่อง3เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นคำถามที่เราใช้กันประจำเลยนะฮะก็คือคำถามเคยไหมซึ่งอย่าลืมครับในประโยคเคยต้องมีคำว่า ever ครับผม ever อย่างเช่นครับจะถามฝรั่งว่าเคยไปไหนไหมถ้าจะถามฝรั่งว่าเคยไปหาดใหญ่ไหมก็ต้องพูดว่า have you ever been to หาดใหญ่ไม่ได้ใส่เสียงทองแดงนะฮะแต่ have you ever been to หาดใหญ่ก็คือเคยไปหาดใหญ่หรือเปล่า so have you ever been to เป็นคำถามสำเร็จรูปอีกแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นเอาไปใช้พูดต่อได้เลยนะครับ have you ever been toปรากฏเอาไปใช้ในข้อสอบได้ด้วยนะครับเพราะข้อสอบโทอิคหรือว่าข้อสอบเอ็นหลายๆสำนักเนี่ยนะฮะจะเห็นนะครับคำถามจะมีครับว่า Have you ever A go B went C gone D been คุณจะได้รู้อ๋อมันต้องใช้ been นะฮะนี่แหละครับก็คือการเรียนภาษาอังกฤษแบบธรรมชาตินะครับเอาไปพูดก็ได้เอาไปสอบก็ดีนั่นเอง So have you ever been to หาดใหญ่ Have you ever been to Paragon Have you ever been to Portugalคุณเคยไปโปรตุเกสไหม so have you ever been to ก็คือเคยไปสถานที่พวกนั้นหรือเปล่าลำดับต่อไปครับก็คือการตอบบ้างดีกว่าเพราะพี่น้องชาวไทยหลายท่านมากครับเห็นว่าคำถามมี ever ก็เลยใส่คำว่า ever เข้าไปในประโยคเชิงบวกด้วยนะฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าฝรั่งแล้วนะครับเวลาเขาพูดนะครับประโยคธรรมดาพวกนี้เขาจะไม่ใส่ ever ครับถามว่าทำไมเพราะ ever เสียงมันจะเหมือนกับ never มากๆครับแล้วมันก็จะงงได้ฮะอย่างเช่นครับถ้าผมจะบอกผมเคยไปหาดใหญ่มาแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะบอกว่า I have been to หาดใหญ่และจะใส่ before น่าจะง่ายกว่าครับ I've been to หาดใหญ่ before ครับ I've been to หาดใหญ่ before ก็แปลว่าผมเนี่ยนะครับไปหาดใหญ่มาแล้วแต่เราจะไม่ใส่ I have ever been to หาดใหญ่เนี่ยนะครับถามว่าทำไมครับเพราะประโยคเชิงลบครับก็จะเป็น I have never been to หาดใหญ่ I have never been to หาดใหญ่ก็จะแปลว่าอะไรไม่เคยซึ่ง I have ever been I have never been เสียงมันคล้ายกันมากครับดังนั้นเนี่ยนะครับฝรั่งก็ถึงไม่ได้ใส่คำว่า ever ในประโยคเชิงบวกครับวันนี้ครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาอังกฤษเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับคำถามจะเป็น Have you ever been to คำตอบจะเป็น I have been to จุดๆ before และถ้าไม่เคยก็คืออะไรครับ I have never been toจุดๆจะใส่ before ก็ได้แล้วแต่คุณครับอย่างเช่นผมดูตรงนี้นะฮะ Have you ever been to หาดใหญ่ I've been to หาดใหญ่ before I've never been to หาดใหญ่ before ครับลำดับต่อไปฮะ Have you ever เป็นประโยคถามว่าเคยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณเลยนะครับว่ามันสามารถเอา verb ช่อง3อื่นๆนี่นะครับใส่เข้าไปได้ฮะอย่างเช่นครับวันนี้คุณพาฝรั่งไปขี่ช้างที่อยุธยาครับจะถามเขาว่าคุณเคยขี่ช้างไหมปรากฏว่าพี่น้องชาวไทยหลายท่านเห็นว่าต้องมี have you ever been ก็เลยใส่ been เข้าไปด้วยแล้วก็ใส่ขี่เข้าไปด้วยครับไปถามฝรั่งว่า have you ever been ridden an elephant before ซึ่งในภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณเคยถูกช้างขี่หรือเปล่าเฮ้ยคนนั้นไม่ใช่ช้างดังนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ถอด been ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ have you ever ตามในช่อง3เนี่ยนะฮะ have you ever ridden ต้องออกเสียง ridden นะฮะไม่ใช่ ridden have you ever ridden an elephant before นะครับหรือ have you ever ridden an elephant คุณเคยขี่ช้างไหมถ้าผมเคยขี่ก็ต้องเป็น I have ridden an elephant before ถ้าไม่เคยขี่ก็คือ I have never ridden an elephant before ครับอาจจะถามฝรั่งว่าเคยกินอาหารไทยไหม Have you ever eaten Thai food นะครับ Have you ever eaten Thai food I've eaten Thai food before I've never eaten Thai food before และสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับออกจากบ้านหรือยังครับออกจากบ้านชาวไทยชอบใช้ go out จริงๆเราใช้ leave ดีกว่านะครับ leave leave so ช่องสามของ leave ก็คือ left นั่นเองครับจะถามว่าออกจากบ้านหรือยัง Have you left your house yet หรือ Have you left home yet so เห็นครับใส่คำว่า yet เข้าไปนะครับ Have you left home yet ถ้าผมออกจากบ้านแล้วผมจะบอกอะไรครับ I have left home หรือ I have left my house already I have left home already หรือ I have left my house already ก็แปลว่าออกจากบ้านแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้ออกครับก็คืออะไร I haven't left my house yet หรือ I haven't left home yet นั่นเองครับ so สามเหลี่ยมภาษาอังกฤษตรงนี้ก็จะเห็นครับว่าคำถามจะเป็น yet คำตอบเชิงบวกจะเป็น already และคำตอบเชิงลบก็จะเป็น yet ครับดังนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ verb ช่อง3เนี่ยนะครับจะหลักเนี่ยนะฮะถ้าเป็นพวก present perfect ที่หลายๆคนมันงงมาตลอดจะต้องมีคำว่า have ครับมีช่อง3ด้วยจะมีคำว่า for บวกระยะเวลาก็ใช้บ่อย since บวกกับช่วงเวลาครับอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า ever ใช่ไหมครับผมแล้วก็ before นะฮะก็คือเคยและสุดท้ายจริงๆครับก็คือคำว่า already หรือว่า yet ก็คือทำแล้วกับยังไม่ได้ทำเพราะ present perfect ธรรมดานะครับ have บวกกับ verb ช่อง3พวกนี้นะครับจะพูดถึง2 อย่างหลักๆครับก็คืออะไรครับ 1. อดีตที่ไม่เจาะจงเวลาครับก็คืออย่างเช่นนี่ครับเคยไปมายังแต่ไม่ได้บอกไปตอนไหนนะฮะแต่แค่ถามว่าในอดีตเคยไปมาหรือเปล่าหรือจะถามว่าเคยกินอาหารไทยไหมหรือจะถามว่า
เนี่ยออกจากบ้านหรือยังแต่ไม่ได้ถามว่าเจาะจงตรงไหนนะครับแค่เป็นอดีตที่ไม่ได้เจาะจงกับ2คืออะไรครับอดีตที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันอย่างเช่น how long have you been in Thailand ผมอยู่มา2ปีก็นะครับอยู่มา2ปี I have been in Thailand for 2 years ครับที่จริงแล้วนะครับพวก perfect นะครับก็มีอีกหลายแบบนะครับจะมี past perfect future perfect ครับแต่ผมว่าแค่นี้นะครับก็เยอะแล้วนะครับแล้วเวลาของเราหมดซะก่อนนะครับดังนั้นคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในช่วง everything about English ของรายการคลิกของเราก็ติดตามมาต่อนะครับแต่ตอนนี้ผมไปกันก่อนแล้วครับ

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn Pra Vajiraklao Jao Yuhua visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pattani province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสําหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยาก
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Rai Mani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2003, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al Quran Recitation Competition for both the Southern Regional level and the national level. This ceremony is one of the royal duties

0: that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.
1: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นธุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีตอของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่นเดียว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

Again. One more time. Ready? Lo lo la lo lo la lo.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

Vocab Journey Kids Story. We're approaching our fifth season, almost 100 episodes. So today, I want to celebrate and have a special party for all the staff who have worked so hard on this TV show. โอ้โหเวลามันผ่านไปอย่างเร็วนะครับถึงซีซั่นที่5อยู่แล้วนะครับใกล้จะถึง EP หรือตอน100และวันนี้อยากมีการเลี้ยงหรือว่าจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานที่ขยันตั้งใจทำรายการที่ดีครับผมก็เจอกับเด็กคนหนึ่งชื่อว่า DJ ชีดเป็นเด็กอายุน้อยแต่ความสามารถไม่ได้น้อยนะครับเป็น DJ ที่มืออาชีพเลยมาช่วยที่จัดปาร์ตี้แล้วมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ DJ ชีดครับเอ๊ะได้ยินหรือเปล่าเสียงอะไรครับดนตรีเสียงมาก

0: สวัสดีครับ
1: I'm Teacher Greg. What's your name?
2: Hello, my name is Sharapong Nosgunjinda. I'm 9 years old.
1: Oh.
2: You can call me DJ Sheen.
1: DJ Sheen, สุดยอดไปเลยนะครับ Teacher Greg ได้ยินแค่นิดเดียวเองประทับใจมากวันนี้ Teacher Greg ก็อยากเป็น DJ ด้วยได้ไหม
3: Yeah.
1: ตกลงครับเรามี3คำที่น่ารู้นะเช่นคำแรกก็คือ DJ หรือว่า
2: Disc Jockey.
1: Disc Jockey ที่แปลว่าผู้จัดรายการเพลงคำต่อไปก็คือ VJ ย่อจากคำว่าอะไรครับ
2: Video Jockey
1: เก่งมาก Video Jockey หรือว่าผู้จัดรายการวิดีโอและคำสุดท้าย MC Master of Ceremonies แปลว่าอะไรครับ
2: พิธีกร
1: เก่งมากเลยนะครับ3คำที่น่ารู้นะครับซึ่งเป็นคำย่อหรือว่า Abbreviation
2: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ข้างนอกดีกว่าคร
1: ับ ได้เลยครับ
2: ครับ
1: ทางนี้ดีกว่าไปTeacher ก็หยุดไม่ได้สนุกมากแต่อยากรู้ DJ Teen มาเป็น DJ ได้ยังไงครับ
2: ผมเห็นคนเล่น DJ ครับแล้วก็ชอบฟังเพลงด้วยก็เลยขอแม่เป็น DJ ครับแม่ให้เป็น DJ
1: แล้วฝึกนานเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คร
2: ับ แต่อายุประมาณ7ขวบครับ
3: wow.
2: ก็หยุดช่วงโควิดครับเป็นปีเลยพอเริ่มไปได้ครับก็เลยขอแม่เรียนอีกรอบนึง
1: And who can be a DJถ้าจะเป็น DJ ต้องเป็นคนแบบไหนต้องร้องเพลงเพราะหรือว่าเล่นดนตรีจำเป็นไหมครับ
2: ไม่จำเป็นที่ต้องเล่นดนตรีเป็นไม่ต้องร้องเพลงเพราะแต่ชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเอนเตอร์เทนนิ่งคนกล้าแสดงออกก็น่าจะได้นะครับ
1: โอทีจะแบบร้องไม่เป็นครับแล้วเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นแต่ชอบเอนเตอร์เทนเพราะเป็นครูต้องเอนเตอร์เทนเด็กๆไปด้วยเอ๊ะรู้หรือเปล่าเอนเตอร์เทนแปลว่า
2: สร้างความบันเทิงให้คนมีความสุขสนุกสนานครับ
1: ใช่ครับแล้วถ้าเติมกลายเป็น entertainer
2: ผู้ที่ทำให้คนมีความสุข
1: ใช่แล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ความบันเทิง entertainer แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: ตัวเอวิตามินเอครับที่เป็นนักร้องดังในช่วงยุค90ครับเชื่อว่าพี่ๆที่นี่ทุกคนรู้จัก
1: โอ้แน่นอนครับรู้จักอย่างดีแล้วปกติเวลามีการแสดงหรือว่าเล่น DJ ใครเป็นผู้ชมครับส่วนมาก
2: ผู้ปกครองเพราะผมจะไปแสดงพวกงานอีเวนต์ครับผมก็จะเล่นเป็นเปิดงานเอาเพลงสนุกสนุกให้คนรู้สึกมีความสุขก็เปิดเพลงตอนคนเดินแบบ
1: แสดงว่าก็เคยประกวด
2: เคยประกวดความสามารถพิเศษเขาจะกำหนดเวลามาครับพอเราเอาเครื่องขึ้นไปปุ๊บเขาจะเริ่มนับเวลาเลย
1: แล้วตอนนั้นเข้ารอบหรือเปล่าครับ
2: รอบแรกครับตอนนั้นผมเล่นดีเจไปสักพักนึงแล้วอยู่ดีมันเพลงมันผสม
1: มัน
2: ผสมกันแล้วมันมั่วเลย
1: เป็นไงฮะ
2: ก็ทาเลนต์ไงก็ผ่านรอบเข้ารอบรอบที่สองเนี่ยก็ผมเล่นไปใช่ไหมผมยังมันอยู่เลยแล้วอยู่ดีมันกระดับปึ๊บคิดว่าไม่ดับจริงๆไม่ใช่มันหมดเวลาแล้ว เขาตัดปึ๊บ
4: เอาตอนนี้หมดเวลานะคะโอเคกำลังค้างอยู่เลยขอบคุณน้องชินค่ะ
5: คือความผิดพลาดของน้องในรอบรองเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องไมค์คือเขาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เราเริ่มเอาเครื่องขึ้นไปเซตที่บนเวทีใช่ไหมคะคราวนี้พอไมค์อ่ะเสียงไวเลสมันไม่ติดมันก็เลยไปเสียเวลากับตรงนั้นพอถึงเวลาที่น้องต้องโชว์จริงๆอ่ะที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาเล่นได้ไม่จบพอหมดเวลาปุ๊บเขาก็ตัดเวลาเลยตึดไปเขาก็แบบอึ้งไปอ่ะคือแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาแบบน่าเสียเลยผลการประกวดวันนั้นเขาก็ได้เข้ารอบอยู่ดีสิ่งที่เขาประทับใจคือความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ของชีนกรรมการบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาดูโชว์เหมือนกับเขาเอนจอยกับโชว์ของชีนเพราะว่าชีนส่งพลังให้กับทุกคนนี่แหละคือหนูมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์จริงๆแม่ก็แบบภูมิใจในตัวเขานะแต่คราวนี้ด้วยความที่เด็กอะเนาะเขาโชว์ไม่จบแล้วเขาก็เลยคิดว่าแล้วเขาจะป้องกันยังไงเพื่อให้ครั้งหน้าที่เป็นรอบชิงชนะเลิศอ่ะเขาไม่พลาดตรงนี้มันทำให้เขามานั่งปรับโชว์ของเขาอ่ะมีเวลา5วันจนกระทั่งเช้าวันที่จะไปแข่งเขาก็ยังปรับอยู่ปรากฏว่าพอไปถึงหน้างานจริงๆอ่ะเขามีความตื่นเต้นเนาะคุณอินเวลาโชว์เขาจะชอบใส่แว่นที่เหมือนกับมีกรองแสงอ่ะชีเขาก็เลยเอาแว่นกันแดดมาใส่จริงๆอ่ะเขาต้องมีมุกแล้วก็ถอดแว่นเพื่อจะเล่นระนาดเขาตื่นเต้นมากเขาลืมกระทั่งถอดแว่นดำแล้วก็เล่นเล่นแม่ก็ลุ้นนะแต่เขาก็เล่นได้จนจบนะทุกอย่างที่เขาเตรียมมาครบพอเขาลงมาเขาคือเขารู้สึกเลยว่าเขาเล่นไม่สนุกจริงๆแม่ดีใจที่มันมี มีเหตุการณ์ได้สอนเขาว่าทําให้เขาโตขึ้นสิ่งที่ต้องชมเขาก็คือว่าเขาเสียใจรู้แหละว่าวันนี้พลาดแน่ๆวันนี้ไม่ได้รางวัลแน่ๆแต่

0: ก็คือเขาทําใจได้เร็วหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าหนูจะต้องไฟนอลละว่าหนูจะต้องจัดทําอย่างไรโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูต้องทําซ้ําการเป็นดีเจของน้องชีนเนี่ยที่แม่เห็นเด่นๆเลยนะคือเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาชอบทําให้คนอื่นมีความสุขเขาเป็นคนที่ชอบเอาคําพูดอ่ะมาทําจังหวะแล้วเขาก็มีทักษะในการฟังดนตรีมากขึ้นนะคะเริ่มฟังเพลงหลากหลายมากขึ้นที่เห็นได้ชัดคือเรื่องความกล้าแสดงออกแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราไปโชว์สดอะค่ะบางทีเขาจะอาจจะมีเผลอกดปุ่มพลาดแล้วเสียงมันดับฉันต้องรีบปุ๊บแก้ปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยมันทําให้เขาเหมือนกับมีไหวพริบด้วยโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เพิ่มความเอนเตอร์เทนเนอร์ของเขาอ่ะให้เอาศักยภาพที่เขามีอ่ะมาใช้ให้ถูกวันที่ไปประกวดอ่ะค่ะกรรมการชมว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบสุดยอดมากแล้วเขาลงมาจากเวทีเนี่ยเขาบอกแม่ว่าผมภูมิใจจังเลยผมชอบตรงนี้จังเลยแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้เป็นไงบ้างครับพอยืนตรงนี้นะครับรู้สึกว่าก็เปลี่ยนอาชีพไม่ได้เป็นครูอยู่แล้วนะเป็นดีเจคืนนี้เราจะจัดปาร์ตี้สนุกสนานเอามาให้ทีมงานแต่ขอถามนิดนึงช่วยแนะนำแนวเพลงที่สนุกที่สุดอันนั้นคืออะไรครับ
2: สนุกก็จะเป็นแนว EDM ได้คร
1: ับ EDM ย่อจากคำว่า Electronic Dance Music ได้ยินแล้วต้องทำยังไงครับ
2: เต้น
1: ลุกขึ้นและเต้นเลยครับแล้วเวลาเล่นดีเจหรือมีการแสดงเลือกเพลงเองหรือเปล่าครับ
2: ครับก็เพลงที่รู้สึกว่าสนุกครับแล้วก็อาจจะไปศึกษาครับคุณครูครับว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่ามันเป็นยังไงอะไร
1: มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วทุกเพลงต้องเป็นเพลงเร็วหรือเปล่าครับ
2: อยู่ที่งานด้วยครับถ้าเป็นงานอีเวนต์สนุกช่วงเปิดงานช่วงไปเล่นก็จะเพลงสนุกให้หัวผู้ชมแฮปปี้หรือว่าจะเป็นช่วงที่มีคนเดินแบบอาจจะสนุกแต่จะเบากว่าหน่อย
1: แล้วเพลงช้าเปิดได้ไหม
2: เพลงช้าสามารถเปิดได้ครับถ้าเขารีเควสต์มาแต่ว่าต้องดูว่ามันสามารถเอามาลงกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะสนุกหรือเปล่าบางทีถ้าเปิดเพลงช้าเนี่ยอาจจะทำให้มันไม่สนุกก็ได
1: ้ แต่เครื่องนี้นะครับโหอันนี้เรียกว่าอะไรครับ
2: อันนี้คือ DJ controller
1: DJ controller มีปุ่มเยอะมากเลยอ่ะแต่ teacher Greg กดไม่ถูกแน่นอนช่วยสอนด้วยมีอะไรบ้างครับ
2: อันนี้คือ jog wheelเอาไว้ใช้สำหรับเทคนิคbackspin
1: backspin อย่างนี้เหรอครับ
2: ไม่ใช่ครับอันนั้นมันหมุนหรืออย่างอันนี้คือ backspin ก็ประมาณนี้ครับตอนที่เราสวิตช์เพลง
1: นี่นะเปิดเพลงนะธรรมดาไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวทีมจะลอง backspin เดี๋ยวขอลองด้วย backspin ไปก่อนเป็นไงครับโอ้สนุกมาก backspin เอาไว้ใช้เวลาจะสลับเพลง
2: switch เพลง
1: จะได้แบบสร้างความแบบตื่นเต้น
2: มันจะดูว้าว
1: อ
2: ันนี้ก็ปุ่ม volume
1: ถูกครับ volume ตัว v ต้องใช้พลังมากเลยแล้ว volume แปลว่า
2: เสียง
1: เพิ่มเสียง
2: อันนี้คือเพิ่มเสียงขึ้นเรื่อยๆ
1: ถึงหมายเลข10
2: อันนี้คือสุด volume นะครับก็ช่วยในการสวิตช์เพลงด้วยสมมุติเราเล่นไปถึงตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ่มคอร์สนะครับในการกดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะกดตรงนี้ครับเป็นอันที่2ปุ๊บ
1: เพลงที่2
2: คร
1: ับ
2: ถึงจุดแล้วเราก็จะค่อยๆเพิ่มครับ1 2 into 5
1: อ๋อเข้านับให้ใจ
2: จะมาเอามาเชื่อมต่อเพลงได้แล้วก็อันนี้คือ color
1: สีมันเกี่ยวกับอะไร
2: ครับก็คือเราจะใช้อันนี้ครับอย่างฟิลเตอร์นะครับใช้ที่ฟิลเตอร์อันนี้คือ high pass filter เมื่อวนทางนี้ครับนี่คือ low pass filter
1: color หลายคนจะคิดถึงสี
2: เหมือนเป็นการทำให้โชว์หรือว่าเพลงมีสีสันมากขึ้นได้ประมาณนี้ color ถ้าเราหมุนปกติจะไม่มีเสียงเราต้องกดที่ผมจะอธิบายอย่างแรกคือฟิลเตอร์จะเป็นการทำให้ถ้าต่ำเนี่ยมันจะเหมือนดำน้ำเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
1: โอ้ใต้น้ำเสียงแบบแปลกๆเลย
2: อันนี้ก็คือจะเริ่มกลับมาเป็นปกติครับ
1: โอเค
2: แล้วอันนี้นะครับก็คือ High Pass Filter จะบีบเสียงอ่ะ
1: ขอฟังหน่อยนิดนึงอ๋อมันจะเปลี่ยนแบบความรู้สึกด้วย
2: มันเสียงมันจะบีบเลย
1: เสียงแหลม
2: น้อยจะว้าวกว่าฟิลเตอร์นะครับผมก็คือน้อยเราไม่ต้องเปิดเพลงมันสามารถมีเสียงได้ครับ
1: อ๋อจะมีเอฟเฟกต์มันจะทำเสียงดีเจจีนครับถ้าเราจะใส่

0: อย่างเช่นแบบเฮ้ยเฮ้ยโย
1: เราต้องอัดเสียงแล้วก็ไปทำในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่ครับโอเคก็วันนี้ผมมีเตรียมเสียงกองการที่ใช้เสียงกองเรามาดูที่ฮอตคิว
0: ฮอตคิวคืออะไร
1: ฮอตคิวคือการวางมาร์คครับปึ๊บนี่เราวางมาร์คไว้พอเรากดตัวนี้มันจะไปอยู่ที่ตรงนั้นครับ
0: โอ
1: ้อาจจะแบบจุ
0: ๊บจุ๊บคำนี้นะน่าสนใจมากเลยนะ hard cue จริงๆแล้วไม่มีคำแปลแบบตรงๆอธิบายให้ฟังหน่อยมันทำอะไรบ้าง
1: สมมติเราวางมาร์กไว
0: ้ครับ
1: แล้วต้องการที่จะกลับไปที่จุดมาร์กที่เราวางไว้เราก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการย้อนกลับไปในจุดที่เราวางมาร์กเอาไว้ครับอันนี้ slip loop ที่ผมจะใช้คือจังหวะที่4เป็นการซ้ำอย่างนี้ครับ
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ไม่น่าแปลตรงตัวครับ slip loop ไม่ได้แปลว่าสะดุดหลายรอบนะครับ slip loop ก็คือเอาท่อนนั้นเอาไปเล่นหลับหรือเล่นซ้ำ DJ G นะครับเราจะให้ teacher Greg เล่นปุ่มไหนครับ
1: slip loop
0: เปิดเพลงครับไป music คุณผู้ชมครับโชว์มือไปรออยู่นะ stand by พร้อม
1: 3 2 1โน่ดีเชียว
0: ครั้งเดียว
1: เอฟเฟ
0: คอ๋อเอฟเฟคตายเลยนะปรับความเร็ว
1: ไหนสิ3 2 1 go
0: โอเควู้สนุก
1: 3 2 1 go
0: วู้โอเค go ทีไรหยุดไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับได้ยินเสียงแบบหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM Classic Rock ได้หมดแล้วดนตรีไทยเคยเอาไปใช้ในเพลงเวลาเล่น DJ เคยไหมครับ
1: เคยครับ

0: น้องจีนครับพูดถึงดนตรีไทยคิดเองหรือเปล่าหรือคุณครูก็แนะนำ
1: ตอนนั้นผมอยากเอาดนตรีไทยมาเล่นด้วยคุณแม่ก็เลยแนะนำว่าเอ้ยจะทำยังไงอะไรยังไงด้วยครับ
0: ก็ดีมากเพราะมีอาจจะมีหลายคนที่คิดว่าเอ้ยดนตรีไทยกับเพลงก็ใหม่ล่าสุด
1: ไม่
0: เหมาะสมนะ
1: แต่จริงๆมันสามารถ
0: แล้วเมื่อกี้ครับเห็นอยู่มีลีลามีการเต้นด้วยคิดเองหรือเปล่า
1: ก็มาจากฟีลลิ่งบางทีครูเขาคุณครูก็แนะนำมาบางทีแม่ก็มาซัพพอร์ตด้วย
0: ครับแล้วสมมติว่าจะเรียกคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเต้นด้วยต้องตะโกนหรือต้องเรียกยังไงครับ
1: Everybody let's dance
0: Everybody let's dance แปลว่าลุกขึ้นเต้นด้วยฮะแล้วคืนนี้แล้วจะจัดปาร์ตี้ให้ทีมงานด้วยคิดว่ายังไงครับแล้วจะจัดเพลงอะไรยังไงครับ
1: ช่วงแรกจะเป็นโชว์ที่ผมมีดนตรีไทยแทรกเข้าไปด้วยในช่วงแรกเอามาเล่นครับ
0: อ๋อแล้วให้ที่เจอช่วยอะไรไหม
1: ก็มาเอนจอยกับปุ่มตรงนี้ได
0: ้โอเคเดี๋ยวจะรับผิดชอบสลิปลูปอย่างเดียวนะ
1: โอเค
0: let's do it ขอฝึกนิดนึงได้ไหม
1: เพลงที่จะโชว์ก่อน
0: เพลงที่จะโชว์ขึ้นนี้เพลงนี้นะนับด้วยนะ
1: Two, one, two.
0: Okay. ไม่ยากนะ
1: คร
0: ับ ชอบ
1: แต่ผมก็ที่เราคือเกอร
0: ์ได้เลยตามสบายก็เล่นเอฟเฟกต์ได้เลยฮะ
1: Three, two, one, go.
2: Finish.
0: เสน่ห์ในการเปิดเพลงของ DJ คือการนำเพลงมาผสมกันทำให้เกิดจังหวะและทำนองที่ตื่นเต้นสนุกสนานเหมาะสมกับบรรยากาศในตอนนั้นๆ DJ ในสถานบันเทิงหรือในงานอีเวนต์ถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องอ่านใจผู้ฟังให้ได้เช่นถ้าผู้ชมกำลังสนุกเราก็ต้องเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเพื่อให้อารมณ์ของคนฟังต่อเนื่องและรู้สึกสนุกสนานตลอดทั้งงานครับ Welcome ladies and gentlemen to the Vocab Journey Kid Story Party สองเสียง
1: Okay.
0: Let's do

0: It was fun.
1: It was fun.
0: ถูกต้องที่แปลว่าสนุกมากโอ้โหดีเจชินครับดูหน้าตาแต่ละคนสนุกมากโคหยุดไม่ได้เลยอ่ะเคยไหมจัดงานให้ผู้ใหญ่เต้นมีความสุขขนาดนี้เคยไหมครับ
2: ก็เคยครับแต่ว่าผมเห็นพี่ทีมงานเขาเต้นกันก็ไม
0: ่ดีอ่ะ
2: วันนี้ผมขอบคุณทีเชอร์มากเลยนะครับที่ชวนผมมาเล่นให้พี่ๆดูนะครับผม
0: ทิชช์ต้องขอขอบคุณ DJ ชินด้วยเพราะเป็นผู้สอนที่ดีครับและเปิดโอกาสให้ทีมจักรมาเล่นให้ทุกคนก็มีความสุขเต้นไปด้วยร้องไปด้วยเปลี่ยนภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับ DJ ชินครับนักร้องชื่อดัง John Bon Jovi พูดว่า Success is falling 9 times but getting up 10ถ้ามีอะไรผิดพลาดปล่อยมันไปลืมไปลุกขึ้นมาและทำต่อครับเชื่อในตัวเองทำได้
2: okay.
0: สู้สู้คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่า DJ ย่อมาจากคำว่าอะไรครับ A Disc Jockey B Disc Jockey C Disc Joker โอ้คิดดีๆครับทุกคำตอบมี Disc Disc อะไรดีนะเฉลยคำตอบก็คือข้อ A Disc Jockey ที่แปลว่านักจัดรายการเพลงนั่นเองครับส่วน disc jogging jogging ก็คือวิ่งเล่นไม่น่าเลยครับและ disc joker ก็เล่นเพลงตลกตลกวันนี้แล้วจะสอนหลายคำเลยซึ่งเป็นคำย่อด้วยย่อย่อย่อย่อคุณเล่นนะครับ
2: สนุกสนุกก็จะเป็นใน EDM ได
0: ้แต่ว่าทีมงานอายุมันเยอะนิดนึงเอาไปแทรกหมอนลำได้ไหม
2: ไม่ได้ไม่ได
0: ้โอ้ไม่ได้เนาะ
3: This study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment. If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection. And then we will fill the root canal with the root canal filling materials. And then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again. And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to the root canal retreatment procedure. So the material that we need to remove the old root canal material, some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is very bad. Some of them is carcinogenic materials. So it's a toxic for the dentist and sometimes to the patient. My research is focusing on this problem. I decided to find out about natural product to remove the root canal filling, which is gutta percha. And we tested many materials. And then we find out that if we combine some of the natural product, we can get a good effect to remove the root canal filling materials. And it's less toxicity. We have test the cytotoxicity test for the human cell, and we test the effect how good of this material to perform during removing the root canal filling materials, and the quality of the material is very good. And we call this natural gutta-percha removal product, which we call now the trade name is Gutta Clear, and is now a product of Faculty of Dentistry, Mahidol University. This material is produced in high quality factories, and we have FDA Thailand standard approval for produce of this material. So it's safe for the patient, it's safe for the dentist to actually use these materials. And in terms of smell, we actually give these materials for a dentist, around 1,000 samples to the dentist, and we get the feedback. And our product came out, the dentist liked the smell of our materials more than any other products. And the most important, the price of the material, because it's produced in Thailand, the price is cheaper than the import material from overseas. And also, this will impact the cost for the patient. It's much cheaper, and hopefully in the future we can export this to our neighbor like Malaysia, Indonesia, or Laos, Myanmar, and this dentist already aware of my materials already. From one dentist, imagine of one small clinical problem and then searching, try to solve this problem and develop until we get one of very best product can be used in the real patient. And it's one of a lifetime that you can have material of your own, and I feel so happy about that.

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะซึ่งวันนี้ครูง้อบอกเลยว่าใครหลายๆคนที่อยากทำยูทูบเบอร์แล้วไม่รู้จะเอาไอเดียอย่างไรหรือใครบางคนบอกว่าเป็นคนขี้อายครับต้องมาฟังเลยเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเคยทำ YouTube มาครั้งแรกตอนอยู่ม.3แต่ไม่ประสบความสำเร็จคิดว่าเป็นไงคะถ้าเป็นพวกเราโอ้ยอมละพอละไม่ทำละแต่ไม่ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มทำใหม่ค่ะเริ่มทำตอนม.5แล้วที่สำคัญเขาคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น introvert หรือเป็นพวกเก็บตัวแต่ถ้าใครได้เห็น YouTube ของเขาในวันนี้นะคะครูบอกเลยว่าไม่เหลือคราบของ introvert ไม่เหลือคราบของคำว่าเด็กเก็บตัวอีกต่อไปเลยนะคะเพราะพลังเขาล้นเหลือ creative ความสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เขานำเสนอนั้นสนุกมากและที่พูดมาทั้งหมดนี้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกนะแต่เขานำเสนอช่องของเขาด้วยภาษาไทยคอนเทนต์ของเขานะคะออกมาแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ผู้คนติดตามเนี่ยเป็นล้านวิวตลอดนะคะและเขาจะมาบอกเคล็ดลับให้พวกเรานะคะได้รับรู้กันว่าสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าดูที่สำคัญคือสร้างแบรนดิ้งตัวเองอย่างไรนะคะที่ทำให้คนอยากจะติดตามคอนเทนต์ของคนคนนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะใครที่อยากรู้เคล็ดลับการเติบโตของเขาน้องคิวเทค่ะ

0: ิวเทเล่าให้พวกเราฟังทีได้ไหมว่าที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ของที่โด่งดังวันนี้เนี่ยทำยังไงมาบ้าง
1: ครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีคุณง้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูรายการนี้เนาะก็ถ้าให้ผมแนะนำตัวผมชื่อคิวเทซิมนะครับเป็นชาวเกาหลีแท้ 100% เกิดเมืองไทยครับผมก็ตอนนี้ก็อายุ22ปีก็ทำ YouTube มาทั้งหมด4ปีครับก็ถ้าให้พูดถึงการเริ่มต้นของผมเนาะก็จริงๆผมอ่ะอยากเป็นนักร้องมาตลอดคือตั้งแต่ที่แบบว่าผมจะเกิดเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เป็นมิชชันนารีก็คือย้ายมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ทำโบสถ์ครับผมใช่ที่โบสถ์ก็จะมีการร้องเพลงเขาเรียกว่ากอสเปลเนาะก็จะแบบว่าร้องเพลงแบบว่าเป็นคอยเยอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นคนนึงที่ใส่ชุดยาวๆเหมือนนางฟ้าแล้วก็ร้องเพลงต่อหน้าทุกคนใช่ครับพอผมร้องสักพักก็มีคนมาชมว่าแบบเฮ้ยน้องซิมร้องเพลงดีใช่ก็ตั้งแต่นั้นผมก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็ฝึกมาเรื่อยๆซื้ออุปกรณ์ทำเพลงก็ทำมาแล้วก็ทำเพลงออกมาเสร็จปุ๊บเพลงได้ผมยังจำได้อยู่เป็นเพลงที่ชื่อว่าเธอของค็อกเทลกระแสที่ได้มามันไม่ได้ดีมากผมมองแบบคนดูไม่ถึงร้อย

0: และอีกอย่างก็คือที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คจริงๆก็คือผมอ่ะเรียนอยู่มัธยมนะครับตอนนั้นม.3แต่คนที่นั่งข้างๆผมอ่ะร้องเพลงเพ้อกว่าใช่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแค่คนนั่งข้างๆตอนนี้ร้องเพลงเพ้อกว่าผมอ่ะแล้วในโลกล่มเนี่ยโห7 billion people เนี่ยมันจะมีสักคู่แข่งกี่คนกันตั้งแต่นั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมแอบเลยใช่ตอนนั้นผมก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตอยู่แล้วคือผมทำ cover ลงเนี่ยเพื่อนๆไม่มีใครรู
1: ้
0: รู้แค่ว่าพ่อแม่น้องสาวใช่ผมไม่กล้าที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นดูเพราะว่าจริงๆเราต้องลงแล้วเราต้องแชร์ให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับเพื่อให้เพื่อนไปแชร์ต่อเองเนี่ยแต่ผมไม่กล้าผมกลัวแล้วหลังจากนั้นผมก็แอบอยู่ตลอดเหมือนผมก็พูดอยู่ตลอดว่าเหมือนอยู่หลังกำแพงเหมือนมีกำแพงมากั้นๆอยู่ผมก็ตามระบบของโลกนี้เนาะเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็แผนไปเรียนมหาลัยอะไรอย่างเนี้ยครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จริงๆก็อายุยังน้อยแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อชีวิตมันแบบมันเหมือนเราทำอะไรผิดไปผิดพลาดครั้งใหญ่ไปก็เลยแบบมีความแบบกดดันตลอดพอสักวันนึงเนี่ยผมไปแอบชอบคนหนึ่งใช่เป็นสาวต่างชาติสาวรัสเซียโอ้โหสวยมากผมไปลงรักเขาใช่แต่ว่าลงรักเช่นกันแต่ว่าต่อมาก็อกหักเช่นกันครับผมก็อกหักครั้งแรกที่เจ็บค่อนข้างมากครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยมีความแบบว่าเป็น extrovert ชอบแบบแสดงต่อหน้าผู้คนแบบอยู่ดีๆวันนึงชอบทำตัวแปลกๆเหมือนเพี้ยนเหมือนเด็กเพี้ยนนิดนึงอะครับแบบว่าเหมือนเด็กอกหักแล้วทำตัวเพี้ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมรู้สึกทำตรงนั้นแล้วมีความสุขใช่รู้สึกว่าเอ้ยคนมองเราแล้วแบบเหมือนเราลืมอดีตของเราทั้งหมดอะแล้วก็เหมือนเราเป็นเหมือนเราสามารถโฟกัสกับตรงนี้ได้ 100% นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็ได
1: ้
0: ผมก็เลยหาวิธีครับผมก็เลยหาวิธีอย่างแรกก็คืออ่ะถ้าเป็นนักร้องไม่ได้เราจะทำยังไงให้เป็นแบบว่าเป็นที่คนสนใจเราเยอะขึ้นก็เลยเจอแพลตฟอร์มนึงที่ช่วย YouTube ใช่ตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยตอนนั้นผมแค่ทุกคนที่ดู YouTube แค่รู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้เงินเยอะแล้วก็รวยชีวิตเขาดีรู้แค่นั้นตอนนั้นไม่มีข้อมูลอะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจลองเริ่มทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆ YouTube ข้อดีก็คือไม่ว่าเรามาจากไหนหรือว่าเราพูดภาษาอะไรเราสามารถสร้างอะเคาท์ได้โดยไม่เสียตังค์ใช่อันนั้นคือจุดเริ่มแรกผมก็ลองทำคลิปแรกแล้วลงดูครับเป็นคลิปที่ชื่อว่าเกาหลีเต้นสายย่อผมทำคลิปนี้เพราะว่าหลักๆที่ผมคิดก่อนจะเริ่มทำเนี่ยก็คือแตกต่างจากคนอื่นใช่คีย์หลักของมันคือแตกต่างจากคนอื่นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไม่มีเกาหลีคนไหนเลยแบบเต้นบ้าๆให้คนไทยดูเลยผมก็เลยคิดว่างั้นผมทำเองดีกว่าใช่ผมก็เลยตัดสินใจทำคลิปนั้น

ออกมาแล้วก็ลงครับผมถามว่ายอดวิวดีไหมก็60วิวว้าวน้อยกว่าช่องเพลงแล้วก็สายตาคนอื่นก็เปลี่ยนไปเยอะเลยสายตาคุณครูสายตาของเพื่อนๆสายตาของคนรู้จักก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปนิดนึงแบบว่าทำอะไรไม่เรียนมหาลัยหรอนี่ม.6แล้วนะจะทำอะไรจะทำคลิปมันมีเงินเหรออะไรอย่างเงี้ยผมฟังผมก็เฮ้ยทำไมโลกนี้ค่อนข้างโหดร้ายจังวะคือผมจะทำแล้วผมก็จะลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าโลกนี้อะไรคือโลกแห่งความเป็นจริงใช่จริงๆที่ผ่านมาผมก็คิดว่าโลกนี้มันธรรมดาปกติทั่วไปแต่จริงๆแล้วผมเริ่มนึกได้ว่าบางสิ่งในโลกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราบางสิ่งในโลกนี้มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสำหรับเรา 100% ก็เลยทำไปเรื่อยๆ

0: 60วิว30วิว100วิว
1: โ
0: อ้6เดือนไม่ถึง 1,000 ซับ
1: ว้าว
0: ใช่ไม่ถึงเลยคือก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผมลงคลิปทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ว่าจะไม่ได้ตังค์ผมก็ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วก็คุณครูก็เริ่มไม่ชอบแบบผมไม่สนใจเรียนเลยเกรดผมดรอปมากจริงๆผมเคยเป็นเด็กที่แบบได้เกรด4ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ดรอปลงมามากคุณครูก็ยึดคอมบ้างไม่ชอบผมบ้างแบบไร้สาระบ้างแล้วก็แบบพอมีรายได้ก้อนแรกจาก YouTube อ่ะครับคือหลายคนก็คงจะคิดว่ามันเยอะแต่ว่าความเป็นจริงมันประมาณ25สตางค์รายได้ก้อนเลยครับ25สตางค์ทํามาสักพักประมาณ3เดือนรายได้เพิ่มขึ้นมา7บาทเพื่อนๆเซลว่าซิมทํามาครึ่งปีมึงซื้อน้ําเปล่าได้แล้วผมก็เลยแบบโอ้ my god ลวกแห่งความเป็นจริงมันค่อนข้างโหดร้ายสําหรับผมใช่ผมคิดอยากจะไม่อยากทํามาเยอะมากเพราะว่าจริงๆการที่แบบว่าเราทําคอนเทนต์นึงเนี่ยมันยากมากเพราะว่าเราต้องคิดคอนเทนต์เราต้องออกมาตั้งกล้องถ่ายแล้วก็ต้องเอดิตติ้งแล้วก็ต้องครีเอทีฟมากๆในการสร้างปกสร้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เชื่อมันในตัวหมายเลขตัวนั้น7บาทอ้อผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนั้นลองทําต่อละกันนั้นลองแบบไหนๆก็ทํามา7เดือนแล้วเราจะทําอีก7เดือนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั้นก็ลองแบบทุ่มเท7เดือนสักพัก7บาทก็กลายเป็น 7,000 ใช่กลายเป็น 70,000 ว้าว 700,000 แล้วก็ผมก็หลังๆก่อนจะจบม.6 เนี่ยสายตาคนพวกนั้นก็หายไปเลยคนเปลี่ยนมุมมองมากเลยคนแบบว่าอยู่ดีๆก็ชื่นชมผมมากขึ้นทํามาสักพักก็เริ่มมีคนดูครับผมเริ่มมีคนดูตั้งแต่ช่วงที่ทําคลิปเกาหลีดูหนังผีไทยคนเดียววันนั้นน่ะตั้งแต่เช้าผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค่อนข้างกดดันแล้วพอมานั่งดูชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็เอากล้องจับหน้าเรียกตลอดเนี่ยออกมาตลกมากครับผมคนแชร์กันในเฟซเป็นหมื่น 20,000 30,000 50,000 ใช่หลังจากนั้นผมก็เลยเริ่มดังใน YouTube ด้วยผมก็ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วก็ทําไปด้วยแต่พอทํามาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่แท้จริงเป้าหมายผมชัดเจนก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกใช่แล้วก็มาเปิดบริษัทแล้วก็ทําจริงจังครับผมก็ทํามาทั้งหมด4ปีเนาะก็ทุกวันนี้ก็7ล้านซับสไครเบอร์แล้วแต่ว่าจริงๆผมถ้าถามผมตรงๆก็ปีนี้เป็นปีที่เริ่มจริงๆใช่เริ่มแบบว่าเหมือนเราทุ่มเท 100% ไม่ได้แบบว่าเราทำแบบเล่นๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นแบบเป็น professional มากขึ้น
0: เป็น professional มากขึ้นแบบศึกษามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้มากขึ้น
1: มีระบบอะไรมากขึ้น
0: ใช่
1: เป้าหมายเมื่อกี้ที่บอกว่าพอเราเป้าหมายชัดนะเราเลยลาออกมาไม่เรียนละคำว่าเป้าหมายชัดของคิวเทคืออะไร
0: เป้าหมายผมก็คือก่อนผมจะไม่รู้ว่าจะพูดคำนี้ได้หรือเกษียณเนาะในวงการ YouTube คือวงการ YouTube คำว่าเกษียณเนี่ยมันค่อนข้างไม่ใช่แบบ50 60เกษียณนะแต่ว่าถึงเวลาคุณต้องเกษียณเองไม่มีใครบอกว่าคุณเกษียณหรอก
1: ค
0: ุณเป็นคนตัดสินใจคนเดียวใช่ผมก็เลยคิดว่าก่อนเราจะเกษียณเนี่ยเราแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นต่อดีกว่าใช่ก็อยากเป็นโค้ชบ้างครับผมเป็นโค้ชที่แบบว่าสอนเรื่อง YouTube กับอนุชนเนาะเรียกแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าวงการ YouTube

ไทยเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นผมอยากให้วงการประเทศไทยเนี่ย YouTube เนี่ยกว้างขวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้นซึ่งก็คิดดูแล้วไม่มีใครทำได้ยกเว้นยูทูบเบอร์เอง

0: ไอการที่เรานิยามตัวเองมันไม่ใช่ความจริงอ
1: ่
0: ะถูกไหมเราสามารถที่จะพลิกเป็นใครก็ได้ที่เราต้องการอ่ะ
1: ใช่ครับจริงๆผมมองว่าส่วนใหญ่นะครับ 100% เลยเราตัดสินตัวเอง
0: ถูกต้อง
1: จากคำตัดสินของคนอื่น
0: ถูกต้อง
1: ใช่แต่จริงๆก็ผมว่าเราอยากเป็นอะไรเราก็เป็นอะไรก็ได้

0: ักจะสอนเด็กเสมอว่าใครด่าเราเราไม่เจ็บหรอกแต่มันจะเจ็บตอนที่เราไปเชื่อเขานั่นแหละฉะนั้นวันนี้เด็กๆที่ใครก็ตามที่ดูอยู่นะคะครูเขาอยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเผลอนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนขี้อายนะฉันเป็นคนไม่กล้าพูดลองนิยามใหม่เลยลองบอกเลยว่าฉันจะทำมีเป้าหมายให้ชัดก่อนเหมือนที่พี่คิวเทมีนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะรู้ว่าแล้วจริงๆถ้าให้พูดถึงตัวเองเรานิยามคาแรคเตอร์ตัวเองว่าเป็นคนแบบไหน
1: คนดูผมจะมีนิยามว่าเกาหลีบ้า เป็นเกาหลีที่มีพลังล้นเน
0: า
1: ะคือผมถามว่าเป็นตัวของผมไหมก็เป็นตัวของผมตอนที่อยู่กับเพื่อนๆก็เป็นตัวของผมตอนที่แบบมีความสุขมากๆใช่ครับผมก็จะมี energy ออกมาตลอดแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็ผมเลือกผมแล้วผมก็ชอบตรงนี้เพราะว่าจริงๆการที่เรามี energy เยอะเนี่ยล้นเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ได้ energy ของผมไปด้วยคือหลายคนก็บอกผมว่าพอมาดูคลิปไอซิมเนี่ยคิวเทโอป้าเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าลืมไปเลยว่าเศร้าเรื่องอะไร

0: มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโรคติดต่ออ
1: ่าใช่ใช่
0: เราอยู่กับคนพลังงานดีเราก็จะได้พลังงานดีๆมาด้วยทีนี้ครูอยากถามนิดนึงเพราะว่าเราทำงานไปด้วยช่วงที่เราทำช่องเนี่ย4 ปีเนาะตอนนั้นอยู่ประมาณม .5
1: ม .6 เพิ่งขึ้นม .6 เลย
0: เพิ่งขึ้นม .6
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วเราแบ่งเวลายังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าช่วงนั้นก็ผมบ้านิดหน่อยผมไม่วางคอมเลยครับผมก็จริงๆถ้าไม่มีเวลาจริงๆผมจะจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะผมก็ขอครูไปห้องน้ำก็ไปนั่งตัดต่อในห้องส้วมฟังคนอื่นไปด้วยก็นั่งตัดต่อเงียบๆในห้องน้ำเพราะว่าจริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะแล้วผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
0: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
0: หัวอยากรู้นิดนึง
1: ครับ
0: ไอ้ตอนแรกที่เราลงไปเนี่ย60วิว30วิวอะไรเราพูดอะไรกับตัวเองที่ทำให้เราทำต่อเพราะหลายคนเป็นแบบนี้ถอดใจหมดละ
1: ถ้าผมมองก็คือผมอยากเป็นบางสิ่งในโลกนี้ใช่จริงๆอธิบายค่อนข้างยากจริงๆผมคิดซะว่าผมอยู่ในวงกลมตลอดแล้วผมก็อยู่ตรงกลางนี้ผมมองได้แค่บางสิ่งบางอย่างที่สังคมนี้ให้มาที่พ่อแม่ให้มาแต่ผมไม่เคยมองออกไปเลยผมลองมองว่ามองไกลๆดูว่าแบบจริงๆคนเราเกิดมาทําไมเราแล้วเราแบบเรียนมหาลัยจบก็มันก็เหมือนคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าเราจะเป็นเหมือนคนอื่นได้ไงที่แบบว่าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองคิดว่าเออจริงๆก็ไม่มีใครราบรื่นเลยเหนื่อยทุกคนแย่กว่าผมเยอะคือผมแค่ขี้หมดผมพูดตรงๆใช่ก็เลยคิดว่าแบบทําต่อดีกว่าแต่ผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ใช่ที่ผมพูดอย่างนี้หรอกใช่จริงๆถ้าจะให้ฝากนะครับว่าคนอยากทํา YouTube อ่ะก็ลองเริ่มทําดีกว่าใช่เพราะผมเป็นคนที่แบบว่าเราต้องลองดูก่อนศึกษาก่อนดีกว่าศึกษานู่นนี่นั่นไปดูคนนี้บ้างดูคนนี้ฟังบ้างดูคนนี้ฟังบ้างสุดท้ายเขาพูดเหมือนเดิมตลอดต้องลองเริ่มทำ

0: สบความสำเร็จ
1: โอเคมีคอนเทนต์หนึ่งครับผมซึ่งไม่เคยทำแต่ว่าผมลองคิดจะร้องเพลงตอนนั้นเพลงวานเกตื้นกำลังมาแรงใช่แต่ว่าผมตัดสินใจว่าลองเปลเป็นภาษาเกาหลีดีไหมแล้วก็ลองลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลองทำแล้วก็ลงปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แบบมากก็คือล้านวิวแต่ปาไป20ล้านคนกดไลค์เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออจริงๆเรื่องดีไม่รู้มาตอนไหนอยู่ดีๆมันมาเองเฉยใช่อันนั้นคือคอนเทนต์แรกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จที่เพิ่มยอดซับได้แบบ 2-3 แสนซับในอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรลองวิเคราะห์หรือ
1: น่าจะเป็นตรงที่ว่าคนไม่ค่อยเห็นมุมที่เท่ของผมมุมร้องเพลงจริงจังของผม
0: และคือเพลงนั้นมันก็ดังอยู่แล้วด้วยมันยิ่งแบบต่อยอด
1: ใช่ครับยิ่งต่อยอดยิ่งไปด้วยกันยิ่งเพลงนี้ดังยิ่งเพลงผมก็ดังไปด้วย
0: ร้องได้ไหมอ่ะร้องตอนนี้ได้ไหม
1: อ๋อร้องก็มันจะร้องประมาณนี้โอ้ไม่ได้ร้องมาแล้ว

ราได้ดูแล้ววิเคราะห์ของตัวเองคลิปที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะลองนึกมาสักคลิปหนึ่งลองช่วยวิเคราะห์ให้ครูฟังทีซิว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คลิปนั้น

0: ชอบ
1: เขินมากเลย
0: นี่ขนาดร้องเพราะขนาดนี้เพื่อนข้างๆยังมาร้องเพราะกว่าอีกอะเนี่ย
1: โอ้ผมว่าผมเจอคนที่ร้องเพราะไปหน่อย
0: อันนี้ถ้าเกิดครูจะสรุปวิเคราะห์ให้ว่ามันมายังไงก็คืออย่างที่บอกแหละว่าหนึ่งของแปลกบวกของดี
1: ครับ
0: ของดีก็คือเรามีต้นฉบับที่มันดนตรีมันดีคุ้นหูแล้วเราก็ไปต่อยอดด้วยความแปลกด้วยความเป็นภาษาเกาหลี
1: ใช่ครับ
0: ก็เคยเห็นแต่แบบเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตมันเบอร์หล่อซะงั้นโอป้าจริงซะงั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบบวกเข้าไปเลยถ้าจะให้พูดจุดเด่นของคำว่าตัวเรา
1: ครับ
0: คิวเทโอป้าเนี่ยอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คนลองวิเคราะห์ตัวเองอะไรคือจุดเด่นในตัวเราที่ทำให้คนอยากติดตามเรา
1: ผมว่าความไม่เบื่อที่ผมรู้สึกว่าไม่เบื่อก็คือผมเริ่มมาจากใส่ชุดนักเรียนต่อมาใส่ชุดมหาลัยต่อมาใส่ชุดทำงานคือค่อนข้างมีไทม์ไลน์นิดหน่อยครับแบบว่าเหมือนเราดูหนังเรื่องนึงยาวๆมากๆมาดูว่าเด็กคิวเทลป้าเนี่ยเขาประสบยังไงบ้างเขาเจอปัญหาอะไรบ้างจริงๆผมเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆก็อะไรที่พูดได้ก็ทำคลิปแบบสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าไฟไหม้กล่องมาเคยมีแบบบ้านไฟไหม้เล็กๆอะไรอย่างดีก็ทำคลิปออกมาเจอปัญหาอะไรบ้างเจอผู้หญิงแบบไหนบ้างก็แบบเล่าเรื่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างใช่ก็มีแล้วก็แชร์เป้าหมายกับคนดูให้คนดูแบบว่าอินกับเป้าหมายนั้นไปด้วยถึงจุดที่เราถึงเป้าหมายนั้นจริง
0: ๆเอาล่ะค่ะวันนี้ก็จริงๆแล้วคิวเทก็ได้บอกไปแล้วแหละว่าถ้าอยากจะทำก็เริ่มเถอะ
1: เริ่มทำเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมองอย่างนี้มากกว่าส่วนใหญ่คนเลิกทำอยู่แล้วเพราะอย่างแรกก็คือเราต้องทิ้งความคิดที่เรามีอยู่ทิ้งค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าเราดูในเชิงบิสเนสเนี่ยเราขายของเท่าไหร่เราจะได้กำไรเท่านั้นแต่ YouTube มันไม่ใช่อย่างนั้นเราลงทุนไปพันนึงเอาพุทออกมา10บาทก็ได้ลงทุนไปพันนึงเอาพุทออกมา1แสน1ล้านก็ได้อันนี้ไม่มีใครรู้ใช่ซึ่งถ้าเงินเป็นแรงบันดาลใจทำ YouTube เนี่ยก็ยากมากเพราะว่า input output ต่างกันมากๆแต่ว่าถ้าให้มองว่าเราจะทําด้วยความชอบหรือมีเป้าหมายจริงๆไม่ใช่เป้าหมายเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงครับผมแต่ถามว่าเงินก็ไม่ผิดผมไม่เคยมองไม่ดีว่าเงินเป็น motivation ก็เป็นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าผมแค่บอกมันไม่เวิร์คในวงการ YouTube เพราะว่า input กับ output มันต่างกันคุณจะปวดหัวมาก
0: มันคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้ฉะนั้นก็คือขอให้มีพื้นฐานคือรักในสิ่งที่ทำ
1: ต้องรักมากๆครับผม
0: ถึงจะพาให้เราไปในเส้นทางนี้ได้
1: ใช่ครับ

0: ป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่เหลือคราบคนที่บอกว่าเคยขี้อายมาก่อนเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้มาที่นี่ครับผม
0: มันเป็นความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแบบตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวนะคะวันนี้สิ่งที่พวกเราครูมั่นใจเลยทั้งตัวครูแล้วก็คนทางบ้านจะได้ไปแน่ๆเลยคือหลักคิดของเด็กผู้ชายคนนี้หลายคนนะคะชอบบอกว่าผมก็ไม่อยากเรียนมหาลัยละผมออกถ้าออกอ่ะ

0: ทําให้ได้อย่างนี้นะคําว่าทําให้ได้อย่างนี้ไม่ได้แปลว่าให้ไปวัดที่ผลสําเร็จครูอยากให้พวกเราดูที่ความตั้งใจของเขานะหลักที่เขาบอกว่าหลักที่จะทําให้คนสําเร็จมีอะไรบ้าง1มีแค่4ข้อ1จงรักในสิ่งที่ตัวเองทําที่เราเรียกว่าฉันทะนะรักเขารักมั้ยชัดมากนะเขารักเขาอินกับมันเหลือเกินใช่มั้ยฉันทะปุ๊บเขาต่อด้วยอะไรวิริยะหรือการทําความเพียรคือทําซ้ําเราจะเห็นเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาจิตเขาจะอยู่จิตตะแปลว่าโฟกัสเขาจะอยู่กับเรื่องที่เขาชอบแล้วเขาทำมันซ้ำๆเขายอมเสียสละเพื่อนไปเที่ยวเขาไม่เที่ยวเราทำได้ไหมเพราะคนบางคนเป็นอย่างนี้นะคิวเท
1: ครับ
0: ฉันอยากประสบความสำเร็จฉันไม่อยากเรียนต่อแต่ฉันก็ทำ50-50เนี่ยมันไม่ได้คือมันแค่ไม่อยากเรียนไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาเห็นแค่ว่าทางที่เขาจะไปเป้าหมายเขาชัดการเรียนไม่ได้ของเขาแต่เขาทุ่มเทให้กับทางที่เขาไปเขาอดได้เขารอได้เขาทนได้นะเขายังทำสิ่งที่เขาทำอยู่อย่างต่อเนื่องเห็นไหมคะนี่คือสูตรของสำเร็จนะรักทำซ้ำจิตใจโฟกัสอยู่เรื่องเดียวและตัวสุดท้ายสำคัญมากคือวิมังสาวิมังสาแปลว่าการ analyze การประเมินวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยฉันทำอะไรพลาดไปตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอ๋อตอนม.3 ฉันมาร้องเพลงเฮ้ยไม่ได้เว้ยสิ่งที่เขาหาคืออะไรคะเขาหาจุดน่าอิจฉาจำได้ไหมที่ครูเคยสอนไปจุดน่าอิจฉามนุษย์เราทุกคนมีจุดที่น่าอิจฉาเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาเลยคืออะไรความเป็นเกาหลีแล้วเขาก็ดูซิมีใครยังไม่เคยทำอะไรบ้างอ๋อเกาหลีมาทำอะไรเต้นสายย่อมาร้องเพลงคือเขาใช้จุดน่าอิจฉาของเขาได้อย่างคุ้มค่ามากมากค่ะแล้วมันเลยทำให้วันนี้ผู้ชายคนนี้จากเด็กที่เคยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกพาตัวเองมาเป็นยูทูบเบอร์มีทรัพย์เกือบ7 ล้านทรัพย์และที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากเป้าหมายของเขาจะชัดเจนแล้วเป้าหมายของเขาเห็นไหมคะที่ครูเคยบอกไว้เสมอว่าคนเราอ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จเป้าหมายต้องใหญ่กว่าตัวเองเสมอเป้าหมายของเขาคือการที่อยากจะพัฒนาให้คนไทยได้มีโอกาสเติบโตในช่องทางของยูทูบเบอร์เหมือนที่เขาประสบความสำเร็จมานะคะคนเราเมื่อคิดอะไรใหญ่กว่าตัวเองก็จะทำให้ตัวของเราใหญ่ขึ้นเสมอเหมือนกับเวลาถ้าเราอยากเราไปกดคนอื่นตัวเราก็ต่ำลงถูกไหมแต่ถ้าเราส่งเสริมคนอื่นเนี่ยตัวเราก็ยืดขึ้นนั่นคือ mindset ของคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉะนั้นวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้จากเด็กน้อยคนนี้ที่ความคิดไม่น้อยเลยนะคะเราเอาไปลองทำตามดูลงมือทำรักในสิ่งที่เราทำซ้ำๆเดี๋ยววันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็จะซื่อสัตย์กับเราเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคิวเท
1: ขอบคุณมากครับผม
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากดีใจครับผม
0: มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรามากๆนะคะพวกเราอยากรู้ว่าในอาทิตย์หน้าเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลเจ๋งๆคนไหนมานั่งมาแชร์ความรู้ให้กับพวกเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราคอยติดตามใน The Speech Idol ค่ะเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคิวเท
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ล้วก็น้องๆทุกคนหรือว่าใครๆก็แล้วแต่ที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับทุกคนก็ให้แอดไวซ์ได้แค่คำเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเริ่มทำเลยครับผมถ้าคุณเริ่มทำก็จะได้เปรียบเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะคนอื่นก็จะคิดเยอะไงว่าจะทำอะไรดีนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณเริ่มทำอ่ะได้เปรียบชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเริ่มทำก็คือรักในสิ่งที่คุณทำแล้วก็สม่ำเสมอครับแล้วจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาพวกเราแน่นอนสู้ๆครับผม
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: ตั้งแต่เริ่มภาคมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ย
4: ประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
3: พันเลยเหรอ
4: ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่ง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไวบางคนวิ่งเลี้ยงดีถ้าตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้าโกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: ชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงแล้วมันอ่ะมันได้อ่านคนอ่ะ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลก
3: ก่อนหน้านี้คือแบบเราเคยเห็นไอซ์ฮอกกี้แบบผ่านตามแบบทีวีหรือได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วแบบกีฬาเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างคนที่เล่นเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าคอมมูนิตี้ที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยคือพอแบบเรามาถึงปุ๊บก็เจอกับพี่นุ้ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราอยากลองที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยสำหรับกีฬาชนิดนี้คือเราต้องสเก็ตให้ได้ก่อนเราต้องไปเริ่มจากแบบเบสิกของการแบบทำไอซ์สเก็ต
1: แน่นได้อีกแล้วเราจะคอนโทรลเท้าได้ดีขึ้นไปเวลาเลี้ยวงอเข่าครับงอเข่าบิดไหล่นิดนึงเวลาเลี้ยวบิดไหล่ทีเดียวดีใช้ได้อันนี้เดี๋ยวหัดเบรกนิดนึงคราวนี้พี่อยากได้อย่างเงี้ยรอบลานเอาแค่รอบเดียวเพราะมันจะเหนื่อยเนี่ยงั้นดูนะสเก็ต1 2 3ไหลก่อนไหลแล้วลองเบรกให้หยุดยามนับ1ถึง4ให้หยุดอ่ะเนี่ยไหลมา1 2 3 4ให้หยุด
3: คือพอเริ่มสไลด์ได้แต่ว่าแบบเบรกมันแอบยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้แรงจากขาในการเบรกอ่ะซึ่งมันเหมือนมันยังจับจังหวะไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่เขาบอกว่าท่าเริ่มถูกแล้วเพียงแต่ว่าเรายังควบคุมแบบแรงของเราไม่ค่อยได้กับมันก็จะมีท่าที่เหมือนแบบโพสเจอร์เราไม่ค่อยชินเช่นว่าพอมันเบรกปุ๊บ

0: ปึ๊บแล้วมันต้องเอียงไหลเพื่อทิ้งน้ำหนักมาเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองสไลด์ต่อดีกว่าให้พี่นุ้ยช่วยดูต่อพอได้เริ่มลองเบสิกที่เราได้สเก็ตไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพี่นุ้ยเขาก็ให้มาเจอกับโค้ชคิมที่เป็นโค้ชที่สอนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยด้วยซึ่งโค้ชคิมนี่ก็สอนผมตั้งแต่เบสิกเลยว่าการจับไม้ของไอซ์ฮอกกี้จะเป็นยังไงการที่เราจะต้องทรงตัวหรือวางโพสเจอร์เวลาที่เราเล่นไอซ์ฮอกกี้มันควรจะเป็นยังไงรวมไปถึงว่าเรียกว่าใช้ไม้ในการแบบเลี้ยงลูกจับลูกว่าเราควรจะต้องแบบจับยังไงตีไปยังไงได้ลองทำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับตอนที่เราไปเล่นฟอร์บอลฟอร์บอลว่ายากแล้วนะเจอไอซ์สเก็ตไปนี่โอ้โหยากกว่าแต่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่แบบพอเราเริ่มจับจังหวะได้ในการแบบค่อยๆเลี้ยงไปได้มันเริ่มแบบสนุกขึ้นเพราะว่าพอมันจังหวะมันได้มันเหมือนแบบเฮ้ยบางจังหวะมันเหมือนเราลอยได้ตะกี้พี่นุ้ยให้ผมแบบลองไถเรือฟืนสเก็ตไปเบื้องต้นแล้วครับ
1: ครับ
0: แต่ต่อไปอยากลองดูฮอกกี้ครับว่าถ้าจะเริ่มต้นแบบเบสิกสุดๆเลยต้องเริ่มยังไงดีครับจับไม้ยังไง
1: จับไม้ก็มือข้างบนอยู่ฝั่งนั้น
0: ตรงนี
1: ้มือล่างอยู่ตรงกลาง
0: โอเค
1: พยายามแบบเลี้ยงลูกพักมาแบบนี้อันนี้เริ่มเบสิกเลย
0: โอเคครับ
1: แบบพาฟิวลูกพักพาฟิวไม้หลังจากนั้นก็สเก็ตไปด้วยไปกับลูกพักด้วย
0: เริ่มสเก็ตไปด้วย
1: ใช่ใช
0: ่
1: เริ่มวิ่งไปใช้ลูกพักอยู่แบบเต็มไม้เต็มหน้าไม้ถือตะลูกพักไม่เด้งข้าม
0: มันจะปวดหลังนิดนึงใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ใช่คือว่าเราต้องก้มคือว่าเหมือนแบบเราต้องเอาบาลานซ์ลงมาข้างล่างเพื่อแบบบาลานซ์ต้องอยู่ข้างล่างอยู่เองลงไปพยายามเอามือข้างบนทำแบบเหมือนอันนี้คอนโทรลไม
0: ้อันนี้เป็นตัวคอนโทรล
1: ใช่ใช่ตัวคอนโทรลเหมือนตอนยิง
0: โอเค
1: ตอนยิงหรือรับลูกพักหรือส่งลูกพักตอนนั้นต้องใช้มือล่างเยอะกว่าลูกพักอยู่ไกลจากตัวเราเราก็ต้องเอาเลื่อนมือล่างให้มาข้างบนตอนลูกพักอยู่ใกล้ๆตัวก็มือล่างจะมาตรงข
0: ้
1: างล
0: ่
1: างถ้าลูกฝั่งซ้ายมือล่างจะอยู่ข้างบน
0: ถ้าไกลหน่อยจะมือจะขึ้นมาข้างบนเพราะว่ามันจะได้มีไม้จะได้ยาวขึ้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับคอนโทรลลูกพักที่ไวเราได้ฟิลที่ลูกพัก
0: เราก็รู้สึกว่าจริงๆพอเรามีไม้อ่ะมีไม้ฮอกกี้อยู่กับตัวรู้สึกว่าการทรงตัวมันง่ายกว่าตอนที่เราสเก็ตเปล่าๆด้วยไม่รู้เพราะว่ามันเหมือนมีอะไรมาคอยค้ำให้เราแบบมีการถ่ายน้ำหนักได้มากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกเราคล่องขึ้นแต่ว่าท่าก็ไม่ได้เลื่อนเท่าไหร่นะอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบเรารู้สึกตอนที่เราทำซึ่งพอได้ฝึกเลี้ยงลูกกับโค้ชคิมไปมาโค้ชคิมก็ให้มาฝึกสเต็ปต่อไปคือการรับส่งลูก
1: ส่งลูกพักแบบนี้เหมือนเอาไม้ไว้ข้างหลังลากลูกพักส่งมาให้ใช่

0: แป๊บนึงพยายามเอาไม้มาข้างหลังนิดนึงลากลูกพักด้วยลากลูกพัก
1: ก็คือเป็นการแบบตีไปแล้วเราก็ต้องคอยรับเปิดหน้าไม้รับพยายามดึงก่อนตีคือเราต้องดึงลูก

0: มาข้างหลังแล้วก็ลากไม้ไปในการส่งกลับไปเพื่อให้มันมีแรงมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนไปอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าก็สุดท้ายพอได้แล้วเราไปลองสเต็ปต่อไปกันดีกว่าก็คือได้ไปลองการยิงประตู
1: เดี๋ยวนี้เราจะฝึกเบสิกยิง
2: เราจะเลี้ยงลูกพักวนโคนกลับมายิงเลี้ยงลูกพักที่เราทำตรงนั้นเหมือนการเลี้ยงวนกลับมาขึ้นมาลากลูกพักยิงวนขึ้นมายิงเยี่ยมพยายามลากลูกนิดนึงตอนยิงพยายามลากลูกพัก
0: พักก่อนแล้วค่อยยิงใช
2: ่ใช่เอาแรงจากข้างหลังมาข้างหน้าด้วยตอนยิงยัง
0: โค้ชทีมเขาจริงถ้าจะเล่นฮอกกี้ให้เป็นแบบแข่งทีมได้มันอาจต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ต้องใช้เวลาหลายเดือนต้องได้เบสิกต้องแบบแข็งแรงก่อนหลังจากนั้นไปเล่นฮอกกี้ได
0: ้แต่วันนี้เราลองเบสิกแบบเบื้องต้นสุดๆเลย
2: ใช่ครับ
0: เราก็อาจจะทำได้แค่ลองเล่นเกมชาเลนจ์ดูว่าวันนี้ถ้าผมเลี้ยงแล้วก็ยิงประตูโดยมีน้องเป็นโกให้เนี่ยจะทำได้สักกี่ลูกไป

้องรีบลากลูกพักแรงๆ3ใจเย็นๆใจเย็นๆมาใกล้ๆกอลากลูกยิง

0: เท่าไหร่ครับ
1: 5โลก
0: 5โล
1: เหนื่อยไหม
0: ตอนนี้นะครับก็ชาเลนจ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยิงไปได้5ลูกแรกๆคือเราใจร้อนอ่ะเหมือนพอเราใจร้อนแล้วทุกอย่างมันแบบมันโลกไปหมดเลยการเลี้ยงก็คือแบบทรงตัวไม่อยู่ลูกแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วพอมันเสียการทรงตัวปุ๊บเวลาเราจะจับลูกเพื่อยิงเงี้ยมันก็เสียจังหวะมันก็เลยแบบยิงไม่เข้าแต่ตะกี้แบบพอโค้ชทีมบอกว่าการเล่นแบบไอซ์ฮอกกี้เนี่ยบางทีการจะทําประตูอะไรเงี้ยทุกๆอย่างน่ะมันต้องใจเย็นๆมันต้องค่อยๆไล่จังหวะมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอเราค่อยๆใจเย็นๆตั้งแต่แบบเราเลี้ยงลูกค่อยๆแบบไหลค่อยๆจับองศาตั้งลูกแล้วก็แบบเบรกลูกก่อนจะยิงอะไรเงี้ยมันก็จะมีสมาธิแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ยังวิธียิงก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยแม่นเพราะมันต้องลากไม้อะไรเงี้ยปวดหลังล่างมากตอนนี้เพราะมันต้องย่อตลอดเวลาก็เลยอาจจะแบบทําได้แบบไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าได้ตั้ง5ลูกก็เกินคาดอยู่ซึ่งพอคุยกับโค้ชคิมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบ 1-2 ชั่วโมงมันแบบมันเพียงพอต่อการเล่นหรือการมาลองไหมจริงๆมันไม่พอถ้าเราอยากที่จะเล่นไอซ์ฮอกกี้จริงๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะเล่นได้แบบ

0: เป็นเกมเป็นแบบผู้เล่นจริงๆอ่ะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องปูเบสิกอย่างแรกเลยคือเรื่องของการฝึกเบสิกของไอสเก็ตที่ต้องใช้เวลาแบบอย่างน้อยนะ2 3 4เดือนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่ออย่างน้อยถ้าเราแบบรู้วิธีการเราคุ้นชินกับการที่แบบอยู่บนไอสเก็ตแล้วก็อยู่บนน้ำแข็งเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนไหวในการเล่นไอซ์ฮอกกี้มันง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเบสิกแรกเราแข็งแรงปุ๊บการที่เราเริ่มจับไม้การที่เราเริ่มมีลูกเนี่ยเหมือนพื้นฐานเราแข็งแรงแล้วอะเราไม่ต้องกังวลว่าแบบเดี๋ยวเราจะล้มจากการเล่นไอซ์สเก็ตมันจะกลายไปว่าเราจะจับไม้ยังไงให้ถูกต้องเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้คู่ต่อสู้แย่งเราไม่ได้หรือเลี้ยงลูกยังไงให้คล่องและรวมไปถึงยิงยังไงให้แรงมากกว่ามันก็เลยเป็นกีฬาที่ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามในการที่จะเล่นถ้าสมมติเราอยากที่จะจริงจังกับมันอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้จริงๆผมได้มีโอกาสได้ดูน้องๆเยาวชนทีมชาติไทยเขาเล่นทีมกันจริงอันนี้เขาเป็นแข่งแบบอะไรแล้วครับเหนื่อย
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นการแข่งทีมอะค่ะ
0: แข่งทีมมันเล่นทีมอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็จะมีฝั่งละ5คนแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูฝั่งละคน
0: อย่างคนที่เป็นโกก็คือขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกัน
1: ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็คือวิ่งขึ้นมาได้แต่ว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะจะเป็นคนจดเวลาในการที่โกเปลี่ยนเพราะว่ามันมีผลกับสแตทพอสมควรนะคะแต่ว่าโกเนี่ยจะเปลี่ยนน้อยส่วนใหญ่เพราะว่าทีมนึงจะมีโกแค่คนเดียวโกจะไม่ค่อยเปลี่ยนโกส่วนใหญ่จะยืนยาวเลยค่ะ
0: แล้วจริงอย่างตำแหน่งในฮอกกี้ในทีมนึงครับมันจะมีตำแหน่งอะไรบ้าง
1: ก็จะมีเซนเตอร์นะคะเซนเตอร์ที่จะเป็นคนคอยแย่งลูกกับทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาอันนี้เราเรียกว่าเซนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาเราเรียกอันนี้ว่าเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นกองหน้าแล้วก็จะมีกองหลัง2คนกองหลังฝั่งซ้ายฝั่งขวาอันนี้เราเรียกว่าดีเฟนส
0: ์แล้วก็โกอีกหนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็โกสมมุติว่ามีเพื่อนส่งให้กองหน้าเราแล้วยิงเข้าคนที่ส่งกับคนที่ยิงจะได้คนละแต้มเท่ากัน
0: อ๋อก็คือเป็น2แต้มเลย
1: ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ส่งเนี่ยไปโดนฝั่งตรงข้ามตัดออกแต่ว่าลูกกระเด็น
0: ไปโดน
1: เพื่อน
0: กอง
1: หน้าเรายิงเข้าอันนั้นคนส่งจะไม่ได้แล้วก็คือมันจะต้องเป็น perfect pass พอสมควรคือส่งโป๊ะโป๊ะยิงโดยที่แบบไม่โดนตัดอย่างเงี
0: ้
1: ยค่ะ
0: แล้วอย่างนี้เวลาที่แบบนักกีฬาเขาฝึกกันจริงๆมันก็คือเน้นการแบบเป็นทีมเวิร์คสุดๆเลย
1: ใช่ค่ะเป็นกีฬาที่ทีมเวิร์คจะวันแมนโชมัน
0: ไม่ได้
1: มันไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้คนที่ทำเกมคนเดียวโดนอัดก็แย่และทีมทำอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมให้เป็นระบบทีมให้มากที่สุด
0: แต่มันดูเป็นกีฬาที่ใช้แบบหลายอย่างมากเลยทั้งความไว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แรง
1: ใ
0: ช้แบบสมาธิตลอดเวลาว่าจะต้องทำยังไงดูแบบ
1: ก็มีคำกล่าวว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นยากที่สุดในโลกมันใช้ทักษะหลายอย่างแค่สเก็ตมันก็ยากแล้วที่เราก็จะมาเพิ่มลูกเพิ่มไม้เพิ่มความเร็วถ้าในเล่นในระดับที่มันสูงมากๆเนี่ยเลี้ยงลูกต้องไม่มองลูกแล้วจะต้องมองเกมมองมีใครจะวิ่งมาแย่งไห
0: ม
1: เลี้ยงไปต้องมองแล้วข้างหน้ามีใครบังไหมเพราะนั้นตาจะมองลูกตลอดเวลาไม่ได้
0: มันต้องมีความเคยชินมีความแบบไม่งั้นเราก็จะช้ากว่าคู่ต่อสู้
1: ใช่ไหมใช่แล้วบางทีก้มหน้าก้มตาเลี้ยงเนี่ยเราจะโดนเขาอัดได
0: ้อย่างเซตหนึ่งนี่เล่นกี่นาทีครับ
1: ถ้าโดยสากลเนี่ยจะระดับที่ไม่ซี่ถึงระดับนานาชาติเนี่ยจะประมาณ15นาทีแต่ส่วนใหญ่นานาชาติเนี่ยจะพีเรียดหนึ่งมัน20นาที1เกมจะมี3พีเรียด
0: 1เกมมี3พีเรียดเราเล่นกี่เกมอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะเล่นบอลละเกมก็มันก็เต็มที่แล้วเราขึ้นอยู่กับทัวร์นาเมนต์ใช่ค่ะอย่างทัวร์นาเมนต์นึงเนี่ยเราอาจจะเล่นประมาณ5เกมแล้วก็ใช้เวลาแข่งขันประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยเฉลี่ยเขาจะทำให้แข่งแค่วันละเกมเต็มที่ก็คือวันละ2
0: ดูแล้วรู้สึกว่าเก่งจังเลยยังคิดภาพตัวเองลงสนามไม่ออกเลยตอนเนี้ยคงไปยืนแล้วก็ไม่ได้แตะสักลูกแน่นอนเพราะเขาเล่นกันไวมากเลยอ่ะแล้วก็มันนึกถึงตอนผมไปเล่นฟอร์บอลเราแบบว่าขนาดอันนั้นคือเราอยู่บนบกใช่ไหมครับเราอยู่บนพื้นดินธรรมดาและบนสนามปกติอ่ะเรายังแบบวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรือวิ่งไม่ทันเลยแล้วก็แค่จับลูกให้อยู่ก็แบบยากละ อันนี้ยิ่งแบบยากเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไวมาก
1: ลูกมันเปลี่ยนมือกันไว
0: แต่กว่าจะทำแต้มหนึ่งได้ก็มีความยากเหมือนกัน
1: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะคือมันวิ่งอย่างเงี้ยแป๊บนึงเหนื่อยมันต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่สามารถวิ่ง10นาทีได้มัน

0: ปัญหาคนทำได้ยากมากบางทีเราอาจจะไม่ได้ลูกหรอกแต่มีคนอื่นพลาดลูกมาหาเรามันก็มีบางคนวิ่งเลี้ยงดีถ้าตายไม่ได้ยิงก็มีเยอะบางคนยืนเฉยๆหน้า
1: โ
0: อกลูกไหลมาให้ยิงเข้าก็มีอะไรอย่างเงี้ย
2: เวลาที่เราดูข่าวสนามหนึ่งคือมันเป็นกีฬาที่ไวมากเป็นกีฬาที่คุณต้องมีความแบบคล่องแคล่วว่องไวทุกอย่างมันเปลี่ยนแบบวิต่อวิสองคือมันมีความเป็นทีมเวิร์กมากๆคือเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเป็นกีฬาแบบวันแมนโชว์ว่าแบบคุณจะเลี้ยงเดี่ยวทะลุไปเพื่อยิงคนเดียวโอกาสมันยากมากเพราะว่าผู้เล่นในสนามเนี่ยก็จะคอยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันต้องฝึกเป็นทีมแล้วก็มันต้องสังเกตคนรอบตัวตลอดเวลาโค้ชคิมครับวันนี้ในฐานะที่ผมมาเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ฝึกหัด1ชั่วโมง2ชั่วโมงพอเล่นได้ไหมครับวันนี
3: ้น่าจะพอเล่นได้แค่ต้องแบบฝึกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงไปเรื่อย
2: ๆมีเบสิกไปอีก
3: ใช่ๆต้องเรียนเบสิกให้แบบแข็งแรงก่อนถึงจะแบบเล่นฮอกกี้ได
2: ้จริงๆมันต้องเบสิกพวกแบบสเก็ตมันต้องแข็งแรงมากทรงตัวเบรกอะไรพวกนี้
3: ใช่ครับสเก็ตอันนี้สำคัญที่สุดต้องสเก็ตแข็งแรงหลังจากนั้นมาเล่นกับลูกพักไม้อะไรแบบนี
2: ้จริงๆอย่างถ้าผมอยากเล่นแบบจริงจังขึ้นจนแบบเล่นไอซ์ฮอกกี้ได้จริงควรมาฝึกสเก็ตแบบอย่างน้อยแบบกี่เดือนนะครับ
3: 3 4 5แล้วแต่คนครับ
2: ครับจริงๆน้องก็ไอนี่เล่นไอซ์ฮอกกี้กันมานานเท่าไหร่แล้วครับ
4: อย่างไอก็เล่นมาประมาณ6-7ปีแล้วค่ะ
2: 6-7ปี
4: ตั้งแต่แบบ12 11ค่ะ
5: ของเราก็ประมาณ 4-5 ปีนะครับเล่นมาตั้งแต่10ขวบถึง11ขวบเลยครับ
3: เริ่มสเก็ตกับฮอกกี้ประมาณอายุ5ขวบ
2: 5ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
3: 29
2: โอ้ก็24
3: ปีครับ
2: แล้วเป็นนักกีฬาจริงๆนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ10กว่าขวบเกิดที่เมืองนอก
2: ครับ
3: ที่นั่นเป็นแบบเหมือนกีฬา
2: ประจำแบบ
3: ใช่ครับ
2: ประจำถิ่นอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: แล้วเราแบบตั้งใจอะไรไหมครับว่าตั้งแต่เราเริ่มเล่นแล้วเราจะเป็นแบบเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้เลย
3: ใช่ครับแบบเหมือนผมฝันแบบเล่นเป็นแบบอาชีพ
2: คือเป็นความฝันเราเลย
3: ใช่ใช่ครับแต่ผมก็ไปถึงได้ครับ
2: แล้วอย่างส่วนมากเด็กๆที่มาเล่นนี่คือเขาตั้งใจมาเล่นฮอกกี้โดยตรงป่ะครับ
0: ใช่ค่ะก็เริ่มจากมาสเก็ตแล้วก็แบบชอบอยากเล่นฮอกกี้เห็นแบบมีพี่ๆแข่งก็อยากเล่นอยากเรียนเพราะเด็กในที่นี้หลายคนเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่5ขวบ6ขวบทั้งนั้นเลย
2: อย่างแก๊งนี้ก็คือทีมเป็นเยาวชนทีมชาติเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้มีประมาณกี่คนครับที่เป็นแบบเยาวชน
0: เยอะอยู่ค่ะเกิน30 40อ่ะค่ะทั้งผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยสึกประมาณ30กว่าคนขึ้นแล้วก็มันจะไปติดช่วงโควิดที่เราไม่ได้แข่งทีมชาติมันก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแบบสเตตว่าแบบตอนนี้เราจะมีทีมชาติเพิ่มขึ้นมากี่คน
2: แต่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เริ่มได้รับความสนใจเยอะจากแบบเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เรื่องจริงเรื่องแบบโพสเจอร์มีผลครับบอดี้แบบตัวเล็กตัวใหญ
0: ่มีผล
2: เยอะเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: อะไรในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่เราแบบหลงไหลหรือเราชอบในกีฬาเนี่ย
3: คือว่าเป็นแบบเหมือนกีฬามันเป็นกีฬาสนุกกีฬามันมีเพื่อนเป็นกีฬาทีม
2: คือเราชอบอะไรที่มันเป็นทีม
3: ใช่ใช่ครับ
5: ผมไปอยู่อเมริกามาใช่ไหมครับแล้วก็ไปเจอพวกผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะครับก็เลยไปขอเขาเล่นติดใจก็เลยลองถามแม่ว่ามีที่ไทยไหมครับก็เจอครับ
2: ก็เจอแล้วก็เริ่มเล่นเลย
5: ตอนแรกว่าจะเล่นเป็น
2: ฮอบบี
5: ้อดิเรกใช่ครับ
2: อย่างไอครับเริ่ม
4: เอาจริงๆก็คือแบบเริ่มจากการแบบดูการ์ตูนใช่ไหมคะแบบการ์ตูนบาร์บี้แล้วแบบเขาก็จะมีแบบเล่นสเก็ตใช่ไหมคะก็เลยแบบพอเห็นว่ามีลานเปิดก็เลยมาเล่นนะคะตอนแรกก็แบบสนใจเป็นฟิกเกอร
2: ์
4: ค่ะแต่ว่าพอได้มาลองเล่นจริงๆก็ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์มากกว่าการเล่นฮอกกี้แบบได้เจอสังคมใหม่ๆได้แบบได้เล่นเกมแบบมันก็มีสิ่ง
6: มีเพื่อนชวนครับก็เป็นกีฬาที่สนุกครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆด้วย
7: สนุกครับอย่างเดียวเลยเหมือนคนเตะบอลทั่วไปครับ
8: ผมเห็นเพื่อนเล่นนะครับผมเลยอยากเล่นด้วย
9: My friend introduced me to it and I like the power of teamwork and it helped me create lots of friendships
10: ตอนแรกหนูไม่สบายค่ะแล้วก็ไปเล่นสเก็ตพอเล่นสเก็ตแล้วก็รู้สึกว่าฮอกกี้ท้าทายดีก็เลยมาเล่นฮอกกี้คือลูกของเพื่อนสนิทแม่เล่นแล้วมันดูเป็นกีฬาที่น่าสนุกก็เลยมาลองเล่นดูแบบมีสเก็ตแล้วไม่ค่อยชอบเลยแล้วลองมาเล่นฮอกกี้แล้วชอบมากกว่าตอนแรกหนู

0: สนใจก็เลยมาเล่นฮอกกี้คร
1: ับชอบกีฬาที่แบบมีความเป็นทีมสูงครับ
0: มันอ่ะมันได้อัดคนอ่ะ
2: แล้วอย่างโมเมนต์ที่แบบเราชอบเวลาที่แบบเราอยู่ในสนามอ่ะมันคือความรู้สึกอะไรเราชอบโมเมนต์ไหนของการเล่นฮอกกี
3: ้เวลายิงเข้าใช่ไหมครับเขาจะเซเลบเรตกันนะครับก็เพื่อนทุกคนก็จะมาม
2: ุง
3: กัน
2: มาเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหม
4: ชอบความเร็วของการเล่นฮอกกี้อะค่ะแบบเป็นกีฬาที่แบบมีความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นแบบแทบจะตลอดเวลาเลยอะ
2: จริงมันเหมือนเกมมันเปลี่ยนเร็วมากนะคือเราแบบเสียลูกนิดนึงก็คือ
3: มันพลิกไปพลิกมา
2: แล้วทีนี้อยากรู้ว่าแบบพอโค้ชคิมเคยเล่นเป็นนักกีฬาที่ฟินแลนด์มาก่อนใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วพอต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่อากาศร้อนมากคอมมูนิตี้หรือแบบสังคมในไอซ์ฮอกกี้ของสองประเทศนี้มันแตกต่างกันเยอะไหมครับ
5: ก็ที่นี่ก็เหมือนกันที่ไทยมันมีแบบฮอกกี้คอมมูนิตี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนกันคุยกันนู่นนี่นั่นกันเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกที่ฟินแลนด์แค่แบบที่นั่นมีผู้เล่นเยอะกว่าอะไรแบบนี
2: ้คนน้อยกว่า
5: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: และเรื่องแบบ culture เงี้ยครับพอมาเจอ culture แบบคนไทย
5: อันนี้ต่างกันแบบเหมือนที่นั่นแบบที่นั่นเล่นกันแบบเหมือนจริงจังกันเลยที่นี่ก็มีแบบจริงจังด้วยครับ
2: แล้วก็มีแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ด้วยอะไรอย
5: ่
2: างเง
5: ี้
2: ย
5: ใช่ใช่ครับ
3: ประเทศไทยมันเป็นประเทศเมืองร้อนนะครับก็คอมมูนิตี้มันก็
2: ไม่ได้ใหญ่
3: ครับ
4: ค่ะแล้วแบบยิ่งนี่เป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะแบบใช่คอมมูนิตี้ของผู้หญิงก็ยิ่งเล็กเข้าไปอีกยิ่งแบบช่วงแรกๆที่ไอมาเล่นนะคะคือแบบแค่การจะรวมทีมให้ได้แบบเพื่อแข่งกัน2ทีมผู้หญิงอะค่ะก็คือยังแทบจะไม่ได้ก็คือต้องไปรวมกับผู้ชายใช่มั้ยคะแต่ว่าอย่างตอนนี้มาค่ะก็แบบก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคนหันมาสนใจก็เหมือนจะเยอะขึ้นนะคะก็ตอนนี้ก็แบบโอเคเลยค่ะ
2: แล้วอย่างตอนแรกเราเคยคิดมั้ยว่าไอซ์ฮอกกี้ดูจะเป็นกีฬาที่แบบรุนแรงแบบต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ย
4: ใช่ค่ะแบบก็รู้สึกแต่ว่านี่ชอบความที่มันเป
2: ็
4: นแบบนี้ใช่ค่ะ
2: ความแบบบุกๆหน่อย
4: มันท้าท
3: าย
4: ค่ะ
3: ก็เหมือนไอเลยนะครับชอบแบบตอนโดนอัดอะครับมันรู้สึกว่าเจ็บตัวดี
2: สะใจดีเป็นความชอบส่วนตัวและอย่างพอเราต้องมาเป็นโค้ชแบบให้กับเด็กๆไทยอย่างเงี้ยครับมันยากไหมครับ
5: ไม่ค่อยยากคือว่าเด็กไทยแบบเหมือนสกิลสูงมากสกิลสูงมากกับเหมือนแบบเด็กไทยตั้งใจทำ
2: และอย่างนี้โค้ชที่มีเป้าหมายของตัวเองต่อไปยังไงบ้างครับ
5: เป้าหมายตอนนี้เป็นแบบมาพัฒนาฮอกกี้น้ำแข็งที่ไทยจะอยากให้นักกีฬาแบบไปแข่งทุกนัดเพื่อมีโอกาสไปแข่ง
3: ก็อยากจะไปแข่งเมืองนอกครับไม่อยากปิดกั้นตัวเองอยู่ที่แค่ไทยครับ
2: ของไอครับ
4: ของไอตอนแรกอะค่ะก็คืออยากจะทำพอร์ตค่ะแบบเพื่อจะยื่นเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมคะแต่อย่างตอนนี้ไอก็แบบถึงปีที่เข้าแล้วก็เสร็จแล้วแบบยื่นพอร์ตไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ายังจะคงเล่นต่อไปก็คืออยากจะไปแบบก้าวหน้าขึ้นไปอีกแบบพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเลยแบบเนี้ย
2: แล้วก็อยากรู้ว่าสุดท้ายว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาดูอยู่เงี้ยครับโค้ชคิมแล้วเขาแบบอยากลองมาเล่นไอซ์ฮอกกี
5: ้ครับ
2: มาเริ่มยังไงได้บ้าง
5: เริ่มแบบมาเริ่มสเก็ตก่อนมาลองชอบไหมเผื่อแล้วชอบสเก็ตหลังจากนั้นมาเล่นฮอกกี้
2: ก็สามารถมาเล่นได้ที่นี่ด้วยใช่ไหม
5: ใช่ครับ
2: ก็เป็นกำลังใจให้นะครับหวังว่าวันนึงจะได้ไปแข่งแมตช์ที่เราต้องการนะครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ซึ่งวันนี้จริงๆก็พอมาเห็นคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นไอซ์ฮอกกี้อ่ะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเฉพาะนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่มันมีต้นทุนที่ค่อนข้างจะประมาณนึงแล้วก็เป็นกีฬาที่อาจจะยังไม่ได้มีจุดให้แบบคนเข้าไปเล่นแบบเยอะมากหรือเข้าถึงได้มากขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าคุณอยากจริงจังมันใช้เวลาจริงๆมันก็เลยอาจจะแบบโอเควันนี้เราได้มาเข้าใจได้มาเห็นว่าถ้าเราอยากจะไปเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือมันมีหนทางที่แบบเราต้องวางแผนตัวเองยังไงหรือเราต้องจริงจังขนาดไหนเพื่อให้เราได้ไปสู่จุดนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็วันนี้แฮปปี้นะรู้สึกว่าได้มาลองแล้วก็สนุกแล้วก็จริงๆมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะลองเล่นต่อวันนี้ก็แฮปปี้มากๆได้มาลองไอซ์สเก็ตแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาลอง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็น

0: ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
0: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้น

0: ใดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไร

0: ใช่ไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการ

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscle ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two, and you should be feeling much better soon. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn,
3: and it is a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
2: Bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
6: Thalassemia is a genetic condition or inherited condition. If the children receive both abnormal genes from the father and from the mother, they will get the disease. And the disease of thalassemia has a wide variety of the clinical presentation, from very mild to a very severe and require blood transfusion to survive. So we have to provide the patient with regular blood transfusion every 3 weeks. In every unit of

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับผู้เสืออลงกรสุวรรณเพชรนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แสดงว่าเราจะต้องได้มาศึกษาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์เราศึกษาไปยังศึกษาไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนั่นเองนะครับวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนจะต้องบรรยายรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับเราจะใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในการศึกษาว่าเซลล์พืชจะมีลักษณะอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นและตั้งคำถามที่สงสัยในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับในกิจกรรมที่ผ่านมาในหลายๆครั้งเนี่ยคำถามส่วนใหญ่จะมาจากครูใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวครูจะลองดูว่ากลุ่มไหนจะสามารถที่จะตั้งคำถามนะครับในกรณีที่เราเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเซลล์พืชเนี่ยกลุ่มไหนจะสามารถตั้งคำถามให้ครูนะครับลองปรึกษากันดูว่าเอ๊ะวันนี้ที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเซลล์พืชเนี่ยนะครับเรามีอะไรสงสัยหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับเซลล์พืชหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันนะครับปรึกษาแล้วก็ระดมความคิดเห็นกันนะครับด้านต่อมานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านต่อมาคือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับคือระบุข้อเท็จจริงแนวคิดที่ได้จากการสังเกตรูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเซลล์หัวหอมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงด้วยความกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้และตั้งคำถามที่สงสัยที่สามารถนำไปสู่การหาคำตอบได้นะครับเพราะนี้วันนี้จากจุดประสงค์การเรียนรู้พอจะบอกครูได้ไหมว่าวันนี้เราจะศึกษาเซลล์ของพืชทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิดใช่ไหมครับชนิดแรกคือ
1: เซลล์
0: ของสาหร่ายหางกระรอกและชนิดที่2คือ
1: เซลล์
0: ของหัวหอมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบว่ารูปร่างลักษณะและโครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดนี้เป็นอย่างไรนะครับมีรูปร่างเป็นยังไงลักษณะเป็นอย่างไรและโครงสร้างเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะครับมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เราได้ทบทวนนะครับกิจกรรมทบทวนชวนให้คิดสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับคือเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดหรือเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะครับนะเรามี2เครื่องหมายเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพให้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเตรียมเครื่องหมายไว้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเครื่องหมายสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนก็ได้นะครับอาจจะบอกว่าถูกหรือใช้กากบาทผิดแบบนี้ก็ได้นะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับวันนี้นะครับกิจกรรมแรกของเราทบทวนชวนให้คิดนะครับเราจะต้องใช้แผ่นป้ายนะครับเตรียมแผ่นป้ายให้ดีนะครับเอาล่ะรูปภาพแรกคือรูปภาพของผักกาดนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งยกนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเรามาตกลงกันก่อนนะครับในข้อแรกผักกาดเนี่ยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางจะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับว่าผักกาดเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ซึ่งครูจะกำหนดเวลาให้10วินาทีตอนนี้อย่าเพิ่งยกนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆเราครูจะกำหนดเวลาให้10วินาทีเมื่อหมดเวลาเดี๋ยวจะให้ยกพร้อมๆกันโอเคไหมครับให้ยกพร้อมๆกันถ้าใครที่ตอบถูกในแต่ละข้อจะสามารถสะสมสติกเกอร์ได้ข้อละ1ดวงต่อคนนะครับถ้าสมมติว่าสมาชิกของเรามี5คนตอบถูกทั้ง5คนในข้อนั้นเราจะสะสมสติกเกอร์ไปทั้งหมด5ดวงโอเคพร้อมนะครับรูปภาพแรกคือผักกาดนะครับจับเวลาปรึกษากันได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะครับว่าผักกาดเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่3 2 1ยกส ส่วนใหญ่ยกเครื่องหมายถูกนะครับข้อนี้ยกเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครที่ยกแล้วยกเลยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะยกต้องดูให้ดีว่าเราจะยกเครื่องหมายอะไรนะครับโอเคข้อนี้เป็นตัวอย่างให้นะครับสรุปผักกาดประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม
1: ่ประกอบ
0: ประกอบไปด้วยเซลล์นะครับถ้าตอบถูกก็จะได้สะสม1สติกเกอร์นะครับไปต่อข้อที่2ไส้เดือนจับเวลาครับยังไม่หมดเวลายังไม่ต้องยกนะเดี๋ยวรอหมดเวลานะครับ3 2 1ยกโอ้โหมี2คนที่ไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมครับซื่อสัตย์นะครับยกอะไรยกแล้วยกเลยนะครับห้ามเปลี่ยนคำตอบนะครับไส้เดือนนะครับประกอบไปด้วยเซลล์ใช่หรือไม
1: ่
0: เฉลยคือใช่เพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับพิจารณาดีๆว่ารูปภาพที่ครูให้นั้นเป็นรูปภาพของอะไรเราคิดว่ามันประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่นะครับไปต่อทรายจับเวลาครับทรายเป็นยังไงประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่5 4 3 2 1ยกโอ้โหทุกคนบอกว่าทรายไม่ได้ประกอบไปด้วยเซลล์คำถามข้อนี้รูปภาพนี้ทรายประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ไม่นะครับถูกต้องนะครับไปต่อรูปภาพต่อมาดอกกุหลาบดอกกุหลาบจับเวลาครับดอกกุหลาบประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่5 4 3 2 1ยกยังไงครับต้องยกแค่แผ่นป้ายเดียวนะครับโอเคดอกกุหลาบประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่คำตอบคือใช่นะครับไปกันต่อรูปภาพต่อมานะครับปลากัดจับเวลานะครับปรึกษากันเบาๆปรึกษากันเบาๆ5 4 3 2 1ยกปลากัดประกอบไปด้วยเซลล์ใช่หรือไม่เฉลยคือใช่นะครับหนอนล่ะครับหนอนล่ะครับหนอนประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่จับเวลายังไงดีหนอนใช่ไหมมีเซลล์เป็นส่วนประกอบหรือเปล่า5 4 3 2 1ยกมีอยู่1คนบอกว่าหนอนไม่น่าจะมีเซลล์เป็นส่วนประกอบนะครับเฉลยคือถูกต้องหนอนมีเซลล์เป็นส่วนประกอบนะครับไปต่อน้ำตาลล่ะครับทุกคนรู้จักน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่จับเวลาปรึกษากันได้นะ5 4 3 2 1ยกตอนนี้เริ่มมีเสียงแตกๆออกมานะครับน้ำตาลประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม
1: ่ไม
0: ่นะครับไม่นะครับต่อมาหินทุกคนน่าจะรู้จักหินนะครับจับเวลานะครับหินประกอบไปด้วยเซลล์หรือไม่ยังไงดีข้อนี้5 4 3 2 1ยกพอยกแล้วหันหน้ามองเพื่อนเลยทำไมไม่เหมือนเพื่อนหินประกอบไปด้วยเซลล์ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้ใครที่ตอบถูกทุกข้อบ้างขอดูมือหน่อยโอ้จำไว้เองนะครับแต่ละกลุ่มว่าได้สะสมสติกเกอร์จากกิจกรรมนี้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วท้ายชั่วโมงมารับได้ที่ครูเลยนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดตอนนี้เราเก็บป้ายเครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดไว้ก่อนเราเตรียมธงขึ้นมาครับเตรียมธงขึ้นมาครับเราจะมาหาผู้โชคดีจากการยกธงเพื่อตอบคำถามสะสมสติกเกอร์นะครับคำถามของครูคำถามข้อที่1ถามว่าจากกิจกรรมที่ทำผ่านมามีอะไรที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบและอะไรบ้างที่ไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบจำได้ไหมจำได้นะโอเค พร้อมวางธงไว้ที่โต๊ะนะครับแล้วก็เอามือจับที่หูมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เอามือจับที่หูไหมลองชำเลืองดูซิกลุ่มข้างๆเขาทำตามกติกาของครูหรือเปล่านะครับเน้นย้ำนะครับว่าเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับให้วางธงไว้ที่โต๊ะโอเคนะพร้อมยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่5ครับฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะครับจากกิจกรรมที่ทำผ่านมามีอะไรบ้างที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบและอะไรบ้างที่ไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: สิ่งที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีชีวิตครับเช่นพืชสัตว์แล้วก็คนครับส่วนสิ่งที่ไม่มีเซลล์นะครับก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับเช่นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
0: ถ้าจากกิจกรรมสิ่งที่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบมีอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราทำมาลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยเราจะมีอะไรไปบ้างมีอะไรไปบ้างมีอะไรไหมช่วยได้นะกลุ่มที่5ช่วยเพื่อนได้มีหนอนเพื่อนบอกมีหนอนมีอะไรอีก
2: ผักกาดครับ
0: ผักกาดใช่ไหมแล้วที่ไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบล่ะ
1: ห
0: ินใช่ไหม
1: รถยนต์
2: ครับ
0: มีรถยนต์ด้วยเหรอเอาประมูลให้กลุ่มที่5ก่อนประมูลให้กลุ่มที่5ครับอาจจะจำไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีหลายรูปภาพใช่ไหมแต่ที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่ถูกเลยนะครับอ่ะเราดูเฉลยของครูนะครับผักกาดไส้เดือนหนอนและปลากัดเราได้ยกไปแล้วใช่ไหมนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีเซลล์เป็นองค์ประกอบนะครับส่วนดอกกุหลาบนะครับเป็นส่วนของสิ่งมีชีวิตดอกกุหลาบเป็นส่วนหนึ่งของต้นกุหลาบใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันก็เลยมีเซลล์เป็นองค์ประกอบด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับทรายหินและก็น้ำตาลไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะครับจึงไม่มีเซลล์เป็นองค์ประกอบถูกต้องเหมือนกับที่กลุ่มที่5ตอบมาอัปโรมให้กลุ่มที่5อีกครั้งนึงครับเก่งมากๆเลยนะครับไปต่อนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นเซลล์เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเซลล์ใช่เซลล์หรือไม่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมาแล้วใช่ไหมในการศึกษาใบความรู้ในครั้งที่ผ่านมาแล้วครูก็ถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นคำถามของครูนักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นเซลล์เราจะรู้ได้อย่างไรพร้อมเตรียมธงไว้นะครับเมื่อกี้ยกธงสีฟ้าแล้วนะครับวางธงไว้แล้วก็มือจับที่ติ่งหูได้เลยนะครับโอเคพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่มที่4ครับเมื่อกี้กลุ่มที่6ยกเร็วมากเลยนะแต่ธงร่วงกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ตอบให้ครูหน่อยเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เห็นเป็นเซลล์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับปรึกษากันเพิ่มเติมได้นะสำหรับกลุ่มที่4นะครับเอ๊ะตรงไหนที่เราจะเรียกว่าเซลล์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรได้ไหมครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่4นะครับว่าเขาจะบอกได้ไหมหรือจะทราบได้ไหมว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเซลล์นะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ลักษณะเป็นห้องเล็กๆครับ
0: ลักษณะเป็นห้องเล็กๆปรบมือให้กลุ่มที่4ครับนะครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเซลล์นะครับเซลล์จะมีลักษณะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็จะมีขอบเขตที่ชัดเจนด้วยนะครับคำถามต่อมานะครับพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานนะครับนักเรียนสงสัยหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างวันนี้ครูแจ้งนักเรียนไปว่าวันนี้เราจะได้ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงเนี่ยนะครับศึกษาเซลล์ของพืชนักเรียนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับพืชบ้างลองปรึกษากันในแต่ละกลุ่มนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับปรึกษากันได้นะครับแล้วก็ยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเอ๊ะเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างนะครับอยากรู้อะไรนะครับถ้ามีกลุ่มไหนอยากตอบสามารถยกมือได้เลยนะครับมีกลุ่ม6เดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่มที่6ก่อนนะครับว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพืชบ้างนะครับเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างเชิญกลุ่ม6ได้เลยครับ
4: เซลล์ของพืชมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: เซลล์พืชมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอีกกลุ่มเมื่อกี้กลุ่มที่5ยกก่อนเดี๋ยวฟังกลุ่มที่5ก่อนเนาะฟังคำตอบของกลุ่มที่5ครับว่าเขาอยากรู้หรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างเชิญได้เลยครับ
2: เซลล์พืชที่ในแต่ละห้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
0: เซลล์พืชในแต่ละห้องโอเคปรบมือให้กลุ่มที่5ก่อนครับเมื่อกี้กลุ่มที่5ตอบมาว่าเซลล์พืชเนี่ย ขาบอกว่าน่าจะมีลักษณะเป็นห้องๆใช่ไหมแล้วเขาอยากรู้ว่าแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันอ่ะกลุ่มที่4มีคำตอบไหมครับยกมืออ่ะมีเดี๋ยวฟังกลุ่มที่4อีก1กลุ่มสิอ่ะเชิญได้เลยครับ
3: เซลล์ของพืชและเซลล์ของสัตว์แตกต่างกันอย่างไรครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับนะเราจะได้เรียนรู้ทั้งเซลล์พืชและก็เซลล์สัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เซลล์พืชกันก่อนเดี๋ยวครั้งถัดไปเราจะได้เรียนรู้เซลล์สัตว์แล้วเราจะสามารถตอบคำถามของกลุ่มที่4ได้ว่าเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรอ่ะฟังกลุ่มที่2อีก1กลุ่มนะครับกลุ่มที่2เขาจะมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับเซลล์พืชบ้างเชิญได้เลยครับ
5: เซลล์พืชที่ดีควรมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2อยากรู้ว่าเซลล์พืชที่ดีควรจะมีจำนวนเท่าไหร่ใช่มั้ยครับซึ่งพืชที่เรารู้จักในหลายๆชนิดเนี่ยมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมซึ่งขนาดแล้วก็จำนวนเซลล์มันก็จะแตกต่างกันเพื่อนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเซลล์พืชที่ดีเนี่ยมันควรจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือคำถามที่กลุ่มที่2เขาสงสัยนะครับแต่ว่าวันนี้เรากำลังจะมาหาคำตอบกันในเรื่องของเซลล์พืชใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครูก็ได้นำเซลล์พืชมาให้นักเรียนศึกษา2ชนิดคือเซลล์สาหร่ายหางกระรอกและก็เซลล์ของหัวหอมแดงนั่นเองนะครับอ่ะกิจกรรมที่1ส่องพืชผ่านเลนส์นะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1ส่องพืชผ่านเลนส์นะครับ2ใบงานที่1ส่องพืชผ่านเลนส์และ3ใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์พืชนะครับซึ่งมีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับซึ่งนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะมีใบความรู้อยู่แล้วนะครับนักเรียนสามารถใช้ใบความรู้ที่1นี้ประกอบการทำกิจกรรมไปด้วยได้นะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางให้นำใบกิจกรรมใบงานแล้วก็ใบความรู้ขึ้นมาได้เลยนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้เรากำลังจะทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชใช่ไหมครับถูกต้องนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่ออะไรบรรยายลักษณะและโครงสร้างของเซลล์พืชนะครับทีนี้วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อให้ทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะครับวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือนักเรียนจะต้องเตรียมสไลด์สำหรับการสังเกตลักษณะและโครงสร้างของเซลล์หัวหอมแดงและเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับโดยมีวิธีการเตรียมตามลำดับดังนี้นะครับอันแรกสิ่งมีชนิดแรกคือหัวหอมแดงนักเรียนตั้งใจฟังนะครับว่าเราจะเตรียมเซลล์ของหัวหอมแดงอย่างไรเพื่อจะนำไปศึกษาในด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนหยดน้ำลงบนสไลด์จำนวน 1-2 หยดหยดน้ำลงบนสไลด์นะครับลักษณะคล้ายๆกับภาพนี้นะครับต่อมาทำยังไงต่อข้อที่2นะครับผ่าหัวหอมแดงนะครับใช้ปากคีบลอกเยื่อด้านในของหัวหอมแดงออกนะจากภาพจะเห็นว่ามันจะมีเยื่อขาวๆใช่ไหมครับเราจะใช้เยื่อขาวๆนั้นในการสังเกตเซลล์ของหัวหอมแดงนะครับพอเราลอกออกมาแล้วเนี่ยนะครับทำยังไงต่อตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่อยๆวางลงบนหยดน้ำที่เราหยดไว้บนสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยนะครับระวังอย่าให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ระวังไม่ให้เนื้อเยื่อพับซ้อนกันเดี๋ยวให้เนื้อเยื่อของเซลล์หัวหอมแดงเนี่ยพับซ้อนกันนะครับเพราะมันจะสังเกตยากเพราะฉะนั้นให้มันเรียงดีๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราวางนะครับเยื่อหัวหอมแดงลงไปแล้วนะครับให้นักเรียนหยดสารละลายไอโอดีนจำนวน1หยดนะครับลงไปบนเยื่อหัวหอมแดงที่อยู่บนสไลด์นะครับโอเคนะครับต่อมาข้อที่3ทำยังไงต่อนะครับข้อที่3วางกระจกปิดสไลด์ทำมุมประมาณ45องศากับสไลด์ด้าน1ใช้นิ้วหัวแม่มือและใช้นิ้วชี้ของมือซ้ายจับขอบกระจกแล้วเลื่อนกระจกปิดสไลด์ไปสัมผัสกับขอบด้านข้างของหยดน้ำที่อยู่บนสไลด์นะครับแล้วเราก็ใช้มือขวาจับเข็มเขี่ยรองรับกระจกปิดสไลด์ไว้แล้วค่อยๆลดเข็มเขี่ยลงช้าๆช้าๆนะครับเพื่อไม่ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้นถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นทำอย่างไรเราจะต้องเริ่มกระบวนการเหล่านี้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ที่เราทำสไลด์ขึ้นมาเองเราจะต้องระมัดระวังอย่าให้มีฟองอากาศและระมัดระวังอีกอย่างนึงคืออย่าให้เนื้อเยื่อของหัวหอมแดงนะครับพับทับซ้อนกันนะครับหลังจากปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีของเหลวส่วนเกินนะครับให้นักเรียนใช้กระดาษเยื่อซับนะครับจากนั้นพอเราได้สไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำสไลด์ที่เราได้เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแล้วก็อ่านใบความรู้ที่1ประกอบนะครับว่าโครงสร้างของเซลล์พืชที่เราเห็นเนี้ยมีอะไรบ้างอันนี้คือการเตรียมสไลด์ของหัวหอมแดงมีคำถามไหมครับมีไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเนาะอ่ะหัวหอมแดงผ่านไปเรามีอีกเซลล์อีกหนึ่งชนิดคือสาหร่ายหางกระรอกเราฟังกันต่อเลยนะครับว่าการที่เราจะเตรียมเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเราจะมีวิธีการเตรียมอย่างไรมันจะเหมือนกับหัวหอมแดงไหมนะครับขั้นตอนแรกหยดน้ำลงบนสไลด์1หยดขั้นตอนแรกหยดน้ำเหมือนกันเลยนะครับ1หยดนะครับสำหรับสาหร่ายหางกระรอกข้อที่2ทำยังไงต่อนะครับใช้ปากคีบเด็ดใบสาหร่ายหางกระรอกบริเวณใกล้ส่วนยอดใกล้ส่วนยอดนะครับเอามาเพียงแค่1ใบเท่านั้นแล้ววางลงบนหยดน้ำนะครับที่อยู่บนสไลด์แล้วปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะครับเทคนิคการปิดด้วยกระจกปิดสไลด์เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะว่าเอียงทำมุม45องศาใช้เข็มเขี่ยช่วยด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปิดด้วยกระจกปิดสไลด์เสร็จทำยังไงต่อก็นำสไลด์ที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้ไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงนะครับแล้วก็ดูใบความรู้ที่1ประกอบด้วยนะครับว่าโครงสร้างของสาหร่ายหางกระรอกนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาเซลล์ของพืชทั้ง2ชนิดนี้นะครับข้อควรระวังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยเน้นย้ำนักเรียนไปแล้วนะครับข้อที่1ห้ามปรับระยะภาพด้วยปุ่มปรับภาพหยาบขณะใช้เลนใกล้วัตถุกำลังขยายขนาด40เท่านะครับเพราะอาจทำให้เลนใกล้วัตถุได้รับความเสียหายหรือได้โดนการกระแทกนั่นเองนะครับข้อที่2ใช้จานหมุนเพื่อเปลี่ยนกำลังขยายนะครับให้ใช้มือหมุนที่จานหมุนเท่านั้นอย่าจับที่เลนนะครับข้อที่3ปรับเลนใกล้วัตถุให้เป็นเลนที่มีกำลังขยายต่ำสุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นกำลังขยายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเวลาการนำสไลด์เข้าออกนะครับก็จะต้องอยู่ในกำลังขยายที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับสำหรับเลนใกล้วัตถุนะครับเพื่อไม่ให้สไลด์ไปโดนกับเลนแล้วเลนได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับบันทึกผลการทำกิจกรรมวันนี้เราดู2เซลล์ใช่ไหมเราจะต้องบันทึกอะไรบ้าง1หัวหอมแดงเราจะต้องวาดรูปที่เราเห็นจากการที่เราใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วบรรยายด้วยว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่2เซลล์สาหร่ายหางกระรอกก็เช่นกันนะครับวาดรูปแล้วก็บรรยายข้างๆนะครับว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อมีใครดูแล้วบ้าง3ข้อใช่ไหมครับข้อที่1เซลล์พืชทั้ง2ชนิดมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับข้อที่2เซลล์พืชทั้ง2ชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องเปรียบเทียบด้วยนะครับและข้อที่3จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรนะครับโอเคมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
6: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสามารถเอาขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมารับที่หน้าห้องได้เลยนะครับ

เอาล่ะครับนักเรียนครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตสำหรับการเตรียมสไลด์นะครับของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนะครับทั้งเซลล์สาหร่ายหางกระรอกแล้วก็หัวหอมแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เซลล์สาหร่ายหางกระรอกกันก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเซลล์ที่ง่ายนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องหยดน้ำนะครับลงไปบนสไลด์กันก่อนนะครับหยดน้ำลงไปบนสไลด์นะครับ1หยดก็เพียงพอแล้วนะครับ1หยดหรือ2หยดก็ได้นะครับถ้านักเรียนมองว่าหยดน้ำมันเล็กไปนะครับทีนี้ต่อมาใช้ปากคีบนะครับในการที่จะเด็ดใบสาหร่ายหางกระรอกออกมานะครับเพียงแค่1ใบก็พอนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับใบสาหร่ายหางกระรอกบริเวณยอดได้เลยนะครับแล้วนักเรียนก็นำมาวางนะครับลงบนสไลด์นะครับจากนั้นนะครับถ้านักเรียนมองว่าน้ำเนี่ยมันน้อยเกินไปถ้านักเรียนสังเกตดูตอนนี้นะครับครูหยดน้ำลงไปเพียงแค่1ถึง2หยดแล้วปริมาณน้ำมันน้อยเกินไปนักเรียนสามารถที่จะหยดน้ำเพิ่มเติมได้นะครับหยดไปให้เพียงพอกับความต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้กระจกนะครับปิดสไลด์เนี่ยในการปิดสไลด์เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปศึกษานะครับโดยที่วิธีการก็คือเราจะต้องใช้มือซ้ายนะครับในการที่จับนะครับกระจกปิดสไลด์นะครับไว้ข้างๆ

แบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนให้ด้านล่างของกระจกปิดสไลด์เนี่ยนะครับสัมผัสกับขอบน้ำนะครับด้านข้างนะครับจากนั้นเราก็ใช้เข็มเขี่ยนะครับรองรับกระจกปิดสไลด์แบบนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยมือออกจากนั้นค่อยๆวางลงนะครับพยายามอย่าให้มีฟองอากาศนะครับจากนั้นนะครับถ้านักเรียนสังเกตเห็นว่ากระจกปิดสไลด์เนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำไม่เพียงพอนักเรียนสามารถหยดเพิ่มเติมได้นะครับหยดข้างๆแบบนี้นะครับให้น้ำมันซึมเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าปริมาณน้ำมันมากเกินนะครับเราหยดลงไปแล้วมันมากเกินนักเรียนสามารถที่จะใช้กระดาษนะครับกระดาษเยื่อตรงนี้ซับได้นะครับแล้วพยายามว่าอย่าให้มีฟองอากาศนะครับในบริเวณที่เราจะศึกษาก็คือเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับต่อมานะครับเซลล์ตัวที่สองที่เราจะต้องทำการศึกษาก็คือเซลล์ของหัวหอมแดงนะครับขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนก็หยดน้ำด้วยเช่นกันนะครับ 1-2 หยดนะครับหยดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นเราจะต้องทำการลอกเยื่อของหัวหอมแดงนะครับอาจจะใช้ใบมีดช่วยได้นะครับในการที่จะลอกออกมานะครับเราอาจจะใช้ใบมีดนะครับในการปาดได้เลยนะครับปาดลงไปแล้วก็ใช้เพียงเยื่อขาวๆที่อยู่ข้างในนะครับหัวหอมแดงนี่อาจจะมีหลายชั้นนะครับนักเรียนสามารถที่จะแกะนะครับแล้วก็เลือกใช้เพียงแค่เยื่อด้านในได้นะครับตอนนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับเยื่อด้านในตอนนี้จะมีลักษณะขาวๆแบบนี้นักเรียนสามารถที่จะลอกออกมาได้เลยนะครับลอกออกมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันอาจจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับให้นักเรียนใช้ใบมีดนะครับในการที่จะปาดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆได้นะครับอาจจะใช้จานเพาะเชื้อนะครับในการที่เราจะปาดให้มันมีลักษณะที่มันเป็นเล็กๆนะครับใช้ปากคีบช่วยได้นะครับในการยืดไว้แล้วก็ปาดให้มันมีลักษณะเล็กๆนะครับขนาดเท่าที่เราต้องการจะศึกษานะครับจากนั้นนะครับเราก็หยิบนะครับใช้ปากคีบเนี่ยคีบขึ้นมานะครับพยายามคีบนิดนึงแล้วพยายามนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่ครูเคยเตือนนักเรียนไว้คือพยายามอย่าให้เยื่อของหัวหอมแดงเนี่ยพับซ้อนกันนะครับจากนั้นนักเรียนก็วางไว้บนหยดน้ำนะครับที่เราได้หยดลงไว้บนสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือหยดสารละลายไอโอดีนนะครับลงไปนะครับประมาณ1หยดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นะครับวิธีการก็เหมือนกับเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะต้องวางกระจกปิดสไลด์เอียงสักประมาณ45องศานะครับแล้วให้มุมด้านล่างของกระจกปิดสไลด์สัมผัสกับขอบน้ำด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้เข็มเขี่ยช่วยแบบนี้แล้วค่อยๆวางลงนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เน้นย้ำนะครับว่าถ้ามีฟองอากาศนักเรียนจะต้องทำใหม่อีกรอบนึงนะครับอย่าให้มีฟองอากาศถ้าของเหลวมันเยอะนักเรียนสามารถใช้กระดาษเยื่อซับข้างๆแบบนี้ได้นะครับจากนั้นนักเรียนก็นำสไลด์ตรงนี้นะครับไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้เลยครับและนี่ก็คือสไลด์ที่เราจะต้องเตรียมนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้นักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับสามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยแต่ถ้ามีอะไรสงสัยสามารถที่จะยกมือสอบถามได้ทางคุณครูต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มในการอธิบายนะครับที่สิ่งที่เราได้พบเจอเมื่อสักครู่นี้ครับจากการที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงในการศึกษาเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็เซลล์ของหัวหอมแดงนะครับกลุ่มไหนที่พอจะช่วยครูนำเสนอได้บ้างยกมือเลยครับกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่6นะครับหลังจากที่เขาศึกษาเซลล์สาหร่ายหางกระรอกไปแล้วเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็ศึกษาเซลล์หัวหอมแดงแล้วเจออะไรบ้างเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: สาหร่ายหางกระรอกนะคะจะมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะแล้วก็จะมีจุดนะคะที่เรียกว่าโคโรพาร์ตส่วนหัวหอมนะคะจะเป็นห้องเล็กๆเหมือนกันค่ะและแต่จะมีนิวเคลียสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับเพราะนั้นเรามาดูเฉลยเพิ่มเติมจากครูดีกว่าเนาะว่าที่เราทำกิจกรรมไปนั้นน่ะนะครับพบเจอเหมือนกับที่ครูเจอหรือเปล่านะครับหัวหอมแดงนะครับมีรูปร่างนะครับเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะเห็นนิวเคลียสอยู่ติดกับผนังเซลล์นั่นเองนะครับที่เป็นกลมๆนั้นน่ะคือนิวเคลียสนะครับรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะครับต่อมาอันที่2คือสาหร่ายหางกระรอกนะครับเจออะไรบ้างนะครับสาหร่ายหางกระรอกเนี่ยเซลล์ก็จะมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเห็นคลอโรพาสต์เป็นเม็ดกลมกลุ่มไหนเห็นคลอโรพาสต์บ้างยกมือสิทุกกลุ่มเลยนะครับจะเห็นนะครับกระจายอยู่ทั่วเซลล์นะครับแต่จะเห็นนิวเคลียสเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเซลล์2ชนิดที่เราศึกษากันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนพอจะบอกได้ไหมเซลล์หัวหอมแดงเนี่ยก็เป็นพืชใช่ไหมครับเป็นเซลล์ของพืชเซลล์สาหร่ายหางกระรอกก็เป็นเซลล์ของพืชเพราะนั้นเซลล์ของพืชรูปร่างน่าจะเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับเซลล์พืชทั้ง2ชนิดมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับรูปร่างลักษณะของเซลล์พืชทั้ง2ชนิดเป็นอย่างไรนะเป็นห้องๆรูปร่างเป็นยังไงเหลี่ยมนะครับและมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับในเซลล์ของสาหร่ายหางกระรอกมีโครงสร้างครับมีคลอโรพาสต์มีไซโทพลาสม์ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเซลล์หัวหอมแดงล่ะครับมีโครงสร้างอะไรบ้างมีไซโทพลาสม์ผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์นิวเคลียสนะครับเซลล์ทั้ง2ชนิดนี้เดี๋ยวเรามาดูเซลล์แรกกันก่อนคือเซลล์เยื่อหัวหอมแดงนะครับมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมโครงสร้างที่พบก็จะพบผนังเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาสม์และนิวเคลียสนะครับต่อมาเซลล์สาหร่ายหางกระรอกนะครับก็มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับโครงสร้างที่พบก็พบผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาสม์และคลอโรพาสต์นะครับสำหรับเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกเนี่ยจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเซลล์เนี่ยมันเต่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเราจะต้องศึกษาในช่วงที่เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมันเหี่ยวก็คือขาดน้ำนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถสังเกตเห็นเยื่อหุ้มเซลล์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคำถามที่2เซลล์พืชทั้ง2ชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับมันจะมีทั้งจุดที่เหมือนและจุดที่แตกต่างจุดที่เหมือนกันยังไงบ้าง
2: เป
0: ็
2: นห
0: ้
2: องเล็กๆ
0: เป็นห้องเล็กๆเหมือนกันรูปร่างเป็นยังไงเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับมีอะไรบ้างที่เหมือนกันอีกมีโครงสร้างไหนเหมือนกันอีกมีผนังเซลล์เหมือนกันไหมมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันไหมมีไซโทพลาสม์เหมือนกันไหมนอกจากรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะครับก็จะมีผนังเซลล์เหมือนกันมีเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันแล้วก็มีไซโทพลาสม์เหมือนกันนะครับแล้วจุดที่ต่างกันล่ะจุดที่แตกต่างกันนิวเคลียสเราจะเห็นนิวเคลียสของเซลล์หัวหอมแดงแต่ไม่เห็นนิวเคลียสของเซลล์สาหร่ายหางกระรอกแต่เซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีนิวเคลียสไหม
2: มี
0: นะครับมีนิวเคลียสเหมือนกัน

0: ต่เราอาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเซลล์สาหร่ายหางกระรอกมีอะไรที่เซลล์หัวหอมแดงไม่มีคลอโรพาสต์นั่นเองนะครับเซลล์สาหร่ายหางกระรอกจะพบคลอโรพาสต์แต่เซลล์หัวหอมแดงไม่พบคลอโรพาสต์นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรจากที่เราศึกษาเซลล์ของพืชทั้ง2ชนิดพบว่ารูปร่างของเซลล์พืชมีรูปร่างเป็นอย่างไรเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็พบโครงสร้างเหล่านี้นะครับก็คือพบผนังเซลล์พบเยื่อหุ้มเซลล์พบไซโทพลาสม์พบคลอโรพาสต์และก็พบนิวเคลียสด้วยนะครับอันนี้ก็คือสรุปผลที่เราได้จากการทำกิจกรรมนะครับเอาล่ะวันนี้เราสามารถที่จะสรุปผลการทดลองได้แล้วนะครับสรุปบทเรียนนะครับเซลล์พืชส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมนะครับหากใช้กล้องจุลทรรศน์ในใช้แสงศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์ของเซลล์พืชจะพบโครงสร้างต่างๆซึ่งมีความสำคัญในการทำหน้าที่และก็ในการทำกิจกรรมต่างๆของเซลล์เพื่อให้เซลล์สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปนะครับวันนี้เราดูเซลล์พืชและครั้งถัดไปเราจะมาดูเซลล์สัตว์บ้างนักเรียนคิดว่าครูจะเอาเซลล์สัตว์ชนิดไหนมาให้นักเรียนดู มีงูนะจ๊ะวัวเรื่องที่เราจะดูกันต่อไปนะครับก็คือเรื่องลักษณะและโครงสร้างของเซลล์สัตว์เดี๋ยวให้นักเรียนลุ้นแล้วกันว่าครั้งถัดไปครูจะเอาเซลล์ของสัตว์ชนิดไหนมาให้นักเรียนดูนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1ส่องสัตว์ผ่านเลน2ใบงานที่1ส่องสัตว์ผ่านเลน3ใบความรู้ที่1โครงสร้างของเซลล์สัตว์นะครับวันนี้มีคำถามไหมไม่มีเนาะสรุปว่ารูปร่างของเซลล์พืชเป็นรูปร่างอย่างไรเป็นเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปมาดูว่าถ้าเราดูเซลล์สัตว์เรียบร้อยแล้วเซลล์สัตว์จะเป็นเหลี่ยมเหมือนกับเซลล์พืชหรือไม่นะครับถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้สนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the L2E7. Very welcome to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Everyone, look at the topic for today first. Today, we're going to learn about the topic learning art to be an artist. So let's try, what is it about? What is it about? What do you think? Last time we talked about the subject, right? ครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะรายวิชาถูกต้องไหมถูกต้องวันนี้เราก็จะมาต่อยอดนะคะในเรื่องของ learning art to be an artist จะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเลยนะคะทั้ง3ข้อนะคะบอกเอาไว้ว่าข้อที่1 นักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาชีพและวิชาได้ข้อที่2 นักเรียนจะสามารถตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรจะเรียนจากเรื่องที่เราอ่านด้วยข้อที่3เราจะสามารถพูดแนะนำเกี่ยวกับอาชีพและวิชาที่ควรเรียนเพื่อประกอบอาชีพนั้นๆได้ด้วยนะคะแปลว่าวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องตั้งใจนะคะโฟกัสถึงเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กิจกรรมนี้ก่อนเลยนะคะกิจกรรมดาวินชีเกม Have you ever tried ดาวินชีเกมใครเคยเล่นเกมดาวินชีบ้างนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะกับกิจกรรมดาวินชีก็คือนักเรียนปลายทางทำแค่ดูดาวินชีโค้ดที่ทีเชอร์จะให้นะคะจากนั้นนักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ you have to pronounce the vocabulary about the job occasions or professions do you know the word job what is it job what is it what about occupation and job what is itมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น job หรือ occupation แปลว่าอาชีพนั่นเองนักเรียนสามารถดูโค้ดแล้วบอกชื่ออาชีพได้ไหมนะคะเรามีทั้งหมด10ภาพด้วยกันนะคะกลุ่มไหนที่สามารถตอบได้สามารถ hit the bell you have to hit the bell if you know the answer ดูอย่างภาพแรกนะคะ we have two syllables what is it syllable มี2พยางค์ด้วยกันเป็นชื่ออาชีพ what is it If you know the answer, you have to hit the bell first. I think I heard from group 3 first. Group 3. The first picture is this one. Can you say that, please? What is it? Tell me.
3: Doctor.
0: Doctor, right? Do you agree with your friend, doctor? I think so. This one is dog. This one is you can mix like the English word or Thai word. What is it?